นั้นนิสัยดีหรือไม่ดีนะมองแบบคนขี้ระแวงส่วนให้ประโยชน์เราหรือจะมาเอาประโยชน์เราอย่างนี้เขาเรียกขี้งกใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่ามันเป็นกลุ่มของคนที่ชอบมองหาความชั่วของคนอื่นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วเวลาคบกันแล้วคบกันได้ไม่นานนะก็ผ่านจืดจางร้างรากันหรือบางทีคบกันได้ไม่นานก็ผ่านมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือขัดผลประโยชน์กันแล้วก็บรรลัยกันด้วยกันทั้งคู่นะอย่างสำนวนของคนไทยทั่วไปเขากล่าวอย่างนั้นคือผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเวลาเราคบหาสมาคมกันเนี่ยเราให้คุณค่ากันไม่เป็นเรามองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันเพราะเรามองไม่เป็นเราไปมองว่านิสัยดีหรือไม่ดีถ้านิสัยดีก็คบแต่พอวันหน้าพบว่านิสัยไม่ดีเพียงแค่เรื่องเดียวขณะที่นิสัยดีเพื่อนมีตั้งเยอะเราก็เลิกคบหรือมีปัญหากับเขาในความสัมพันธ์คบกับเขาแล้วมองหาว่าเขาไว้ใจได้ไหมโอ้เขาเป็นคนไว้ใจได้นี่นาดูท่าทางจะเป็นคนดีว่างั้นนะแต่คบไปคบมาพอเห็นท่าทางไม่น่าไว้วางใจขึ้นมาก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปจากเขาแหละทำให้รู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาน้อยลงไปทันทีอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วก็แสดงว่ายังมองหาความชั่วของกันอยู่ดีนะครับหรือแบบสุดท้ายแบบที่สามที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าเวลาคบกับใครแล้วเราจะถามตัวเองว่าเขาจะให้ประโยชน์กับเราหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมที่เขามีอยู่มากมายให้เราไหมเช่นเราไม่คบคนจนนะเราจะคบคนรวยเพราะอะไรเพราะมองเห็นว่าคนรวยเนี่ยมีประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับเราได้ดีกว่าคนจนคบคนนี้เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมียศถาบรรดาศักดิ์ไหมเออถ้ามีฉันจะคบแต่ถ้าเป็นคนขอทานหรือคนจนๆเนี่ยหาเช้ากินค่ำเป็นกรรมกรเป็นกุลีอะไรเงี้ยเราไปมองเขาในแง่ลบว่าโอ้ยเขาคงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเราเอาประโยชน์อะไรเขาไม่ได้เนี่ยเพราะมันจนกว่าเราอะเนี่ยชีวิตเขายังลำบากยังระกำกว่าเราเลยคบกับเขาแล้วเราก็มีแต่จะระกำละมั้งนะก็เลยไม่เอาไม่คบนะอย่างเนี้ยเป็นการตีค่าเขาต่ำลงไปอีกเขาก็เลยมองเห็นว่าเราก็ไร้ค่าเหมือนกันไม่น่าคบเหมือนกันเพราะเรานิสัยไม่ดีคือรังเกียจเขานะหรือการคบกับเขาแล้วมองหาว่าเอ้ยเราจะเสียประโยชน์ให้อะไรให้กับเขาไหมเขาคบกับเราแล้วเขาจะเอาประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเช่นคนที่มีสมบัติเยอะๆนะครับส่วนมากมักจะขี้งกนะผมใช้คำว่าส่วนมากไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะฮะเวลาคบกับใครเนี่ยเวลามีแก้วแหวนเงินทองสั่งสมไว้มากมายตัวเองมักจะระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปไอ้ตรงเนี้ยไอ้การระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปเนี่ยคือการมองว่าเฮ้ยคบกับไอ้หมอนี่แล้วเนี่ยมันจะมาเอาประโยชน์จากฉันไหมเพราะว่าคำว่าเอาประโยชน์แปลว่าเอาโดยตรงกับเอาโดยอ้อมนะฮะลักเอาอ่ะคือเอาโดยอ้อมเอาโดยตรงคือมันจะขอเราดื้อหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแค่ปากแข็งปฏิเสธเรื่องอะไรล่ะไม่ให้หรอกนะแค่ปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากแล้วมันจะมาเอาประโยชน์กับเราโดยอ้อมเช่นมาเอาเปรียบเบียดเบียนเราด้วยการคดโกงเรานะหลอกลวงเราหลอกล่อเราไอ้ตรงนี้เรากลัวใช่ไหมครับหรือประเภทมันลักเอานะครับคือไม่ได้โกงไม่ได้เอาเปรียบซึ่งหน้าแต่มันลักเอาเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเราเผลอเมื่อไหร่เราเดือดร้อนตรงนี้ครับมันถ้าเราคบใครเนี่ยแล้วเรามีใจคิดกันอยู่อย่างเนี้ยความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะคบใครแล้วเราอยากจะมีความสุขพร้อมกับแบ่งปันความสุขให้กับเขาได้จงอย่ามองหาความชั่วหรือมองหาความเลวทรามจากตัวเขาใน3แบบนี้โดยเด็ดขาดครับแต่ให้มองหาสิ่งที่ดีๆซึ่งการมองหาสิ่งที่ดีๆในกันและกันนั้นหากันตรงไหนหากันอย่างไรตอนต่อไปเราจะมาคุยกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการมองหาความชั่วของคนอื่นๆหรือความไม่ดีงามของผู้อื่นในการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตัวเราเองเพื่อชี้วัดตัดสินว่าใครคนไหนที่เราจะคบด้วยหรือจะไม่คบหาสมาคมด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าเราจะญาติดีกับใครด้วยเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากการมองหาหรือมุมมองในการแสวงหามิตรคบมิตรอะไรเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันซึ่งทั้ง3แบบนี้คือที่มาของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงต่อกันของมวลมนุษย์ในโลกนี้ครับไม่ว่าเฉพาะสังคมไทยหรือสังคมของคนชาติไหนก็ตามนะครับในครัวเรือนก็ใช่ในทีมงานก็ใช่ในองค์กรทั้งหลายก็ใช่ในประเทศชาตินี้แผ่นดินนี้ก็ใช่ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการมองหาความไม่ดีหรือความชั่วของกันและกันอยู่3แบบเพื่อจะใช้ในการตัดสินว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันกับใครๆจะมีการค้ากับใครๆจะสร้างสถาบันสร้างองค์กรสร้างทีมงานหรือสร้างครอบครัวร่วมกับใครๆเราก็จะใช้3แบบนี้ทั้งนั้นเลยในการตัดสินว่าเราจะคบหรือไม่คบ3แบบที่ผมกล่าวถึงไว้ในครั้งที่ผ่านมาในแบบแรกก็คือคนคนนี้น่าคบตรงที่ว่าเขานิสัยดีหรือว่านิสัยไม่ดีถ้าเราพบว่าคนนี้นิสัยดีคือเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นที่ถูกอกถูกใจเราเป็นที่ประทับใจเรากล่าวกันง่ายๆก็คือพบว่าใครมีนิสัยเหมือนเราเราก็จะรีบคบหาสมาคมกับเขาทันทีนะครับและก็พอคบกันได้ไม่นานหรือนานวันก็ตามพอไปเจอนิสัยบางอย่างของเขาที่ไม่ถูกใจเราซึ่งเราเรียกว่าเขานิสัยไม่ดีถ้าตัดญาติขาดมิตรกันได้ตัดสัมพันธไมตรีกันได้เราก็จะตัดสัมพันธ์กับเขาทันทีนะนี่คือแบบแรกทำให้สังคมของเราเนี่ยมีสันติสุขกันอย่างไม่ยั่งยืนก็เพราะสาเหตุนี้เหตุที่สองมาจากมุมมองแบบที่สองในการใช้เป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าตัวเราเองนั้นจะคบหาสมาคมกับใครต่อไปหรือจะคบกับใครหรือไม่นั่นก็คือเรามักจะถามตัวเราเองเสมอว่าคนที่เรากำลังคบหาสมาคมอยู่หรือคนแปลกหน้าที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับเราอยู่เนี้ยเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือไว้วางใจไม่ได้ถ้าเขามีพฤติกรรมใดๆก็ตามเป็นคนที่ทำลับๆล่อๆหรือเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะรักษาความลับของเราไม่ได้หรือดูว่าท่าทางเขาชอบเสือกชอบแสไม่เข้าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะฟันธงทันทีเลยว่าเราจะไม่คบกับคนนี้แล้วเราก็จะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกหนีไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องจำใจคบหาสมาคมกับเขาแล้วก็เราจะคบกับเขาด้วยท่าทีที่มีระแวงเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้และเมื่อสร้างสุขให้ตนเองไม่ได้ความมีสันติสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันและก็ความมีสันติสุขความมีสันติสุขในจิตใจเราเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะสร้างให้มีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมระหว่างเรากับเขาคนนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันความสัมพันธ์ก็เลยไม่มั่นคงพอความสัมพันธ์ต่อกันไม่มั่นคงปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมาเยอะแยะมากมายในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงการเป็นสัตว์สังคมคือเราจะหลีกเลี่ยงการไม่มีเขาและการไม่มีเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงกันได้นะไม่สังคมกับเขาต่อไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ทุกข์ละเพราะว่าไม่ต้องทนที่จะคบหาสมาคมกับคนที่เราไม่อยากคบนะกันต่อไปอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นความสงบสุขหรือเป็นสันติสุขนะครับเพราะว่านิสัยเรายังเป็นอย่างนี้พอต่อไปเราเจอคนอื่นอีกกี่ร้อยกี่พันคนเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในสังคมกับตัวเราโอกาสที่เรากับเขาจะต้องพลัดพรากจากกันเพราะการตัดสินใจว่าจะไม่คบกันเนื่องจากเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้
มันก็ยังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับและต่อไปถามว่าเราจะเหลือใครบ้างในโลกนี้หรือเราจะมีใครเหลืออยู่อีกบ้างในสังคมนี้ที่เราจะมีความสุขเพราะเราเห็นว่าเขาไว้ใจได้อย่างยั่งยืนคงไม่มีนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องที่3ที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในครั้งที่แล้วในตอนที่ผ่านมานั่นก็คือเราจะใช้วิธีที่3ซึ่งเป็นการใช้ผสมผสานกันไปกับวิธีที่1และ2นั่นแหละครับนั่นก็คือเราจะตัดสินใจว่าเราจะคบกับใครลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนจะคบกับใครยั่งยืนยาวนานเพียงใดเราก็จะมองว่าคนที่เราคบหาด้วยนั้นเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราได้ไหมหรือเขามีประโยชน์อะไรที่เราจะพึงได้จากเขาในวันหน้าหรือวันนี้หรือเปล่าและในขณะเดียวกันถ้าเราค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรจะให้กับเราเลยหรือบางทีเราพบว่าเขามีประโยชน์แต่เขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนท่าจะเป็นผู้จะเอาประโยชน์จากเราเสียละมากกว่าเราก็จะตัดสินใจได้อย่างฉับพลันทันทีว่าเขาคนนี้ไม่น่าคบอย่างนี้ครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนอื่นๆนั้นดูเหมือนจะสอบตกทันทีที่เราค้นพบว่ามีอะไรๆที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวเราแนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราบอกว่าคบกับใครแล้วเราจะพยายามมองหาผลประโยชน์ว่าเขามีผลประโยชน์ให้กับเราหรือไม่มันหมายถึงอย่างไรหลายคนมีคำถามมาอย่างนั้นนะครับก็ใครที่จะอธิบายขยายความตรงนี้ต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ว่าการที่เราคบกับใครแล้วเราพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเขาว่าถ้าเขามีประโยชน์แล้วเราจะคบเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากคนอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากกันและกันในสังคมนั้นมีอยู่4ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับและลองตรึกตรองดูหรือพิจารณาดูว่าที่ผมกล่าวออกมาต่อไปนี้ใน4ประการนั้นมันจริงหรือเปล่าที่มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอย่างนี้ประพฤติต่อกันอย่างเนี้ยแล้วทำให้สายสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมหาความมั่นคงไม่ได้เมื่อมั่นคงไม่ได้นั่นแสดงว่าความเป็นกัลยาณมิตรกันก็ไม่ยั่งยืนพอมันไม่ยั่งยืนปั๊บเข้าปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือการแตกร้าวกันการแตกแยกกันการขาดความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันพลอยทำให้สันติสุขในสังคมของเรากับเขาคนอื่นๆพลอยจืดจางร้างราไปด้วยได้อย่างไม่น่าหรืออย่างไม่ควรที่จะเป็นการคบแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมองเห็นว่าได้ประโยชน์และทำให้อยากคบมี4แบบนะในแบบแรกคืออะไรครับมนุษย์จะถามตัวเองเลยว่าถ้าคบกับเขาคนนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวฉันรวยขึ้นได้ไหมทำให้รวยขึ้นไหมนะแสดงว่าถ้าคบกับใครแล้วหวังรวยนั่นแสดงว่าเรากำลังมองหาประโยชน์จากเขาใช่ไหมครับว่าเขาอาจจะแบ่งปันความรวยที่เขามีอยู่ให้กับเราได้บ้างเขาอาจจะแบ่งงานแบ่งการที่เขาทำรวยให้เราได้ช่วยทำและทำให้เรารวยกับเขาได้บ้างหรือเขาจะเปิดโอกาสให้เราไปแบ่งปันความรวยร่วมกันกับเขาได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคาดหวังว่าเขาพร้อมจะเปิดทางให้เราหรือพร้อมจะหยิบยื่นหรือช่วยเหลือให้เราได้รวยขึ้นเหมือนเขาได้บ้างแล้วก็เราจะรีบกระดีกระดาคบกับเขาทันทีนะในที่นี้คำว่ารวยผมไม่ได้หมายถึงรวยทรัพย์อย่างเดียวอาจจะหมายถึงรวยความสุขรวยไม่ใช่ความสุขในกรณีนี้หมายถึงรวยลาภรวยยศรวยเกียรติรวยสรรเสริญซึ่งเป็นเรื่องทางโลกทั้งหลายเนี่ยนะครับรวยโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเราคบแล้วทำให้ตัวเรารวยขึ้นโดยมีตัวเขาเองคนนั้นน่ะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับเราเราก็จะมองว่าเขามีค่ามากๆเลยเขาคือคนดีที่เราจะต้องคบเขาให้ได้นะแต่พอคบไปจริงๆนะบางทีเขาให้เราได้แต่ก็ไม่ได้ได้ไม่ใช่ว่าได้ในทุกเรื่องหรือให้เราได้ในตลอดชีวิตพอตอนใดเราไม่ได้จากเขาเราก็จะเป็นทุกข์แล้วเราจะมองว่าเขาไร้ค่าทันทีคือคบกับเขาแล้วไม่เห็นรวยขึ้นอย่างที่ฉันอยากจะรวยเลยเราก็จะไม่คบเขาละอย่างนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันถูกไหมครับส่วนคบแล้วให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่สองนะครับคือคบเขาแล้วนอกจากจะทำให้ฉันรวยขึ้นหรือเปล่า
เราคบกับเขาแล้วเรายังคิดอีกว่าเขาจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไหมถ้าคบแล้วนะเขาช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นโอ้ยเขามีค่ามากเลยเราจะกระดิกระดารีบคบหากับเขาทันทีแต่พอคบไปคบมาเขาก็ไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ทุกนาทีและทุกๆวันอย่างนี้ครับพอตอนใดเขาขัดใจเราพอตอนใดเขาไม่มอบหรือหยิบยื่นความสุขให้กับเราหรือยื่นความทุกข์ให้กับเราแทนเราก็กลับเป็นเปลี่ยนเป็นว่าเขาไม่มีค่าสำหรับเราเสียแล้วเราไม่รักเขาเสียแล้วเพราะเขาไม่น่ารักแล้วเพราะคบกับเขาแล้วไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกลับจะทุกข์มากขึ้นเสียด้วยซ้ำอย่างนี้นะก็มีปัญหาอีกหรือการคบกับเขาแล้วมองดูว่าเขาให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่สามคือประโยชน์จากการที่เขาจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นไหมนะถ้าเราต้องการความสะดวกแล้วคบเขาให้ความสะดวกกับเราได้ไหมถ้าเขาให้ความสะดวกกับเราไม่ได้หรือคอยเป็นอุปสรรคกับเราในทุกเรื่องเลยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราจะคบกับเขาหรือไม่คบถ้าเราใช้มุมมองหรือแนวคิดในการมองหาประโยชน์จากกันและกันในการคบหาแบบนี้นะครับนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ยังยืนยันครับว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นที่เราคบหรือเรากำลังคบและกำลังจะสลัดความสัมพันธ์กับเขาได้เช่นเดียวกันนะครับนะและก็สุดท้ายประการที่4ก็คือคบกับเขาแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันสบายขึ้นไหมคำว่าสบายขึ้นแปลว่าเวลาคบหาสมาคมกับเขาแล้วเขาจะคอยบริการฉันไหมเขาจะให้ความสบายแก่ฉันในทุกสิ่งในทุกๆเรื่องราวไหมถ้าเขาให้ความสบายกับฉันได้ให้ความสะดวกแก่ฉันได้ให้ความสุขกับฉันได้และทำให้ฉันมีอะไรดีขึ้นคือทำให้ฉันรวยขึ้นได้ในความหมายแบบแสลงเนี่ยนะครับฉันก็จะกระดิกระดาเข้าหาเขาและคบหาสมาคมกับเขาแต่อย่างที่บอกครับมนุษย์เราไม่สามารถจะให้ความดีงามหรือให้ความรวยช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่สามารถจะช่วยให้ใครต่อใครมีความสุขได้ทุกเมื่อทุกคนให้ความสะดวกได้กับทุกเมื่อทุกคนให้ความสบายได้กับทุกเมื่อทุกคนเสมอไปเมื่อใดที่ไม่ได้ให้ก็กลายเป็นทุกข์อีกครับแล้วเผลอๆก็เลิกคบกันไปร้างรากันไปปัญหาในความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่คือการมองหาความชั่วของคนอื่นและในบ้านปลายก็ต้องสะอื้นกันทั้งสองฝ่ายคือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่ยั่งยืนต่อกันไม่ได้นั่นเองคิดดูครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราประพฤติตนคือประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะใช้มุมมองอย่างนี้แล้วให้มันมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นเงื่อนไขในการเป็นสัตว์สังคมของพวกเราให้มันเป็นเงื่อนไขในการที่จะครองรักครองเรือนครองทีมหรือครองสังคมหรือครองแผ่นดินร่วมกันเนี่ยนะครองสังคมร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นอุปสรรคตรงนี้มันควรหรือไม่ควรท่านลองคิดดูถ้าหากว่าเรามีนิสัยในการคบหาสมาคมกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมได้จริงหรือก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงทุกสิ่งต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องกลมกลืนลื่นไหลไปด้วยกันต้องผสมผสานกันได้นะนี่คือหลักการของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราจะสร้างสังคมของพวกเราขึ้นมากันให้ได้เราต้องใช้สติปัญญาเราต้องมีความฉลาดและแยบยลมากกว่าที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการมองหาความชั่วของกันและกันมองเห็นความชั่วของกันและกันแล้วก็เอาความชั่วของกันและกันตรงนั้นมาชี้วัดตัดสินในการสร้างสังคมในการสร้างทีมงานในการสร้างสถาบันหรือในการสร้างครอบครัวมันก็จะทำให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันนะหมองมัวหรือสลัวลงไปอย่างไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครที่เป็นเพื่อนมนุษย์นั้นเราจึงจะต้องรู้จักมองหาความดีงามอย่างที่เรากล่าวย้ำเอาไว้เสมอเพราะมองหาความดีงามนั้นดีกว่ามองหาความชั่วใน3แบบที่ว่ามาคือนิสัยดีหรือไม่ดีไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์นะครับถ้าคบกันอยู่3ลักษณะนี้มีปัญหาแน่นอนส่วนการมองหาความดีงามของกันและกันนั้นก็คือการมองหาคนดีนั่นเองครับความเป็นคนดีมีอยู่ในตัวตนของทุกๆคนนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแม้กระทั่งคนที่เรามองเห็นเขาทำผิดคิดชั่วหรือประพฤติชั่ว
ขาก็มีความเป็นคนดีอยู่ในตัวเองด้วยเหมือนกันแน่แต่ทีนี้ในความเป็นคนดีของคนเราแต่ละคนนั้นมันมีระดับของความเป็นคนดีที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับทีนี้ถามว่าแล้วระดับของความเป็นคนดีในกันและกันนั้นมันมีความแตกต่างกันตรงไหนตรงใดบ้างล่ะครับมีตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับในทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นทฤษฎีของปริญญานะความเป็นคนดีก็ได้มาจากความดีงามแปลว่าใครที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนดีได้คนนั้นต้องมีความดีงามใช่ไหมล่ะครับและไอ้ความดีงามของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันถามว่ามันแตกต่างกันตรงประเด็นใดก็มีประเด็นเดียวเท่านั้นเองครับก็คือคนที่เป็นคนดีนั้นจะต้องประการที่หนึ่งครับเป็นคนที่ร่าเริงไหมนี่ต้องมองอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราจะมองหาความดีงามหรือมองหาคุณค่าของผู้อื่นต้องมองที่ตรงนี้ไม่ใช่มองหาความชั่วหรือมองหาแต่ตัวผลประโยชน์จากกันและกันนะครับต้องมองว่าประการที่หนึ่งเขาคนนั้นเป็นคนร่าเริงไหมถ้าเขาเป็นคนร่าเริงแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะสิถามว่าทำไมล่ะครับเพราะคนที่เป็นคนร่าเริงนั้นคือคนที่อารมณ์ดีใช่ไหมคนที่เป็นคนอารมณ์ดีก็คือคนที่มีอารมณ์รู้สึกที่ดีเมื่อคนเรามีอารมณ์รู้สึกที่ดีคนเราคนนั้นๆก็จะมีการเป็นผู้ที่จะนึกดีคือมองโลกในแง่ดีคนที่อารมณ์ดีนะครับจะมองโลกในแง่ดีคำว่าโลกหมายถึงทุกๆสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราเองที่เป็นเพื่อนของเขาด้วยนั่นแหละถ้าเขามองโลกในแง่ดีแปลว่าเขาจะต้องมองเราในแง่ดีนะและถามว่าเขามีคุณค่าไหมล่ะถ้าเขามองเราในแง่ดีคือมองด้านบวกเขาก็มีคุณค่าน่าคบหาใช่ไหมล่ะครับมันตัวเราก็เหมือนกันครับเวลาเราจะคบกับใครถ้าเขาจะคบกับเรานะครับเขาก็ต้องมองดูว่าเราเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนร่าเริงหรือเป็นคนอารมณ์ดีเขารอดตัวแน่ๆที่เราจะไปมองเขาในทางลบหรือในทางชั่วเพราะมนุษย์เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการที่เรามองโลกในแง่ร้ายมองใครในอย่างลักษณะของการหวาดระแวงหรือมองใครเป็นลบติดลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ไม่สงบเป็นพื้นฐานของอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะครับเราจึงไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นต่อคนอื่นๆคือพฤติกรรมขยะนั่นเองมันถ้าหากว่าตัวเราจะคบกับคนอื่นแล้วจะมองหาความดีงามในตัวเขาลองถามตัวเราดูว่าเขาเป็นคนร่าเริงไหมอุปนิสัยของเขาเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนร่าเริงเขาเป็นคนน่าคบแน่เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ร่าเริงคนที่เบิกบานในจิตใจก็คือคนที่อารมณ์ดีเขาก็มักจะนึกอะไรดีๆนะแล้วก็คิดอะไรที่ดีๆเวลาเราคบกับคนที่นึกดีและคิดดีต่อเราและคิดดีในสิ่งที่ดีงามเราก็จะสามารถแบ่งปันความคิดที่ดีๆงามหรือที่ดีอารมณ์ดีความนึกที่ดีหรือความคิดที่ดีเขาแบ่งปันให้กับเราได้อย่างนี้ถือว่าเราก็จะได้รับประโยชน์ถูกไหมฮะแต่เราไม่ไปได้มองตัวตรงประโยชน์ตรงนั้นเรามองว่าอารมณ์ดีของเขามันก็ช่วยทำให้เรามีอารมณ์ดีได้ด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรานะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนที่มีอารมณ์ที่สมดุลอารมณ์ที่สมดุลก็คืออารมณ์ที่มีความสุขมีความปิติและความสุขและความปิติเนี่ยกับความร่าเริงเนี่ยเส้นแบ่งมันเลือนลางเหลือเกินนะครับนะคือแทบจะไม่มีเส้นแบ่งเลยมันคนที่มีความมีนิสัยร่าเริงทั้งกายและใจก็คือคนที่อารมณ์ดีนั่นเองเราสรุปกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับอย่างแรกมองตรงความร่าเริงแล้วก็เราก็มองว่าเขามีความร่าเริงอยู่เต็มตัวแล้วเนี่ยเขามีความสามารถที่จะช่วยทำให้เราร่าเริงขึ้นได้ไหมมันได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้หยิบยื่นให้กับเราด้วยความจงใจก็ตามแต่พอเราคบกับเขาที่เป็นคนร่าเริงเป็นคนสนุกสนานในการดำเนินชีวิตหรือในสนุกสนานในการทำงานเราก็พลอยร่าเริงและสนุกสนานตามเขาไปด้วยอยู่แล้วนะครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นในความดีงามของคนดีนะฮะในประการที่สองที่เราจะต้องมองก็คือเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้หรือเปล่าคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ด้วยแต่รอบรู้มากน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เขารู้แต่เราไม่รู้แม่ถ้าเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เราไม่รู้เฮ้ถามว่าถ้าเราคบหาสมาคมกับเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์แน่นอนเพราะการที่เราจะคบหากับใครแล้วเราไม่ไปมองหาประโยชน์ว่าทำให้เรารวยขึ้นมีความสุขขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นไหมเราไม่ไปมองตรงนั้น
แต่เราไปมองตรงที่ว่าเขามีความรอบรู้มากหรือรอบรู้น้อยถ้าเขามีความรอบรู้มากๆก็ยิ่งดียิ่งน่าคบเพราะโบราณก็สอนเราไว้แล้วว่าคบผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตคือคนที่รอบรู้นะครับมันถ้าเราคบติดกับคนที่รอบรู้แล้วเดี๋ยวเราก็พลอยจะได้รับโอกาสได้รับความรู้ที่ดีๆไปจากเขาด้วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เพราะยังไงเสียมันก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการคบบัณฑิตให้บัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่ผลหรอกแค่ถามตัวเองว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาเป็นบัณฑิตไหมถ้าเขาเป็นบัณฑิตนะเดี๋ยวเราก็ได้ผลประโยชน์อยู่ดีครับเหมือนกับว่าเราอยากได้2เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจที่เลข2เลยแต่เราสนใจอย่างเดียวว่าขณะนี้เรากำลังเอา1บวก1อยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญทีนี้ในความเป็นคนดีที่เราจะต้องมองที่ความดีงามของเขาในประการที่3นะนอกจากร่าเริงรอบรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมองว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าเขาเป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยเราก็จะพลอยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยตามเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเช่นถ้าเขาเป็นคนเหลวไหลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนกระโดกกระเดกอย่างนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนกระโดกกระเดกตามเขาไปด้วยอย่างแน่นอนเลยเพราะเขาจะเป็นเงื่อนไขทำให้เรากระโดกกระเดกนะครับเช่นเราคบคนที่ขยันทำงานเราจะไม่มีวันเกียจคร้านได้เลยครับถ้าเขาขยันเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่จะทำให้ตัวเราต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลด้วยการขยันทำงานตามเขาไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องธรรมชาติมันแทนที่เราจะไปหาว่าเขานิสัยเลวหรือนิสัยไม่ดีหรือเปล่าเรามองด้านเดียวครับว่าเขาเป็นคนนิสัยดีมีความสงบมีความเรียบร้อยไหมถ้าเขามีเขาย่อมจะไม่หาเรื่องเราทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเขานิสัยดีนะคือเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานในความหมายของคำว่าเรียบร้อยมันถ้าเราคบกับเขาเรามีความสุขแน่ใช่ไหมครับนั่นคือคนดีคนดีแบบที่4ครับแบบสุดท้ายที่เราจะต้องมองหาความดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่รักได้ให้เป็นไหมรักเราได้ไหมเขารักเราเป็นหรือเปล่าและเมื่อรักเราแล้วเขาให้ในสิ่งดีๆแก่เราได้เป็นไหมถ้าเขาให้เป็นเขารักได้นะเราก็จะสามารถคบกับเขาได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าคำว่าให้เป็นหรือรักได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะครับในตอนต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าการที่เราจะสามารถนะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารักผู้อื่นได้แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่ไม่น่ารักก็ตามมันเป็นยังไงเนาะในเรื่องเหล่านี้ตอนต่อไปเห็นทีจะต้องคุยกันอีกแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราถามตัวเราเองว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้นั้นเรามีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดเราสามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเราได้ไหมครับหลายคนบอกว่าคำถามแบบนี้เป็นของกลิ้งกล้วยตอบไม่ยากหรอกนะคำตอบกลิ้งกล้วยที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะตอบกันก็คือว่าเกิดมาแล้วก็จะต้องพยายามรักษาชีวิตเอาไว้ให้ยืนยาวใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องขยันทำมาหากินเพื่อจะได้มีพอกินพอใช้หรือถ้าเกินพอก็เพื่อจะได้รวยใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ดูแลร่างกายให้สวยๆมีอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยแล้วก็บางคนก็แถมว่ามีเกียรติมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือเรื่องกล้วยๆที่หลายๆคนบอกว่ามันคือคำตอบมันเป็นคำตอบที่ถ้ามนุษย์คิดอย่างนี้นะครับบทบาทพฤติกรรมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ก็จะพยายามสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองตามความคิดความเชื่อดังกล่าวนั้นประเด็นสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตอบและอย่างที่ผมนำมาถอดแบบให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งแรกก็คืออยากมีอายุมั่นขวัญยืนถูกไหมครับมนุษย์ก็พยายามที่จะแสวงหาอาหารการกินแสวงหาสิ่งที่บริโภคในอันที่จะช่วยทำให้ตัวเองมีอายุมั่นขวัญยืนแต่บางคนก็มีสิ่งแถมก็คืออยากหล่ออยากสวยด้วยก็เลยก็มีอาหารเสริมพยายามแสวงหาอาหารเสริมพยายามหาวิธีเติมวิธีเพิ่มนะทุกวิธีทางที่สามารถทำให้ตัวเองสวยตัวเองเท่ตัวเองสมาร์ทหรือตัวเองหล่อเหลานะนั่นก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาว่าตัวเองมีแรงปรารถนาที่จะมีอายุมั่นขวัญยืนคือมีอายุวัฒนะนะครับแล้วก็มีรูปสวยรูปหล่อกันมากน้อยเพียงใดถ้ามีความพร้อมและมีความปรารถนาสูงก็จะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสวงหาหนทางที่จะนำพาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะดูแลกายสังขารของตัวเองให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการนี่คือหน้าที่อย่างแรกที่มนุษย์ทั่วไปนะครับก็คงจะคิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นตัวเองก็คงจะประสงค์สิ่งนั้นสิ่งต่อมาก็คือเกียรติและก็ชื่อเสียงมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าต้องการเกียรติและชื่อเสียงก็เลยจะต้องพยายามสั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเกียรติและชื่อเสียงให้แก่ตนเองในทุกวิธีทางเหมือนกันนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่ามนุษย์ที่มีแรงปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะได้มาซึ่งสองสิ่งสองด้านที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ดูจะเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมหรือจะเป็นคนส่วนมากของโลกเราซะด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธกันไม่ได้นอกจากนั้นมนุษย์ก็ยังแสวงหาความร่ำรวยไม่ใช่รวยเกียรติรวยชื่อเสียงครับคันนี้คือรวยทรัพย์รวยสมบัติมนุษย์ก็พยายามที่จะงกทำงานงกทำมาหากินถ้าประกอบสมาชีพก็คือมีการทำงานหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบใครไม่เบียดเบียนผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไปแต่ถ้าบางคนมีความโลภสูงนะอยากรวยมากไม่ว่าจะรวยทางลัดหรือจะเบียดเบียนแม้กระทั่งจะเบียดบังผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยมากขึ้นก็ยอมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็นั่นก็จะมีพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันออกมาให้เราได้เห็น3เลยนะครับที่เป็นคำตอบว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาทำไมและคนทั่วไปก็ตอบกันอย่างนั้นในประการที่4มนุษย์ก็จะตอบว่าก็อยากมีความสุขทีนี้เมื่อมนุษย์เราประสงค์จะมีความสุขอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมนุษย์ก็พยายามครับพยายามที่จะแสวงหาความสุขให้กับตนเอง
แต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับการแสวงหาความสุขใส่ตนเองเนี่ยบางทีมนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าที่จะเป็นความสุขขณะที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีความสุขแต่แท้จริงแล้วบางทีในขณะนั้นน่ะตัวเองเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจมันสั่นสะเทือนเปื้อนเปียกไปด้วยความทุกข์เนี่ยมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวก็นึกว่าเป็นความสุขไปอย่างนี้ก็มีนะครับหรือบางทีไอ้เพราะการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองมากไปเนี่ยแหละครับบางครั้งมันก็ไปสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราคิดว่าเราเกิดมาเพียงเพื่อเท่านี้มันก็จะมีโอกาสสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเป็นความทุกข์ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุขหรือบางทีเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังจะสั่นสะเทือนตนเองไปเที่ยวแสวงหามันแล้วก็คล้องแวะอยู่กับมันเหมือนกับมีอะไรมาบดบังสติปัญญาเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองนะแสวงหาไขว่คว้ามันมาแท้แล้วมันเป็นความทุก

เทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนแล้วนั้นมนุษย์เราแต่ละคนที่มีกายสังขารที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟผสมผสานกันที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีจิตวิญญาณของเราเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งจิตวิญญาณของเราเนี้ยก็คือผู้ที่ขันอาสาลงมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วหน้าที่ที่จะมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้ถือพันธสัญญาติดตัวมาเนี่ยมีทั้งหมดหลายประการด้วยกันแต่ถ้าจะรวมความให้ชัดเจนเพื่อทำให้มนุษย์อย่างเราท่านๆ นะครับที่จะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวันในการดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณเพื่อแก่นแท้ของตัวเองด้วยนั้นตอบกันง่ายๆเพื่อจะไม่ให้สับสนก็เห็นที่จะตอบได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นหน้าที่โดยจิตวิญญาณและหน้าที่ทางโลกก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้เป็นครับนี่คือสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่หลักๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้มันไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมามีให้มีร่างกายอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงมีอายุวัฒนะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องการความสวยความหล่อความรวยหรือความสุขที่ละคนอยู่กับความทุกข์หรือสุขดิบๆหรือแท้แล้วเป็นทุกข์แต่หลงผิดคิดว่าสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตประจำวันมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็ล้วนเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้กันอยู่โดยตลอดนะครับมันถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือว่าถ้าถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนก็คือมนุษย์นี่แหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้กันทำไมคำตอบสั้นๆที่จะสามารถทำให้เราสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมโลกของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถตอบสั้นๆได้ว่าก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้เป็นคำว่ารักนั้นก็คือการให้สิ่งที่ดีๆแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของตนเองแล้วก็เป็นการให้ในมิติของพลังงานก็คือพลังจิตที่เป็นด้านบวกอย่างที่เราเรียกกันว่าแผ่เมตตามหากุศลให้แก่กันและกันให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนกรวดน้ำหรือตอนทำบุญตอนอธิษฐานจิตตอนภาวนาอะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นก็คือมิติของจิตของเราเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของความรักในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขาแต่สั่นสะเทือนทางด้านบวกอยู่เป็นประจำจนเป็นธรรมชาติก็ล้วนที่จะสามารถผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนี่ผมพูดออกเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไปสักนิดนึงท่านผู้ฟังอาจจะพอฟังและหลับตาสร้างจินตนาการตามก็คงจะได้บ้างนะครับว่ามนุษย์เราถ้าท่านเชื่อว่ามีพลังจิตพลังจิตของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเช่นว่าเรารักใครหรือรักสัตว์ตัวไหนที่เราเลี้ยงมันเนี่ยนะครับจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนและจะผลิตสร้างคลื่นพลังจิตที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกความรักแปลว่าให้นะครับเป็นความรักที่แปลว่าให้ในทางมิติของจิตวิญญาณมันจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนออกไปจากจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนก็คือจิตใจในเบื้องลึกของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะแผ่ออกไปคือเหวี่ยงออกไปตรงไปยังบุคคลเป้าหมายหรือสรรพสัตว์เป้าหมายที่เรามีความรักมีความเมตตาอาลัยเมตตาอาดูลหรือเมตตากรุณามุทิตาอะไรแบบนี้นะครับผู้ใดที่เราระลึกถึงด้วยความรักจิตของเราก็จะเหวี่ยงพลังงานความรักหรือพลังงานด้านบวกไปให้กับรูปธรรมนั้นเสมอเช่นถ้าลูกรักพ่อลูกรักแม่พ่อกับแม่ต่างก็รักกันและรักลูกนะครับพลังงานของจิตก็จะเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานของความรักและมันก็จะกลายเป็นจิตที่อิ่มเอิบและก็เบิกบานเนื่องจากว่าจิตมนุษย์นั้นนอกจากจะแผ่พลังงานความรักให้กับทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งได้แล้วจิตของมนุษย์แต่ละรูปธรรมหรือแต่ละคนก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือพลังความรักที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นได้ว่าครอบครัวไหนที่เต็มไปด้วยความรักมันจะอบอวลไปด้วยคลื่นของความรักเต็มบ้านเลยนะครับและทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะอยู่อย่างสันติสุขจะมีความสุขจะมีความสงบซึ่งมันต่างกันกับคนที่อยู่ด้วยกันและเกลียดกันโกรธกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเต้าเหล่ากันนะเป็นวงวานว่านเครือ

เป็นวงศาคณาญาติถ้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันแต่มีจิตที่เป็นอริกันหรือมีจิตที่เป็นอคติต่อกันโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอิจฉาตาร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจิตก็เสียสมดุลถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เราเรียกว่าเป็นคลื่นลบนะครับที่เรียกว่าเป็นคลื่นลบก็เพราะว่าถ้าจิตเราเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์หยาบๆรายวันต่อกันแบบนั้นจิตของเราก็จะปั่นหรือผลิตสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันเขาเรียกว่าพลังจิตเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับแต่มันจะเป็นพลังจิตด้านลบครับซึ่งเป็นพลังจิตด้านลบที่ถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนเหวี่ยงไปให้มนุษย์อีกคนหนึ่งนะไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขาสามารถสัมผัสรับรู้ได้จิตของเขาก็จะตกครับคลื่นพลังจิตของเขาที่สั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะถูกพลังอำนาจของจิตที่เป็นลบที่อีกรูปธรรมหนึ่งเหวี่ยงมาให้เนี่ยนะฮะไม่สามารถจะยกระดับสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักคือเป็นคลื่นบวกได้ท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ใครเขาโกรธเขาโมโหเรานะครับแล้วเขาก็จะเหวี่ยงลบออกมาส่วนใหญ่เราจะเห็นจากสีหน้าท่าทางกิริยาอาการและน้ำเสียงของเขาที่กราดเกรียวแผ่ออกมาให้เราได้รับรู้ทางหูทางตาใช่ไหมแต่ว่าจิตของเรานั้นก็จะสัมผัสกับคลื่นจิตที่เป็นลบของเขาเข้าโดยไม่รู้ตัวเราจะรู้สึกใจสั่นไปตามเขาใจจะสั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มือสั่นปากคอสั่นเชียวและอารมณ์ของเราก็จะไม่สมดุลคือจะโกรธง่ายตามเข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือพลังอำนาจที่เป็นลบที่มนุษย์เวลาเหวี่ยงให้แก่กันและกันแล้วก็จะสามารถรับรู้กันได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนมาอย่างท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นพลังจิตอำนาจพื้นๆที่เราจะกล่าวเพื่อเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์เรานะมองไม่เห็นคลื่นพลังจิตที่มนุษย์แต่ละคนนะสื่อสารสัมพันธ์กันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเอาเป็นว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ใดก็ตามที่เขามีคนหลายคนเขาเครียดนะครับเขาทะเลาะกันเขาอารมณ์ไม่ดีนะเขาเครียดกันเขาอารมณ์ไม่ดีถ้าเราผ่านหรือเฉียวๆเข้าไปใกล้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจิตสมดุลอยู่จิตเราเป็นสุขสงบอยู่จิตเราปิติอยู่เนี่ยพอเราเคลื่อนตัวของเราเข้าไปก็เท่ากับว่าเราเอากายกับจิตของเราเข้าไปด้วยในบริเวณนั้นใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กในบริเวณที่คนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลคือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอยู่กันจำนวนร้อยจำนวนพันเนี่ยนะถ้าเราเฉียวเข้าไปตรงนั้นถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่าเป็นสถานที่อโคจรนะฮะอโคจรแปลว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะท่านจะมีภาวะตึงเครียดทางจิตเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะท่านจะเครียดครับจะปวดตาที่3หรือบางทีก็จะเป็นปวดหัวมึนศีรษะนะฮะแล้วก็คลื่นไส้รู้สึกอ่อนเพลียหายใจทีๆนี่เป็นอาการทางกายสังขารที่มันฟ้องว่าตัวเราเองนั้นได้พาตัวเราเองเข้าไปสู่สนามพลังงานที่เป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กอันเกิดจากพลังจิตของมนุษย์ในกลุ่มนั้นที่เต็มไปด้วยประจุลบเนี่ยมันถ้าบางคนเป็นคนฝึกจิตดีๆมีสมาธิอยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับเวลาได้คุยกับมนุษย์คนไหนหรือเข้าไปอยู่ในท่ามกลางมนุษย์ที่เป็นกลุ่มคน3คน4คน5คนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าคนส่วนใหญ่เหล่านั้นเป็นคนที่จิตเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ผมพูดให้ลึกซึ้งและไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับไกลจากการประพฤติธรรมไปสักนิดเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้ว่าพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีเอาไว้เพื่อสร้างสรรค์มากกว่าที่จะมีเอาไว้เพื่อทำร้ายกันทั้งที่โดยตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราแค้นใครสักคนนึงเราไม่ได้ตั้งใจจะใช้พลังจิตไปทำร้ายเขาหรอกครับเพียงแค่เรานึกถึงใบหน้าเขาหรือเห็นหน้าเขาและเรานึกโกรธหรือสาปแช่งหรือด่าเขาในใจแล้วจิตของเราพลุ่งพล่านสั่นไหวไปในทางที่เป็นลบอย่าคิดนะครับว่าจิตเขาจะรับรู้ไม่ได้จิตลึกๆของเขารับรู้ได้นะครับเขาจะรู้สึกกระวนกระวายจะรู้สึกอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นมายาที่จะปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้เห็นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรารู้ว่าการที่พบชาติหนึ่งเนี่ยครับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณของเรามีหน้าที่นะครับอาสามาเกิดเป็นเราก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราผมย้ำเสมอนะครับว่าจิตปัจจุบันของเราที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้และท่านนึกตามคิดตามอยู่เนี่ยท่านก็ใช้จิตปัจจุบันนะครับแล้วก็จิตปัจจุบันตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจแทน 100% ครับให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแหละครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะเรียนรู้โดยใช้จิตปัจจุบันก็คือจิตหยาบก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับให้ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น
รักโลกและรักทุกสรรพสิ่งให้ได้ถึงแม้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งไหนไม่สวยงามไม่ดีงามไม่มีคุณค่าก็คือไร้ค่าหรือว่ามีค่านะไม่ว่ามนุษย์สรรพสิ่งนั้นก็คือมนุษย์จะรูปหล่อรูปสวยนะจะเป็นคนดีหรือคนชั่วจะเป็นคนประพฤติดีหรือประพฤติร้ายหรือเป็นคนที่ไม่ประพฤติทั้งดีทั้งร้ายต่อเราไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โพชผลอะไรกับเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักทุกสรรพสิ่งให้ได้และเมื่อรู้จักรักด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักรักทางกายสังขารด้วยก็คือคำว่ารักทางกายสังขารแปลความหมายในเชิงพฤติกรรมว่าต้องรู้จักให้ครับนะไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมนะหมูไปไก่มาหรือว่าเป็นการให้ในลักษณะของการแบ่งปันที่เรียกว่าให้ทานนะครับมีอยู่10บาทนะแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขหรือช่วยเขาให้พ้นทุกข์ไปเสีย5บาทอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานอกจากความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองได้ให้หรือความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เห็นคนที่เราให้เขามีความสุขในตอนบั้นปลายก็ตามนะตรงนี้เขาเรียกว่าให้โดยไม่ได้วาดหวังสิ่งใดตอบแทนหรือจะให้ในลักษณะที่ว่ามีอยู่10บาทแล้วเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากตกระกำลำบากและเกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นให้เขาไปหมดเลยเนาะให้เขาหมดเลยมี10บาทก็ให้ไปหมดเลยส่วนตัวเองคิดว่ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยยังมีพลังอำนาจมากพอที่จะแสวงหาเงิน10บาทนี้หรือมากกว่า10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเองยังมีความสามารถที่จะแสวงหาตรงนั้นได้ก็เลยเอาที่10บาทตรงเนี้ยนะบริจาคให้เข้าไปหยิบยื่นให้เข้าไปอย่างนี้ครับคือการให้ซึ่งมี3ระดับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมกล่าวกับท่านจริงๆว่าภารกิจของจิตวิญญาณนั้นมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตปัจจุบันก็คือจิตเราที่เราคุยเราคิดเราฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อจะให้จิตปัจจุบันนั้นเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้และเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นให้เป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ภารกิจอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้พอเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วสังเกตไหมครับแทนที่เราจะรู้จักรักคนอื่นหรือเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับทำในสิ่งที่สวนทางกันนะครับกฎแห่งกรรมก็จึงเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์โลกของเราซึ่งมีหลายเหตุผลรวมทั้งเหตุผลข้อนี้ด้วยกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นจากการที่เราแทนที่จะเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับเรียนรู้ที่จะพยายามข่มขืนจิตใจผู้อื่นให้เขารักเราหรือเราไม่เรียนรู้ที่จะทำตัวเราให้น่ารักเพื่อจะช่วยทำให้คนอื่นเขารักเราเรากลับไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เกื้อกูลคนอื่นให้เขาง่ายขึ้นที่จะรักเราแต่เราก็พยายามที่จะบังคับให้คนอื่นเขาฝืนจิตฝืนใจเพื่อที่จะรักเราอย่างนี้ครับนั่นคือชีวิตประจำวันที่ผ่านมาและก็กำลังจะผ่านไปในแต่ละวันของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ตามล้วนบกพร่องเหลวไหลกันตรงนี้ท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นเวลาเจอหน้าเพื่อนร่วมงานวันไหนที่เพื่อนไม่ยิ้มให้มนุษย์เราเองจะตกอกตกใจใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะไปหาเหตุหาผลพยายามที่จะไปสอบสวนทวนความกันหน่อยว่าทำไมทุกวันยิ้มให้กับเราอย่างมีไมตรีดีๆนี่เองแต่พอมาวันนี้ทำไมถึงทำหน้าปั้นปึ่งมึนชาและไม่มีทีท่าว่าจะยิ้มให้เหมือนที่ผ่านๆมาเลยพยายามที่จะไปบังคับขับขืนใจเขาให้ยิ้มให้กับตัวเราเองเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาแต่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะถามตัวเองเลยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรตัวเองสร้างเงื่อนไขด้านลบอะไรให้กับเขาหรือเปล่าจึงทำให้เขาไม่สามารถจะส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจหรือส่งความรักผ่านรอยยิ้มจากหัวใจของเขามาให้เราได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเห็นใครไม่ยิ้มก็หาว่าเขางี่เง่าก่อนละเวลาเห็นเขาไม่ยิ้มให้หรือเขาไม่ญาติดีกับเราไม่เคยมองว่าตัวเราบกพร่องตรงไหนไม่เคยมองว่าตัวเราทำผิดตรงไหนก็ไปคิดว่าคนอื่นเขาเหลวไหลกับเราเสียฝ่ายเดียวอย่างนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะและเราไม่เคยรู้สำนึกว่าหน้าที่เราต่างหากที่เกิดมาเพื่อจะต้องทำตนให้คนอื่นรักคือทำตัวให้น่ารักและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยก็จะประพฤติตนอย่างผิดพลาดบกพร่องต่อให้เราถือศีลประพฤติธรรมเพียงใดก็ตามถ้าเราไม่ใช่ผู้ทรงศีลที่ละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะครับครองสันโดษอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์
เราต้องทำมาหากินต้องเจอเพื่อนมนุษย์ต่างๆอีกมากมายต้องเจอสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกมากโขอยู่นะครับเราถือศีลประพฤติธรรมอย่างเดียวแล้วไม่พอคำว่าธรรมะที่ต้องประพฤติตรงนี้ก็คือต้องทำหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่จะต้องรักคนอื่นให้ได้และมีหน้าที่จะต้องรู้จักให้ผู้อื่นให้เป็นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องท่องไว้ครับณขณะนี้เราอยู่ต่อหน้าผู้ใดถามตัวเองไว้ก่อนเลยว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าคนคนนี้เราเรียนรู้ที่จะรักเขาได้หรือยังและเรายังทำตัวเองให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักได้หรือยังและนอกจากนั้นเรายังมีสิ่งใดที่ควรจะให้เขาเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อเขาเราได้ให้เขาในสิ่งที่ควรให้หรือยังอะไรเหล่านี้เป็นต้นเรื่องนี้เห็นทีเราจะต้องคุยกันต่อภาค 2ในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้คุยกันว่าจากคำถามที่มนุษย์แต่ละคนถ้ามีเวลาว่างแล้วรู้จักถามตัวเองว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่านๆมาก็ตามเรามาเกิดกันทำไมเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายและผมก็ได้เรียนว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าภารกิจของจิตวิญญาณของเราในมนุษย์แต่ละคนนะครับที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั่นนะเขาอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติเข้ามายังภพภูมิโลกเพื่อมาเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขามาเกิดก็เพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับเรียกว่ากายสังขารนั่นนะครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนกายสังขารหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับแสดงออกซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรักกับการให้ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนในมิติของความเป็นบวกในสองมิตินะครับคือมิติแรกที่ได้กล่าวไปในเมื่อตอนที่แล้วนะครับมิติแรกก็คือมิติทางจิตใจซึ่งแท้แล้วก็คือมิติทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทุกขณะจิตเราต้องเรียนรู้ในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะต้องสั่นสะเทือนจิตใจที่เป็นจิตปัจจุบันของเราอันเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่เป็นผู้อาสาตัวจริงเลยครับในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือไม่ว่าจะเป็นภพชาติที่ผ่านมาของแต่ละคนก็ตามต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะให้มันเป็นด้านบวกคือเป็นความรักต่อกันและกันให้จงได้และในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในมิติของจิตใจคือมิติของแก่นแท้นะฮะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักเป็นพฤติกรรมภายในหรือเป็นอาการทางจิตแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถถ่ายทอดความหมายของความรักที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้นั้นออกมาเป็นภาษากายภาษากายหมายถึงภาษากิริยาภาษาท่าทางที่รวมเรียกว่าเป็นบทบาทของการเป็นผู้ให้ให้จงได้นี่คือผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าถึงและก็เข้าใจมันให้ได้นะครับว่าหน้าที่หลักเลยนะครับภารกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มนุษย์อย่างเราทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราก็คือต้องรักให้ได้และหน้าที่ทางกายสังขารในการเป็นมนุษย์ของเราที่มาเกิดในภพชาตินี้หรือกี่ภพชาติที่ผ่านมาก็ตามคือต้องให้ให้เป็นผมจึงเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้ขบคิดกันนานมาแล้วนะครับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าจะเป็นมนุษย์ให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้ให้เป็นครับหลายคนคงคุ้นชินกับสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้เกี่ยวกับประโยคที่สำคัญประโยคนี้กันมาตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันในตอนที่ผ่านมาผมจึงได้เริ่มนำเอารักให้ได้และให้ให้เป็นประโยคนี้ครับมาทบทวนกับผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีใจประพฤติธรรมและก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นได้เข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้ในระดับโลกิยธรรมกันสักนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่เรายังพ้นทุกข์ไม่ได้ในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันภพชาติอดีตที่แล้วมาเราจะไม่พูดถึงแล้วนะเราพูดถึงภพชาติปัจจุบันเนี่ยทำไมเดี๋ยวเราสุขเดี๋ยวเราทุกข์ทำไมเดี๋ยวเราสร้างความสุขเดี๋ยวเราก็สร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้โดยตลอดท่านผู้ฟังก็ลองถามตัวเองดูครับว่าแท้แล้วเป็นเพราะว่าเรารู้เรามีหน้าที่แต่เราไม่รู้หน้าที่และเมื่อเรามีหน้าที่ขณะที่เราก็ยังไม่รู้หน้าที่เราก็เลยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเราเองทั้งเป็นหน้าที่ทางโลก
และหน้าที่ของแก่นแท้คือทางจิตวิญญาณของเราได้เลยมนุษย์เราแต่ละคนในแต่ละวันในแต่ละเวลาหรือในแต่ละขณะแต่ละขณะจิตนั่นน่ะเราจึงกระทำผิดคือผิดบาปทั้งต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเองผิดบาปต่อกายสังขารของเราเองและก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เราคบหาสมาคมหรือข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็ยังผิดบาปต่อกายสังขารของกันและกันด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้โอกาสที่เราจะต้องทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจรวมกระทั่งถึงทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเราเองและก็ของผู้อื่นก็จะมีได้สูงมากผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างชัดแจ้งกันเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นนะครับล้วนประกอบด้วยองค์สามองค์สามในที่นี้หมายถึงสิ่งแรกที่เร้นลึกอยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ถ้าไม่มีองค์นี้เป็นผู้สูงส่งเป็นผู้สูงสุดได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วองค์อื่นๆอีกสององค์ที่เป็นประกอบของความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเป็นผู้สมดุลไม่ได้จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือสมดุลไม่ได้องค์แรกก็คือจิตวิญญาณที่เรากล่าวถึงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับและองค์ที่สองก็คือจิตปัจจุบันหรือที่เรียกว่าจิตหยาบก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่แตกต่างจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานี่เองครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเสียอีกทีนึงเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแก่นแท้เองในการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับองค์ที่สามนั่นก็คือกายสังขารหรือที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นถ้าเราจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างถ่องแท้แล้วสามารถจะครองกายครองจิตและก็ครองจิตวิญญาณร่วมกันได้อย่างสมดุลในสามประสานนี้ที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริงไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติบาปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมที่ทำให้ตัวเองเกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมีอายุขัยที่สั้นลงยิ่งหมุนแล้วอายุขัยยิ่งสั้นลงคำว่ายิ่งหมุนคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วยิ่งอายุสั้นลงมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเล่นนะครับแรกๆเวลาเขาเคลื่อนออกไปเนี่ยลูกข่างก็จะหมุนติ้วเลยนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากก็สามารถทรงตัวอยู่บนแกนที่ทำด้วยตะปูนะเนี่ยอย่างมั่นคงครับจะตั้งดิ่งทีเดียวครับแต่ขณะที่มันหมุนอย่างรวดเร็วนั้นขณะที่หมุนไปเรื่อยๆนั้นพลังงานในการทำให้เกิดการเวียงหมุนจะลดน้อยลงมันก็จะหมุนช้าลงช้าลงในที่สุดก็ล้มแผลไปนะถ้าจะพูดกันง่ายๆก็หมายความเหมือนกับท่านรู้จักจานเสียงหรือแผ่นเสียงไหมนะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็อาการคล้ายๆกันครับแผ่นเสียงนะครับดังนั้นก็หมายความว่าเวลาเราจะเปิดเพลงเนี่ยเราจะเอาเข็มวางตรงขอบด้านนอกหลังจากนั้นแผ่นก็จะหมุนไปเข็มก็จะถูกนำพาผ่านร่องของแผ่นเสียงที่เป็นร่องเสียงนะครับที่ทำไว้เนี่ยค่อยๆม้วนเข้าไปหาข้างในท่านจะเห็นได้ว่าการหมุนครบรอบเนี่ยนะถ้าเป็นวงกลมวงเส้นรอบวงกลมวงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวงนอกสุดเนี่ยนะครับกว่าจะหมุนครบหนึ่งรอบมันก็จะทำให้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็คือ1วัฏจักรก็คือ1รอบแต่ถ้าหากว่าเราไปขีดเส้นรอบวงเป็นวงกลมซ้อนอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่2นั่นก็คือเป็นวงกลมวงในถูกต้องไหมครับเส้นรอบวงของเส้นรอบวงของวงกลมที่ซ้อนกับวงกลมวงแรกที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยสั้นกว่าเส้นรอบวงชั้นนอกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะลากเส้นไปตามแนวของเส้นรอบวงชั้นในนะครับโดยใช้ความเร็วเฉลี่ยในการลากหรือในการเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากันกับความเร็วในการลากเส้นรอบวงนอกท่านจะพบว่าเวลาที่เราใช้ไปในการที่จะทำให้มันครบ1รอบเวลาเราลากปากกาหรือดินสอไปก็ตามถ้าใช้ความเร็วคงที่เท่ากับความเร็วในการลากเส้นดินสอปากกาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายก็คือจุดเดียวกันมาชนกันนะเพราะเป็นเส้นรอบวงของวงกลมวงเดียวกันนะมันจะใช้เวลาสิ้นเปลืองต่างกันมากเลยณขณะที่เส้นรอบวงของวงกลมที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางมากที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลาในการหมุนสั้นที่สุดเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับการที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณของเราเหมือนกัน
การเวียนว่ายตายเกิดการสร้างสังสารวัฏนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีจิตที่บกพร่องเราทำให้องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบนี้สมดุลกันไม่ได้การเวียงหมุนของการเวียงหมุนรอบวงที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือการเกิดมีสังสารวัฏของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั้นมันก็จะใช้เวลาในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติก็จะมีอายุไขที่สั้นลงเพราะว่ามีการประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องคำว่าประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องก็แปลว่าหมุนช้าลงหรือใช้ระยะรอบในการหมุนเนี่ยสั้นลงนั่นเองเมื่อมันสั้นลงไปเรื่อยๆก็หมายความว่ามีอำนาจในการเวียงหมุนน้อยลงไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการที่เราไม่สามารถที่จะรักผู้อื่นได้ด้วยจิตใจที่เป็นแก่นแท้ของเราและการที่เราไม่สามารถจะให้ในบทบาทของการแลกเปลี่ยนในบทบาทของการให้ทานหรือการแบ่งปันและในบทบาทของการเสียสละนะประโยชน์สุขของตนเองให้แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เป็นการแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องพอเราแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องสังสารวัฏของเรามันก็จะเกิดขึ้นและถ้ายิ่งแสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องมากเท่าไหร่มันก็จะหมุนวนเข้าหาวงกลมวงในวงกลมวงในก็วนเข้าไปหากึ่งกลางและจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นเข้าไปทุกทีทุกทีมนุษย์เราแต่ละคนพอเกิดมาแต่ละภพชาติจึงมีอายุขัยที่สั้นลงไปเรื่อยๆถ้ามนุษย์คนนั้นเกิดมาในแต่ละภพชาตินะเหลวไหลในการปฏิบัติตนคือไม่เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือไม่ฝึกตนเองที่จะเป็นคนรักผู้อื่นให้ได้แล้วก็ไม่ฝึกตนเองที่จะให้ใครอื่นเขาเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วความหมายของมันที่ผมขยายกันในครั้งนี้จากการกล่าวเอาไว้ในตอนที่แล้วมันก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์กันทำไมนะครับไอ้คำตอบว่าเพื่อจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีครอบครัวที่เป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่ดีนะเป็นพ่อแม่ที่ดีประกอบสัมมาอาชีพนั่นหมายความว่าไม่ประพฤติทุจริตไม่ก้าวล่วงผู้ใดไม่เอาเปรียบผู้ใดมีจิตใจที่เป็นธรรมนะน้อมนำแต่สุขและสันติมาให้กับตนเองและผู้อื่นนะคิดอย่างนี้อยู่ด้านเดียวอย่างนั้นก็คงจะไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังมีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันมันยังฝันใฝ่ที่จะแสวงหาความสุขทางกายความสะดวกทางกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสเนี่ยนะเป็นตัวชี้วัดความสุขเป็นตัวชี้วัดความสะดวกใช่ไหมครับสบายกายสบายใจนะบางทีไม่ใช่สบายใจหรอกบางทีสะใจซะละมากกว่าอะไรอย่างเนี้ยเพราะเราใช้มิติของกายสังขารที่เป็นมิติหยาบๆแล้วก็ใช้ช่องทางในการสัมผัสรู้ดูเห็นของอายตนะภายนอกที่เป็นกลไกประสาทสัมผัสรู้ที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดตัดสินและบางทีก็ยังเผลอไผลนะเผลอไผลก็คือทำไมก็ใช้จิตปัจจุบันของเราก็คือใช้มิติของจิตที่มันนึกเองคิดเอาได้เนี่ยนะครับเป็นตัวตัดสินชี้วัดว่าถูกใจไม่ถ้าถูกใจก็บอกว่ามีความสุขนะแต่ถ้าไม่ถูกใจตนเองก็บอกว่าทุกข์ทั้งที่บางทีไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไปแสวงหาไปมันถูกใจตัวเองก็จริงแต่บางสิ่งมันอาจจะเป็นการสร้างทุกข์สร้างลำเค็ญให้กับผู้อื่นอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้กันมาโดยตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับปัญหานอกจากจะเกิดจากการที่มนุษย์ไม่รู้ว่าหน้าที่หลักของการที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีในภพชาตินี้เขามาเพื่อที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นโดยจิตปัจจุบันได้เกิดการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ในมิติของจิตเพื่อที่จะเรียนรู้ในการที่จะให้เป็นในมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือมิติของกายสังขารนั่นเองพอยากตรงนี้แล้ววันนี้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดเผยความจริงให้ท่านได้ฟังแล้วว่าแท้แล้วเรามาเกิดกันเพื่อรักให้ได้ให้ฮะเปลี่ยนนะครับแต่นี้มารู้แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านผู้ฟังครับมันคงต้องเรียนรู้ให้กระจ่างแล้วก็ต้องเข้าให้ถึงความจริงด้วยว่าการเรียนรู้ผมขีดเส้นใต้คำว่าเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ที่จะรักด้วยจิตและการเรียนรู้ที่จะคิดเพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นนะมันจะต้องหนักหนาหรือยากเข็นสักเพียงใดกันนะมนุษย์เราก็สอบตกเอียครับ
พอไม่รู้ว่ารักให้ได้ให้เป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของตัวเองขณะเดียวกันพอเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามปรากฏว่าตัวเองก็สอบตกทันทีสอบตกตรงที่ว่าพอเห็นเขาเจอเขาแทนที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราคือรักให้ได้ให้เป็นรักเขาให้ได้ให้เขาให้เป็นมนุษย์บางครั้งกับสร้างความลำเค็ญให้แก่กันและกันเกิดเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเพิ่มกันขึ้นมาอีกถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเคยคิดท่านเคยพิจารณาไหมครับว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนซีหรือเพื่อนที่ดีแสนดีกับเราคบกันมานานนานหรือบางคนเป็นคู่ตุนางันกันเป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ำไปรักกันหวานชื่นปานจะกลืนกินนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้ใกล้ชิดกันเนี่ยพอมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเป็นเกลอกันหรือเป็นกิ๊กเป็นคู่รักกันอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีบางครั้งในบางเวลาหรือบางวันมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ว่าเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกลับกลายเป็นสร้างเงื่อนไขบางสิ่งขึ้นมาที่เป็นลักษณะของความไม่น่ารักเลยที่จะเป็นเงื่อนไขให้ทั้งเขาและเราเนี่ยเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนที่เราเคยรักและรักกันมาตลอดประทับใจซาบซึ้งกันมาตลอดเนี่ยกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเป็นการแสดงพฤติกรรมที่จะดูเหมือนว่าจะเจตนาก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นการแสดงออกมาเหมือนธรรมชาติของเขาเลยบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเราหรือเราก็เหมือนกันก็มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเขาโดยที่ไม่ได้คิดคาดอะไรไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปอย่างนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันเคยเป็นคนน่ารักเคยเป็นคนดีปรากฏว่าวันดีคืนดีนะไอ้หมอนี่ซึ่งเป็นคนที่เราเคยรักมันกลับดันประพฤติมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ก็แปลว่าเราต้องโกรธมันนะครับเราต้องไม่พึงพอใจมันอย่างแรงเลยจากพฤติกรรมเหลวไหลที่มันสร้างมันก่อขึ้นมาทั้งที่จริงๆที่ผ่านมามันทำตัวน่ารักมาตลอดนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกน้องคนนั้นจะเป็นลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นลูกค้าคนนั้นจะเป็นลูกช่างหรือจะเป็นผู้ที่เป็นนายเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ค้าผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อนะอะไรก็ตามทีบทบาทลักษณะของการแสดงเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันตรงนี้ครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะสอบตกเช่นถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะแสดงพฤติกรรมลบนะครับคือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทำให้เราเองไม่ถูกต้องไม่ชอบใจเอาเสียเลยเนี่ยนะถ้าเขาแสดงออกมาอย่างเนี้ยหากเราไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาไม่ว่ากับไอ้หมอนี่ที่กำลังทำเคยทำดีกับเรามาตลอดและกำลังทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะหรือมนุษย์คนไหนๆหรือสรรพสัตว์ตัวใดตนใดก็ตามถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของจิตวิญญาณหรือหน้าที่ของตัวเราว่าเราต้องรักเขาให้ได้นั่นคือการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและเราจะต้องให้เขาให้เป็นนั่นคือหน้าที่ทางโลกคือทางกายสังขารหรือทางกายภาพถ้าเราไม่รู้หน้าที่แล้วเนี่ยเราเป็นสอบตกทันทีครับทุกวันนี้มนุษย์โลกในสังคมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังบางทีประพฤติธรรมนะถือศีลประพฤติธรรมแต่ถ้ามาเจอใครยั่วยวนกวนโมโหต่อหน้าต่อตาหรือมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ต่อหน้าต่อตาก็มักจะแสดงอาการที่เป็นลบตอบสนองเข้าไปทันทีภาษาฝรั่งเรียกว่าแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นบางครั้งก็บวก profit เข้าไปอีกหน่อยนึงคือนอกจากทำชั่วตอบสนองต่อเขาแล้วยังแถมเอากำไรคือชั่วหนักกว่าที่เขาทำร้ายตัวเองซะอีกนี่คือมนุษย์ครับแล้วถามว่าความสุขในการเป็นมนุษย์หรือการมีสันติสุขในการอยู่ในสังคมเดียวกันในโลกใบเดียวกันในองค์กรเดียวกันในทีมงานเดียวกันในครัวเรือนเดียวกันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นคนเคยรักกันเนี่ยมันก็ต้องพลันเสื่อมคลายเสื่อมสลายไปเพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของกันและกันนั้นคืออะไรถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเราคือคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักผมฝากไว้ตรงนี้ว่าเราจะต้องรู้ให้เท่าทันทันทีว่านั่นไงตัวตนแก่นแท้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของเรานะคนที่เราเคยรักเขาเนี่ยแล้วเขากำลังแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงเงื่อนไขด้านลบที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจให้กับเราเนี่ยเขากำลังสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยขอให้ท่านรู้เท่าทันไปว่านั่นแหละครับ
นั่นก็คือสิ่งที่ จิตวิญญาณของเขากับเราเนี่ยล้วน อาสากันมาครับจูงมือกันมาอาสากันมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาแสดงละครให้แก่กันและกันคำว่าแสดงละครให้แก่กันและกันแปลว่าจะต้องมาช่วยกันสร้างเงื่อนไขทางจิตใจให้แก่กันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นหรือรักให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้ด้วยกายสังขารให้เป็นให้ในสิ่งที่เป็นบวกให้ในสิ่งที่ดีๆนะครับคำว่ารักก็แปลว่าให้ในพลังจิตในด้านบวกที่มอบให้แก่กันและกันคือมองกันในแง่ดีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยนัดรักกันมากปานจะกลืนกินเลยแต่งงานกันเป็นคู่ครองกันแต่พอแต่งงานกันได้หม้อข้าวไม่ทันดำชีวิตคู่ชักมีปัญหาเป็นเพราะอะไรครับเพราะสามีภรรยาคู่นั้นไม่ได้รู้หน้าที่ตัวเองเลยว่าการที่ตัวเองเป็นสามีภรรยากันนั้นนอกจากมีหน้าที่จะต้องค้ำจุนสถาบันครอบครัวของตัวเองให้มั่นคงแล้วจะต้องยึดมั่นในความดีงามของกันและกันยึดมั่นในความรักที่มีให้แก่กันและกันยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจที่ให้ต่อกันส่วนการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นสร้างเงื่อนไขของการกระทำที่เป็นลบให้แก่กันและกันนั่นแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังมีเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการช่วยสร้างเงื่อนไขหรือหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกคือความรักตอบแทนการกระทำที่เป็นเงื่อนไขด้านลบของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นี่ก็คือถ้าครั้งแรกยังทำไม่ได้ยังสอบตกอยู่ก็ยังมีโอกาสให้อดทนอดกลั้นนะแล้วก็ยังมีโอกาสให้แสดงนิสัยที่ไม่ดีต่อกันและอีกฝ่ายหนึ่งรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือการรักด้วยจิตใจและก็การให้โอกาสนั่นก็คือให้ทางกายสังขารคือให้ทางโลกให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ใช่โกรธเกลียดเคียดแค้นและจะเอาเรื่องเอาความกันถ้าเป็นผัวเมียกันก็ตีกันบ้านแตกเลยนะและบางครั้งทนไม่ได้ก็เลิกร้างหย่าร้างกันไปก็เป็นการกระทำผิดบาปต่อกันทางจิตวิญญาณนี่ก็เป็นเงื่อนไขในการเกี่ยวกรรมกันทำให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้เกิดสังสารวัฏแล้วทำให้วงเวียนกรรมนี่มันหมุนไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่เคยสำนึกว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นที่เหลวไหลมีอะไรบ้างที่ตัวเองเหลวไหลสำคัญตรงนี้ครับเพราะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นเนี่ยล่ะครับยังไงเสียก็จะไปสู่นิพพานไม่ได้อย่างไรเสียก็หาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจิตใจให้ไม่ได้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้คุยถึงเรื่องหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์แล้วก็เราก็ได้พูดต่อมาอีกตอนหนึ่งว่าเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องรักในการที่ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์คือต้องรักให้ได้แล้วก็ต้องให้เป็นความทุกข์ความสุขก็เลยเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์หรือเกิดสุขที่เรียกว่าทุกข์มั่งสุขมั่งหรือที่หลายคนเรียกว่าสุขสุขดิบดิบให้ได้รับรู้หรือให้ได้เผชิญกันในชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับคำตอบเดียวก็คือเป็นเพราะว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองคือไม่รู้ว่าต้องรักและก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแสดงบทบาทผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารด้วยการให้ความทุกข์ทั้งหลายก็จึงยังเกิดขึ้นอยู่และดูเหมือนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นมันเป็นการสร้างทุกข์ที่ลักษณะซ้ำซ้อนที่เราเรียกว่ากรรมนะฮะและก็เกี่ยวข้องกันอยู่โดยตลอดขนาดตายไปแล้วทิ้งกายสังขารไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเปลือกนอกให้ดำรงอยู่แล้วก็ยังมีจิตที่ใส่รหัสเดิมเอาไว้คือรหัสแห่งทุกข์ที่มันเรียกว่าไม่น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสาเหตุก็มีอยู่2ข้อก็คือไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็คือเกิดมาเพื่อรักและเพื่อให้ใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะรักไม่ทราบว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นพอไม่รู้ว่าจะต้องรักพอไม่รู้ว่าจะต้องให้ก็กลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักก็คือการเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบการเบียดเบียนกันการยอมกันไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือเงื่อนไขด้านลบที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะแล้วมันก็จะทำให้เพื่อนมนุษย์ของเราคนอื่นพลอยมีความทุกข์คือขาดความสุขไปด้วยเพราะว่าถูกเรายั่วยุด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบเช่นพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวพฤติกรรมการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันพฤติกรรมในการเอาเปรียบเบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือการหลอกลวงกันการลักขโมยกันการจี้ปล้นกันการทำร้ายกันเพื่อใช้อำนาจเหนือในอันที่จะให้ได้ประโยชน์สุขมาเป็นของตัวอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นก็คือสิ่งที่มันวุ่นวายในสังคมของชาวโลกที่เป็นเพื่อนมนุษย์ต่อกันเนี่ยมาโดยตลอดทั้งที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้แล้วว่าแท้แล้วนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนรวมทั้งจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มี4เท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามล้วนมาจากที่เดียวกันทั้งสิ้นครับก็คือมาจากแดนสุญญตาหรือมาจากแดนนิพพานด้วยกันแล้วก็ต่างก็อาสากันมาสวมบทบาทที่แตกต่างกันก็เหมือนกับสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แตกต่างกันนั่นแหละครับแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายสูงสุดก็ไม่ต่างกับการทำงานเป็นทีมครับคนนี้อยู่แผนกนี้คนนั้นอยู่แผนกนั้นคนนู้นอยู่ฝ่ายโน้นคนนี้อยู่ฝ่ายนี้แต่ละฝ่ายถึงแม้มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทำแตกต่างกันไปก็จริงแต่ผลลัพธ์โดยรวมแล้วก็จะมารวมกันอยู่ที่โลกนะครับก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี่แหละเนี่ยนั่นก็คือความจริงมันต่างคนต่างทำหน้าที่ถ้าอยู่ในทีมงานเดียวกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีงามและทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มพลังแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดต่อทีมเวิร์คต่อทีมของตัวเองต่อหน่วยงานของตัวเองต่อแผนกหรือฝ่ายของตัวเองและถ้าแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายต่างเร่งมือและจริงจังจริงใจในการทำให้ฝ่ายหรือแผนกของตัวเองประสบผลสำเร็จแน่นอนครับภาพรวมก็คือองค์กรซึ่งเป็นเครือข่ายของทีมเวิร์คนั้นหรือเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบหรืออย่างลงตัวนั้นก็จะเกิดประโยชน์นั่นหมายความว่าภาพรวมก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกลมหรือองค์กรที่เป็นองค์กรเดียวกันนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกสรรพสิ่งนะครับในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตในความหมายของมนุษย์ที่กล่าวขานและแยกกันออกไว้เป็น2จำพวกหรือ2หมู่2เหล่านี้ก็ตามทุกสรรพสิ่งต้องมีหน้าที่ต้องรักกันทั้งนั้นนะครับ
ผมยกตัวอย่างเสมอเรื่องดวงจันทร์กับโลกเนี่ยถ้าดวงจันทร์ไม่รักโลกและโลกไม่รักดวงจันทร์มวลแข็งของดาวสองดวงเนี้ยมันจะต้องพุ่งเข้าชนกันหรือไม่งั้นก็จะแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางคงจะไม่โคจรอยู่ร่วมกันคงจะไม่รักกันเพื่อจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนมนุษย์นั่นแหละครับนะคงจะไม่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ว่าในจักรวาลไหนๆหรือในอนันตจักรวาลหรือในมหาจักรวาลอันไพศาลไม่ใช่แค่ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเสรีของเราไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับมันจะต้องมีความรักและก็มีการให้อยู่เท่านั้นนะแต่ทีนี้พอมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนอกจากจะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นแล้วเนี่ยสภาวะทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อผู้อื่นนั้นกลับมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นคือพูดง่ายๆคือรักไม่ได้ให้ไม่เป็นนะครับคำว่ารักไม่ได้แสดงว่ามีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นมีอาฆาตมีพยาบาทมีจองเวรจองจำกันใช่ไหมล่ะครับมีอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันมีอยากได้หรืออยากเอาจากกันและกันนะไอ้ประเภทที่อยากจะให้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับบางคนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยก็คือพวกที่ดีแต่ให้เนี่ยจะมีน้อยมากเลยครับดีแต่ให้แปลว่าพร้อมจะให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็พอเห็นคนอื่นที่เราให้เขามีความสุขเราซึ่งเป็นคนให้ก็มีความสุขเป็นสองต่ออีกว่างั้นนะใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยคือพวกที่ดีแต่ให้แต่ไอคนส่วนใหญ่ส่วนมากก็ได้แต่เอานะครับคือพวกที่ได้แต่เอาอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่ได้เอาไม่ได้รับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนตัวเองเสียเปรียบตัวเองโง่มันน่าอายเนาะที่ตัวเองเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้เปรียบคนอื่นหรือไม่ได้เยอะกว่าอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นการสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตประจำวันในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุล นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้ไงว่ามนุษย์อย่างตนเองนั้นเกิดมามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดและตัวเองก็จะต้องเผชิญกับบทเรียนและบททดสอบต่างๆอีกมากมายที่เพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะหยิบยื่นเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบจิตใจของเราว่าเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่จะมีความรักที่จะหยิบยื่นให้กับเขาในมิติของจิตได้ไหมและก็เราเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ด้วยกายสังขารหรือด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราไหมนะเราจะหวงแหนเราจะงกเราจะโลภหรือเราจะมีความอยากอย่างแรงกล้าที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่

เขาเรียกว่าตระหนี่ทีเหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ทีเหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ทีเหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ทีเหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมี

เป็นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างกรณีลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยของชาวไร่ชาวนาทั้งหลายมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าที่เขาบอกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวก็แปลว่าแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมาช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งให้สำเร็จคือเกี่ยวข้าวในนาแปลงหนึ่งถูกต้องไหมล่ะครับถ้าหากว่ามาลงแขกเกี่ยวข้าวถ้าช่วยกันเกี่ยวข้าวในนานี้เมื่อใดที่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จหรือเกี่ยวไม่หมดทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะไม่แตกแยกคือไม่แยกย้ายสลายกลุ่มกันออกไปทุกคนก็ยังร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะเกี่ยวข้าวเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายคือต้องเกี่ยวข้าวให้ได้แล้วก็จะเอาข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันกันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันถูกต้องไหมฮะแต่พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้มันก็ไม่มีเหลือแล้วนะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านท่านถูกไหมล่ะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวนะหรือ temporary นะเป็นการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแบบเนี้ยมันมีผลประโยชน์มาเป็นศูนย์กลางก็คือเป็นเซ็นเตอร์ถ้าไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้รับนะการลงแขกร่วมกันก็ไม่รู้จะมาร่วมกันทำอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีงานอะไรให้ทำไม่มีภารกิจอะไรจะให้ทำแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาแบ่งปันกันได้อันนี้พูดในลักษณะของความหมายในเชิงวิชาการใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างความสามัคคีกันเราจึงใช้คำว่าเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแต่ในความหมายของผู้ประพฤติธรรมที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังหมายถึงว่าการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเราในประเทศเราหรือในประชาคมโลกนี้ก็ตามเราจะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงมิติของจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่มองกันแค่มิติทางกายสังขารคือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาสุขเอาสะดวกเอาสบายมาแบ่งปันกันพอหมดสุขหมดสะดวกหมดสบายที่จะมาแบ่งปันให้กันฉันก็ไปแสวงหาใหม่ไปตั้งวงใหม่ไปตั้งความสามัคคีกันในกลุ่มใหม่ต่อไปแล้วก็แยกย้ายกันแตกกระฉานสั้นเซนไปอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสังคมมนุษย์และก็ไม่ใช่สิ่งที่จิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันแต่ละคนอย่างเราท่านๆเนี่ยมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดหรือมีความต้องการจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเป็นสัตว์สังคมนี่หมายถึงว่ามันต้องเป็นสังคมเดียวกันอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่ใช่เป็นสังคมเดียวกันได้ก็ต้องเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเห็นประโยชน์สุขร่วมกันเมื่อหมดประโยชน์เมื่อหมดสุขแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นข้อเสียนะครับข้อเสียของการใช้ผลประโยชน์ที่พึงจะได้ของกันและกันมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันยังมีข้อเสียอีกนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ร่วมกันจนแบ่งปันผลประโยชน์กันหมดแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันแตกความสามัคคีกันคือแยกย้ายกันออกไปไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกไม่สามารถรวมกันได้อีกบางทีผลประโยชน์นั้นยังมีครับแต่ก็ยังมีการแตกแยกคือปลีกออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าแตกความสามัคคีนั่นเองในกรณีที่ผลประโยชน์ที่ได้รับสำหรับบางคนไม่เป็นธรรมบางคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อต้านกันขึ้นก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงที่จะเป็นพวกเดียวกันซะละก็คือขอลาออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมนั้นไปความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมนั้นก็แตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือแตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือแตก

แตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือแตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือแตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือ

่แตกต่างกันกับตัวอื่นนะส่วนผสมอื่นแต่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวก็คือเป็นผงละเอียดมีสีขาวแน่นะใช่ไหมครับหรืออย่างที่3คือน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนก็จะมีลักษณะเป็นก้อนทรงลูกบาศก์หรือทรงลูกเต๋าแน่มีสีขาวนี่คือคุณลักษณะภายนอกในความหมายอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันประเทศชาติเดียวกันก็หมายถึงสูงต่ำดำขาวยาวสั้นอ้วนผอมนี่อย่างนี้นะหญิงหรือชายอะไรเงี้ยนะเป็นคุณลักษณะภายนอกที่สามารถบอกได้นอกจากนั้นในถ้วยกาแฟหรือมนุษย์ก็ตามก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันที่ไม่ใช่คุณลักษณะอย่างเดียวนั่นก็คือคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในที่จะต้องอาศัยการทดสอบการตรวจสอบหรือการประเมินที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเป็นกาแฟก็หมายถึงรสขมหรือรสอะไรใช่ไหมใช่ไหมเรารู้ว่ากาแฟมีรสขมเพราะเราต้องชิมมันใช่ไหมนะเนื่องจากว่าไอ้สิ่งนี้เราจะใช้อายตนะภายนอกของเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลิ้นเนี่ยรับรสมันคงจะไม่ได้หรือแม้กระทั่งกลิ่นหอมของกาแฟนั่นก็ตามนะนี่ก็คือคุณสมบัติของกาแฟส่วนคุณสมบัติของครีมเทียมก็หมายถึงการมีรสมันๆเนี่ยมีกลิ่นหอมนิดๆนะส่วนคุณสมบัติของน้ำตาลก้อนก็คือมีสีขาวไม่ใช่สีขาวที่เราเห็นภายนอกนะครับแต่ว่ารสหวานน้ำตาลทุกก้อนนะฮะต้องมีรสหวานนั่นก็คือคุณสมบัติที่แฝงเร้นอยู่ข้างในเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกันนะนอกจากมีตัวตนรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในอย่างเช่นความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันถูกไหมฮะความรู้ความสามารถความชำนาญที่แตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องลึกๆที่อยู่ภายในและรวมกระทั่งถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนก็เป็นคุณสมบัติข้างในที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับกาแฟถ้วยเดียวที่ต้องชงก่อนดื่มเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องคนให้เข้ากันมนุษย์เราก็ต้องรู้จักคนกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เรียกว่าไม่น่าจะเรียกว่าบังเอิญนะครับที่เขาเรียกมนุษย์ว่าคนเพราะว่าหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือต้องช่วยกันคนตนเองให้เข้ากันกับผู้อื่นถามว่าคนอะไรครับก็คือคนไอ้สิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ในสองด้านคือคุณลักษณะและคุณสมบัติของกันและกันให้มันเข้ากันกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับถ้าไม่งั้นแล้วเราจะสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมาร่วมกันไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างความสมานฉันท์ก็คือสร้างความพึงพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงเกี่ยวดองกันโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับนะมันไม่ต่างกันไม่ใช่ไม่ต่างมันไม่เหมือนกันกับการที่มนุษย์เราแต่ละคนนะครับเวลามาอยู่ร่วมกันอาศัยผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งไอ้ตรงนี้สร้างง่ายครับเอาผลประโยชน์มาล่อทุกอย่างก็จบเช่นถ้าบริษัทของท่านมีเงินเดือนมีสวัสดิการอะไรสูงมากนะฮะตรงนี้ก็คือตัวล่อใจให้ใครต่อใครมาสมัครกันแห่กันมาเพื่ออยากจะมาเป็นพนักงานบริษัทของท่านกันมากทีเดียวแล้วครับและเมื่อพวกเขามาอยู่กับท่านแล้วต่างคนต่างได้ผลประโยชน์คือรายได้อย่า

พอๆกันพวกเขาก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับจะไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันนะดูเหมือนจะสมานฉันสมาคีกันในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขครับแต่ถ้าหากว่าเวลามาทำงานอยู่ด้วยกันแล้วบางคนมีความรู้สึกว่าเจ้านายให้เงินเดือนไม่เป็นธรรมให้ผลประโยชน์คนนั้นมากกว่าฉันให้ประโยชน์ฉันน้อยกว่าไอ้คนนั้นปัญหาก็จะเริ่มมีทันทีพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถแสดงความกลมกลืนกันคือเป็นหนึ่งเดียวกันให้ท่านเห็นได้เลยยิ่งมีปัญหามากการแตกแยกก็จะมีกันมากขึ้นตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความมีน้ำใจในกันและกันที่พวกเขาจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันมันก็จะกร่อยไปก็จะจืดจะจางไปจะหมดสิ้นไปนั่นเองเขาเรียกว่าจะแล้งน้ำใจต่อกันพอคนเรายิ่งแล้งน้ำใจต่อกันพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหากันก็ต่างคนต่างอยู่แยกจากกันออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับกาแฟที่อยู่ในถ้วยเดียวกันนะฮะกาแฟน้ำตาลก้อนแม้กระทั่งครีมเทียมถ้าหากว่าน้ำไม่ร้อนนะครับเวลาคนให้เข้ากันยังไงมันก็ลอยเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ไม่น่าดื่มนะฮะนั่นแสดงว่าความแปลกแยกเกิดขึ้นละเพราะน้ำนั้นไม่ชักจะมีปัญหาละน้ำที่อยู่ในถ้วยกาแฟนั้นชักจะไม่มีประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสังคมมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากกันแล้วครับถ้าหากว่าเห็นแต่ประโยชน์แล้วมาอยู่ร่วมกันการสามารถจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็แค่ชั่วคราวเราก็เลยเรียกว่าความสามัคคีกันเท่านั้นนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะดื่มกาแฟน้ำในถ้วยกาแฟจะต้องเป็นตัวช่วยทำละลายเพื่อทำให้กาแฟครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลก้อนนะคลุกเคล้ากันอย่างกลมกลืนใช่ไหมฮะก็คือเราต้องคนมันมนุษย์เราถูกเรียกว่าคนก็แปลว่าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องช่วยกันคนคำว่าคนไม่ได้แปลว่าทำให้มันยุ่งเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดนะฮะคำว่าคนกาแฟไม่ได้แปลว่าทำให้ทุกอย่างในถ้วยกาแฟมันยุ่งมันวุ่นวายมันสับสนไม่ใช่แปลว่าคนเพื่อทำให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมันใครแปลความหมายไปในทางต่ำของคำว่าคนก็คงจะต้องคิดใหม่แล้วก็แปลความหมายกันซะใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของตนเองให้ถูกต้องคือช่วยกันคนให้เข้ากันครับนะทีนี้วิธีการคนถ้วยกาแฟมันต้องอาศัยน้ำมาเป็นตัวช่วยมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าเราจะคนพวกเราด้วยกันที่แตกต่างกันในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยนะฮะให้มันเข้ากันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกสิ่งในถ้วยกาแฟเราจึงต้องเอาน้ำมาช่วยและเราก็ต้องช่วยกันคนด้วยเช่นเดียวกันนะสิ่งสำคัญก็คือการจะทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันกาแฟครีมเทียมและน้ำตาลก้อนจะต้องไม่ปฏิเสธกันครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งคือการไม่ยอมรวมเมื่อไม่ยอมรวมมันก็จะเป็นก้อนเป็นกองลอยผสมกันอยู่ในน้ำงั้นกาแฟถ้วยนั้นก็ไม่น่าดื่มถูกไหมล่ะครับถือว่าเป็นการชงที่ไม่สำเร็จมันมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไม่สำเร็จประโยชน์สุขที่จะเกิดจากการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์โลกจะต้องมีความสมานสามัคคีกันชั้นใดนะกาแฟในทุกอย่างในถ้วยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็

ประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องใช้น้ำมาเป็นตัวทำละลายความแตกต่างของเราที่ต่างกันอยู่นั้นให้มันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือความจริงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับการที่จะเอาน้ำที่เป็นตัวทำละลายมาช่วยละลายความแตกต่างของกันและกันเพื่อสร้างความเป็นกลมสร้างความกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นแปลเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยนะครับเอามาเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เอามาเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้นั่นเองถ้าน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับเอามาละลายความแตกต่างกันให้มันกลมกลืนกันขณะที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำที่ก่อให้เกิดการเหนี่ยวรั้งกันอย่างยั่งยืนด้วยนะครับมันผมจึงอยากจะเรียนว่าน้ำที่จะเอามาใช้และเป็นประโยชน์ได้จริงๆหลังจากที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะต้องประกอบด้วยน้ำทั้ง5ครับน้ำแรกก็คือน้ำคำน้ำที่2ก็คือน้ำเสียงน้ำที่3คือน้ำพักน้ำแรงน้ำที่4ก็คือน้ำยาน้ำยาในที่นี้หมายถึงความสามารถหรือความเก่งกล้าสามารถนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายกันต่อไปนะและก็น้ำที่5น้ำสุดท้ายก็คือความมีน้ำใจท่านผู้ฟังครับน้ำทั้ง5นี้ก็คือน้ำที่บริสุทธิ์ที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรู้จักรินมันออกมารินมันออกมาจากไหนครับก็รินมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละคนนั่นเองเพราะธรรมชาติได้ให้น้ำทั้ง5นี้มากับมนุษย์ทั่วทุกตัวคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีน้ำทั้ง5หรือบางคนรู้ว่ามีน้ำทั้ง5แต่ไม่รู้ว่าจะนำมันเอาออกมาใช้ได้อย่างไรหรือบางทีก็รู้ว่านำมันออกมาใช้ได้อย่างไรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำมันออกมาใช้อีตอนไหนตรงนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องรู้จักคนและรู้จักใช้น้ำมาร่วมกันคนแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันและเรียนรู้ที่จะใช้น้ำทั้ง5มาผสานกันหรือมาละลายความแตกต่างกันให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าใครสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนสามารถบรรลุประสิทธิผลในการเป็นคนคนหนึ่งในสังคมแล้วสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้คนคนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้ครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้ครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้ครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่าง

ตรงเนี้ยครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงเนี้ยครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงเนี้ยครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนะครับเราได้กล่าวแยกแยะให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจนว่าความสมานฉันท์เราสามารถจะสร้างกันได้อย่างไรนะครับซึ่งคำตอบที่เราเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องไม่เอาประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่พวกเราแต่ละคนในการมาอยู่ร่วมกันนั้นนำมาเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะต้องมองหาความสุขความพึงพอใจจากการที่เราอยู่ร่วมกันจากการที่เราจะต้องมาสร้างสถาบันสร้างสังคมสร้างหน่วยงานสร้างองค์กรหรือสร้างประเทศชาติเดียวกันเนี่ยต้องเอาตรงนั้นมาเป็นตัวตั้งคือมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันมีความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะสามารถแบ่งปันความสำเร็จในการที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างทุ่นชั่วอะไรทำนองนั้นนะครับและเราก็บอกว่าเนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความแปลกแยกแตกต่างกันไปมีความรู้มีความสามารถมีความดีงามแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่แต่ละคนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันด้วยตรงนี้ความสมานฉันท์ก็ยังจะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าพวกเราพอใจจะอยู่ร่วมกันแล้วยังมีใจที่จะยอมรับความจริงที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเมื่อยอมรับความจริงที่แตกต่างกันแล้วถ้าจะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักปรับตัวปรับใจเข้าหากันให้ได้ด้วยเมื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้แล้วมนุษย์ก็จะต้องใช้ความรักความรักในรูปแบบต่างๆที่มันแสดงออกผ่านน้ำทั้ง5ที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าน้ำทั้ง5ซึ่งหมายถึงความรักในการจะล้อมละลายความแตกต่างกันของมนุษย์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนสามารถจะสร้างประโยชน์สุขร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยืนยาวเนี่ยนะครับก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและก็น้ำใจเรากล่าวไว้อย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาขยายความกันต่ออีกสักหน่อยเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในระดับชาติระดับประเทศระดับสังคมระดับองค์กรหรือหน่วยงานจนกระทั่งถึงในบ้านหรือในครอบครัวของเรากันให้ได้ว่าเราจะต้องใช้น้ำทั้ง5เพื่อเป็นตัวทำละลายความแตกต่างกันของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแทนที่จะไปใช้น้ำอีกแบบหนึ่งมาเป็นตัวทำลายเพราะน้ำเนี่ยนะครับถ้าใช้เป็นมันก็เป็นตัวทำละลายได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายได้เหมือนกันเหมือนน้ำในธรรมชาตินะครับถ้าปล่อยให้มันค่อยๆไหลมาแล้วก็สามารถจะควบคุมมันได้มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าปล่อยให้มันไหลมาอย่างรุนแรงท้าโถมเข้ามาและไม่สามารถจะควบคุมมันได้น้ำนั้นก็จะกลายเป็นอุทกภัยคือเป็นภัยอันยิ่งใหญ่นะแน่นอนชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนะตรงนี้เราจึงมาขยายความนะในความหมายของ1ใน5ของน้ำในประการแรกซิก่อน

นั่นก็คือน้ำคำครับท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันนั้นดูเหมือนน้ำคำเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องยกมาอ้างหรือมากล่าวถึงกันเพราะอะไรครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะสร้างสังคมกันขึ้นมานั้นมนุษย์จะต้องมีการแสดงออกหรือการกระทำต่อกันในลักษณะหนึ่งที่ภาษามนุษย์เองเรียกว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความต้องการในการคบกันเป็นมิตรนั่นเองหรือมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกันนั่นเองใช่ไหมครับก็คือมีความพอใจที่จะสร้างสังคมด้วยกันอย่างที่ผมกล่าวไปหลายตอนมาแล้วและเมื่อกี้นี้ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่จะคบกันและกันไว้เป็นมิตรสูงมากเท่าไหร่มนุษย์ก็จะแสดงออกซึ่งการมีไมตรีต่อกันหรือการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเสมอโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาจูงใจหรือไม่ต้องมีใครมาบังคับหรอกใช่ไหมครับเราอยากจะคบกับใครเป็นมิตรเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาจูงใจเราแล้วเราก็จะยิ้มให้กับเขาคนนั้นไปทันทีหรือเราก็จะแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับคนคนนั้นไปทันทีโดยแทบจะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือธรรมชาติสอนเราอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราเอาน้ำแรกมากล่าวถึงก็คือน้ำคำนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าในบทบาทการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมของมนุษย์เราทั่วไปนั้นเนี่ยมนุษย์มักจะเลือกช่องทางที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเสมอและช่องทางที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดที่มนุษย์เรามักจะเลือกกันก็คือช่องทางของการสื่อสารกันครับท่านผู้ฟังครับช่องทางของการสื่อสารกันที่สะดวกและง่ายที่สุดไม่ใช่การเขียนจดหมายไม่ใช่การใช้อีเมลหรือการใช้อย่างอื่นนะครับใช้การพูดนี่แหละครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็ตามเวลาเราเจอหน้ากันแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดกับเขาและเขาจะไม่พูดกับเราถูกต้องไหมฮะนั่นก็คือการใช้ภาษาวาจาเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเขาอยู่ไกลเรานะฮะตะโกนไปก็สงสัยจะคอแหบคอแห้งก็ใช้ภาษากายภาษาท่าทางหรือภาษาใบ้โบกไม้โบกมือกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือยิ้มให้กันอย่างนี้นะนั่นก็เป็นการแสดงออกซึ่งการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองอย่างไรก็ดีมนุษย์เราเนี่ยเวลาสร้างความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์นั้นมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างด้วยกันครับแต่อย่างแรกที่เราจะคุยถึงก็คือการร่วมกันสร้างและสานประโยชน์ระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับหมายความว่าการสื่อสารกันของมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันนั้นเป้าหมายหลักอย่างแรกเลยที่เราสามารถจะกล่าวอ้างได้นั่นก็คือการสื่อสารกันเพื่อสร้างและสานประโยชน์นะระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการทำงานหรือประโยชน์อันเกิดจากการที่จะมาสร้างสังคมเดียวกันก็ตามไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันก็คือเพื่อมีเป้าหมายหลักในการสร้างความสุขนะในการคบหาสมาคมกันเพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองมันการใช้ภาษาพูดจึงมีประโยชน์อยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์หรือความสำเร็จในงานหรือภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันและด้านที่สองภาษาพูดหรือน้ำคำที่พูดออกมาเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้เพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกันนั่นเองทีนี้ถามว่าถ้าเราจะสร้างประโยชน์และสร้างสารความสุขร่วมกันกับใครก็ตามน้ำคำที่เราจะใช้พูดกับใครคนนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบใดล่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องคิดใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะคุยกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันแล้วคำพูดที่เราควรจะพูดมันควรเป็นเช่นไรมนุษย์ต้องคิดมนุษย์จะต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่คิดและไม่เรียนรู้ว่าเราควรจะพูดกับใครเขาอย่างไรปัญหาในการ
ที่เราจะสร้างสารความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้เกิดสังคมเดียวกันและเพื่อสร้างความสมานฉันท์หรือสร้างสันติสุขร่วมกันใดๆนั้นมันก็จะไม่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือจะตกม้าตายเสียตั้งแต่ต้นนะครับเพียงถ้าเราอยากจะให้ใครมีความสุขในการที่มีเราเป็นเพื่อนเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยเราควรจะเชื่อเฉือนหัวใจเขาไหมคำพูดแต่ละคำของเราจะไปล่วงเกินเขาไหมเช่นไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไหมไปพูดจาโอหังกับเขาไหมก้าวร้าวกับเขาไหมไปพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำกับเขาไหมคือพูดจาไม่ไพเราะนะฮะเราจะพูดแบบนั้นกับเขาไหมหรือใครก็ตามมาพูดจาไม่ไพเราะหูเราไม่เข้าหูเราดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเรามันจะสามารถสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อสร้างไม่ได้ขณะที่จำเป็นหรือจำใจจะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยความมีสันติสุขคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความสมานฉันท์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป้าหมายของการสร้างสังคมเดียวกันสำหรับพวกเราแต่ละคนนั้นก็คือการมีสันติสุขหรือมีความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะน้ำแรกเนี่ยถ้าเราจะใช้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็น
ใช้น้ำคำให้

ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พอมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันความสามารถจากควายทั้ง5ตัวที่ว่านี้ครับไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาด้วยมันการที่เราจะเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตัวเราเองหรือเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้กับผู้อื่นเราจึงจะต้องหยิบยื่นน้ำยาคือความเก่งความกล้าความสามารถของเราเนี่ยนะครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาประสบความสุขประสบความสำเร็จได้ด้วยไม่ใช่เอาไว้ช่วยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขและมีความสำเร็จฝ่ายเดียวตามลำพังขณะที่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงความมีน้ำยาในความหมายตรงนี้ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังช่วยทำให้คนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันในทีมงานเดียวกันของท่านผู้ฟังมองเห็นคุณค่าของตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายขึ้นและมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปยังท่านผู้ประพฤติธรรมท่านหลายอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราจะต้องรักให้ได้และจะต้องให้ให้เป็นหมายถึงรักผู้อื่นน่ะใครก็ได้นะครับไม่ใช่เลือกชนชั้นวรรณะหรือเลือกตัวตนของคนรักให้ได้แม้กระทั่งคนที่ทำตัวไม่น่ารักก็ตามแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถที่จะมองหาความน่ารักที่มันเร้นอยู่ในความไม่น่ารักของเขาให้ได้หรือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าของตัวเขาให้จงได้ถ้าเราหาพบนะครับเราก็จะสามารถมีความสุขและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาคนนั้นอย่างมีความสุขได้ในการที่เราจะแสดงความมีน้ำยาให้กับคนอื่นเห็นและก็แบ่งปันความมีน้ำยาของเราเพื่อช่วยเหลือเจือจานคนอื่นเขาได้นั้นมันก็คือหนทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนอื่นเขาง่ายขึ้นในการมองเห็นคุณค่าของตัวเรานั่นเองถูกต้องไหมครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างนึงสำหรับในสังคมใดก็ตามที่ต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันโดยใช้ความพึงพอใจในการจะอยู่ร่วมกันในการจะสร้างสังคมกันเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นตัวตั้งอย่างที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนั้นแล้วนะครับทีนี้มาถึงอย่างที่5 น้ำอย่างที่5คือน้ำอะไรเอ่ยน้ำอย่างที่5เป็นเรื่องใหญ่แต่เอามาไว้ต

ตอนท้ายเพื่อจะได้คุยกันชัดๆหน่อยนั่นคือน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับนะความมีน้ำใจของมนุษย์เรานั่นก็คือการเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นคนที่มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นนานาด้านบวกและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขอย่างแท้จริงครับคนที่มีน้ำใจหมายถึงใครครับก็หมายถึงคนที่มีความรักคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้เสมอไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ตามหญิงหรือชายคนไกลตัวหรือคนใกล้ตัวญาติของตัวหรือไม่ใช่ญาติตัวอะไรแบบนี้คนที่มีน้ำใจก็พร้อมจะหยิบยื่นความรักความเมตตาและความเอื้ออาทรให้ใครต่อใครเขาเสมออย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคนที่จะช่วยเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตัวเองและเหนี่ยวรั้งตนเองเอาไว้กับคนอื่นได้ในเวลาเดียวกันอย่างแน่นอนครับถ้าเราสามารถจะใช้น้ำทั้ง5เข้ามาประสานความแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นเพราะการอะไรครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆการเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับกันแก่กันและกันมันก็จะเกิดขึ้นการดำรงชีวิตอยู่หรือดำรงตนเองอยู่เป็นสังคมเดียวกันมันก็จะกลายเป็นความมั่นคงและแข็งแกร่งการแตกสลายกันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าตราบใดที่เราสามารถสานประโยชน์และสร้างสานความสุขร่วมกันได้โดยการใช้น้ำที่ว่าที่เรียกใช้น้ำประสานนะครับน้ำทั้ง5ถ้าว่ากันอีกทีก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราย้อนกลับมามองในสังคมกันดูบ้างความเป็นจริงในสังคมของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่ด้วยกันมากคนแล้วก็มากความนั่นก็คือมากปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความมีสันติสุขร่วมกันมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมนุษย์สร้างกันไม่ได้และสร้างกันไม่เป็นครับที่สร้างไม่ได้สร้างกันไม่เป็นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากสร้างไม่มีใครอยากเป็นทุกข์และก็ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวหรอกผมเชื่อเช่นนั้นนะท่านผู้ฟังก็คงจะเชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้ที่จะสร้างมันร่วมกันนั่นเองคือไม่รู้จักใช้น้ำทั้ง5แต่ดันไปใช้น้ำอีก3น้ำซึ่งเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่ไม่ใสและเป็นน้ำที่จะทำให้ใครต่อใครมีปัญหาในการจะสร้างความเป็นสังคมเดียวในการจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ต่อกันเลยทีเดียวครับน้ำทั้ง3ที่มีปัญหาประกอบด้วยน้ำแรกครับคือน้ำลายครับเช่นปากเสียหลอกลวงกันพูดจาหยาบคายขี้โม้ดูหมิ่นเหยียดหยามกันพูดจาเหน็บแนมกันนั่นเรียกว่าทำร้ายกันด้วยปากนี่เขาเรียกว่าใช้น้ำลายไปในทางที่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือน้ำที่เป็นตัวทำลายน้ำที่2ที่เป็นตัวทำลายคือน้ำโหครับคืออารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์ด้านลบโมโหโกรธเกลียดเครียดแค้นอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นน้ำโหที่ผมเรียกเป็นน้ำที่จะมีแต่ทำลายไม่ใช่ทำละลายความแตกต่างเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวแล้วให้แตกแยกจากกันนั่นเองครับน้ำโหนี่นะแล้วก็น้ำสุดท้ายน้ำที่3คือน้ำเงินครับโลภเห็นแก่ตัวคดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนกันนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันแล้วเห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งนี่คือปัญหาที่จะสร้างความแตกแยกเพื่อจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับน้ำลายน้ำโหและน้ำเงินคือน้ำที่เป็นตัวทำลายแต่น้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจนั่นคือน้ำที่เป็นตัวทำละลายเพราะมันสื่อความหมายถึงความรักครับไม่ใช่ความชิงชังหรือความก้าวร้าวหรือความเป็นลบใดๆมนุษย์ควรจะเลือกสร้างความสมานฉันท์กันมากกว่าความสามัคคีก็ด้วยเหตุตรงนี้ครับและจะสร้างกันได้ยังไงรายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่าไว้ถึง5ตอนให้ท่านได้ฟังจบไปแล้วล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรม
1: เลื่อนลอยถูกไหมฮะไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งมันในการสร้างสังคมของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่การยึดเอาผลประโยชน์ที่ต่างทำปะเลื่อนลอยถูกไหมฮะไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งมันในการสร้างสังคมของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่การยึดเอาผลประโยชน์ที่ต่างทำปะเลื่อนลอยถูกไหมฮะไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งมันในการสร้างสังคมของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่การยึดเอาผลประโยชน์ที่ต่างครับนั้นไม่เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญหาก็เกิดขึ้นมานั้นตรงนี้ครับความมั่นคงของสังคมหรือความมั่นคงของทีมความยั่งยืนของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นไม่ได้โดยที่ความสามัคคีนั้นคือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่เรากล่าวไว้และในความแตกต่างที่เราสร้างขึ้นมาให้เห็นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เรากล่าวถึงมาโดยตลอดก็คือว่าเรามีเป้าหมายสูงสุดในการอยู่ร่วมกันเรามีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสังคมเดียวกันก็ตรงที่ไหนครับก็ตรงที่ว่าเราปรารถนาที่จะมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเราไม่ได้หมายถึงเราต้องการแต่ประโยชน์บางครั้งนะครับครอบครัวเนี่ยนะอาจจะไม่ร่ำรวยครับสามีภรรยาช่วยกันกัดก้อนเกลือกินทำมาหากินกันแต่สองคนสามีภรรยามีความพึงพอใจที่จะครองคู่ตุงาตุนาหงันกันนะคือพร้อมที่จะรักกันพร้อมที่จะกัดก้อนเกลือกินร่วมกันเผชิญชะตากรรมทั้งหลายไม่ว่าทุกข์หรือสุขร่วมกันอย่างนี้ครับครอบครัวนั้นก็ไม่มีวันที่จะแตกสลายครอบครัวนั้นก็จะกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงได้เพราะอะไรฮะเพราะมีจิตใจที่เป็นดวงเดียวกันจิตใจที่เป็น

ดวงเดียวกันของคนสองคนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียที่กล่าวนี้เขามีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นที่ตั้งต่างหากไม่ใช่ที่ผลประโยชน์ถ้าสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียใดก็ตามนะครับแต่งงานกันอยู่กินกันฝ่ายหนึ่งก็หวังจะพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะช่วยสร้างความมีความสมบูรณ์นะความร่ำรวยความสมบูรณ์พูนสุขอย่างที่บอกถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับและโดยเฉพาะภรรยาหวังพึ่งสามีที่จะช่วยทำให้ความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นในครอบครัวหรือสามีก็หวังพึ่งภรรยาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยึดถือความสุขความสะดวกความสบายทางกายภรรยาหวังพึ่งสามีที่จะช่วยทำให้ความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นในครอบครัวหรือสามีก็หวังพึ่งภรรยาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยึดถือความสุขความสะดวกความสบายทางกายหวังพึ่งสามีที่จะช่วยทำให้ความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นในครอบครัวหรือสามีก็หวังพึ่งภรรยาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยึดถือความสุขความสะดวกความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความสบายทางกายมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้า

ว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้

าสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกนะฮะใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกนะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไ

ช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้

ปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้

าสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกนะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกนั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกนะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกนั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกกลัวคนมายื้อแย่งทุกว่าจะรักษา

ุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้

ช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้

ช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้ที่เป็นบวกนะฮะตรงนั้นมันจะเรียกว่าความสงบไม่ได้ความปิติยินดีหรือความอิ่มเอิบเบิกบานนั้นมันจะต้องเกิดจากจิตของเราที่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถจะสั่นสะเทือนได้นะครับแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกนิ่งครับเมื่อจิตนิ่งกายเราก็นิ่งเห็นไหมฮะเราจะไม่กระดีกระดาจนออกนอกหน้าเพราะจิตมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงเราเรียกว่าปิตินะเป็นปิติสูงสุดหรืออิ่มเอิบเบิกบานสูงสุดนั้นเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับสังเกตไหมครับเวลาท่านดีใจแล้วท่านหัวเราะเริงร่าหัวเราะแล้วเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยมากครับเหนื่อยทั้งกายแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าทั้งจิตใจนะฮะคนโบราณจึงสอนไว้ว่าเฮ้ยไอ้หนูระวังนะมีความสุขเต็มที่หัวเราะเต็มที่นะฮะเดี๋ยวจะทุกข์ถนัดละเดี๋ยวจะทุกข์ทีหลังละให้ระวังให้ดีนะความทุกข์อันเกิดจากความสำเร็จหรือความสุขหรือความลิงโลดในทางโลกนั้นนะมันก็คือความเหนื่อยล้านั่นเองครับนะถ้าเราเห็นกันง่ายๆนะครับไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแต่ถ้าพูดถึงวงจรของชีวิตแล้วคนเรานั้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งความสุขและความทุกข์ควบคู่กันไปเพราะเมื่อกี้ที่มันสุขแล้วเนี่ยครั้งต่อมาครั้งล่าสุดมันอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้เพื่อจะให้เปรียบเทียบว่าไอ้ตะกี้ที่สุขและสุขแท้หรือเปล่าแล้วก็ไอ้ทุกข์ใหม่ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์แท้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ได้เคยกล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วว่ามนุษย์เรานั้นไม่ว่าทุกข์หรือสุขก็ตามที่เผชิญชะตากรรมกันอยู่ในแต่ละวันนั้นมันไม่แท้เที่ยงหรอกครับเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สลับกันไปมาเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นทั้งบทเรียนและเป็นทั้งบททดสอบความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั่นเองว่าแต่ละคนจะเป็นมนุษย์กันเป็นไหมใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นถ้าเราอยากจะมีความสงบสุขในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราย้ำอยู่ก็จริงอยู่ครับคือการพยายามที่จะเรียนรู้ในการสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ทีนี้การเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้นั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักพอใช่ไหมครับพอเพียงอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ตรัสสอนพวกเราด้วยพระเมตตาของพระองค์ไว้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นให้รู้จักคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่ว่าจะเป็นในแง่เศรษฐกิจในแง่ของความนิดหรือความต้องการหรือความปรารถนาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ตามมันต้องมาจากสองสามพอครับคำว่าพอเพียงก็คือหนึ่งพอดีสองพอมีสามพอควรนะพอเพียงจะเท่ากับพอดีบวกกับความพอมีและบวกกับความพอควรนะถามตัวเองเลยครับว่าถ้าชีวิตของท่านนั้นต้องการจะรังสรรค์ความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็คือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสองมิติของตัวเองคือกายสังขารและจิตวิญญาณแล้วที่ผมเรียกว่ามีสันติสุขนั้นท่านได้มีชีวิตที่พอเพียงอยู่หรือเปล่าคำว่าพอเพียงผมขยายความแล้วนะครับมันจะต้องมีส่วนผสมของสามพอเพียงก็คือ1พอดี2พอมี3พอควรและมีความสุขแน่การมีชีวิตที่พอดีนะทำอะไรแล้วไม่เวอร์หรือโอเวอร์นะฮะไม่เกินของความพอดีถ้าเป็นคำสอนขององค์พระศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความพอดีก็คือการสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปในท่ามกลางเส้นทางสายกลางนะคือเดินบนทางสายกลางให้ได้แต่หลายคนบอกอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์ปริญญาขาหาทางสายกลางในชีวิตให้กับตัวเองไม่เจอเลยนะหรือว่าหาทางสายกลางในการทำงานในการสร้างสรรค์ความสุขสร้างสรรค์

ความรวยให้กับตัวเองหาทางสายกลางตรงนี้ไม่พบไม่เจอก็เลยเออเรอเออเตออยู่นะครับคือเดินไม่ถูกทางก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าตรงนี้สำคัญเหมือนกันเราจะต้องค้นหาทางสายกลางของเราให้พบทางสายกลางเส้นแรกที่ท่านจะต้องมองหาให้พบเพื่อบังเกิดความพอดีในชีวิตของท่านก็คือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นในเรื่องแรกครับท่านต้องรู้ว่าเราคือจิตวิญญาณที่ขันอาสา

เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะระหว่างกายสังขารกับจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับถ้าท่านต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท่านจะนะทำมาหากินเพื่อให้รางวัลกายสังขารของท่านอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรู้จักทำบุญสุนทานด้วยการทำบุญสุนทานก็คือการให้รางวัลหรือให้อาหารแก่จิตวิญญาณของตนเองเพื่อใส่รหัสของความเป็นบวกให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านโดยกระทำผ่านจิตใจหรือจิตสำนึกรายวันของเรานี่แหละครับให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความรักความเมตตาอะไรพวกนี้นะครับเพราะทำบุญแล้วมีความสุขคือจิตอิ่มเอิบเบิกบานใช่ไหมครับทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนบ่อยๆจนมันชำนาญอันนั้นก็คือเป็นการให้อาหารจิตวิญญาณของตนเองเพราะมันจะเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่จะช่วยทำให้ท่านมีอำนาจทางจิตวิญญาณสูงมากพอที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกหลุดพ้นออกไปจากเอกภพเพื่อบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานแปลว่ากลับบ้านของท่านได้เรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างความสุขให้ตนเองในลักษณะของความสุขโดยองค์รวมที่เราเรียกว่าสันติสุขถ้าจะให้ย้ำอีกครั้ง

ก็คงจะกล่าวได้ว่าการสร้างสันติสุขให้กับตนเองก็คือสร้างความสุขทั้งกายและความสุขทางจิตใจที่จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงความสุขทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่เร้นอยู่ในกายของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นเรานั่นเองครับแล้วเราก็ได้กล่าวว่าวิธีการในการสร้างสุขให้กับตัวเราเองก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เขามีความสุขในขณะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็กล่าวว่าหลักการในการสร้างความสุขให้กับตัวเองก็คือห่างไกลไปจากความทุกข์ได้นั้นนะเราจะต้องเข้าใจคำว่าพอเพียงตามหลักการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาตรัสสอนและก็ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เอาไว้นะนานและก็บ่อยครั้งแล้วด้วยผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในตอนที่แล้วเราเลยขยายคำว่าพอเพียงในความหมายที่เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นธรรมะที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะตามคันลองที่พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้ทางเอาไว้ให้เรานะครับโดยผมให้นิยามว่าความพอเพียงนั้นเท่ากับความพอดีบวกความพอมีและบวกความพอควรถ้าท่านต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยที่เป็นองค์สามคือความสุขที่เป็นองค์รวมที่ผมเรียกว่าสันติสุขเนี่ยนะฮะท่านก็จะต้องรู้จักสร้างความพอเพียงให้เป็นและดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยพอแรกก็คือพอดีโดยผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราจะพูดถึงคำว่าพอดีนั้นมันต้องหาเส้นแบ่งของความพอดีเส้นหนึ่งให้พบครับความพอดีเส้นหนึ่งที่ท่านจะต้องหามันเป็นเส้นแรกและเป็นเส้นหลักด้วยก็คือความพอดีของกายสังขารและความพอดีทางจิตวิญญาณของท่านโดยใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านนะเป็นผู้แสวงหาและทำหน้าที่ดำเนินความเป็นตนเองหรือดำเนินชีวิตของตนเองไปบนเส้นแบ่งที่อยู่ระหว่างความพอดีของกายกับความพอดีของจิตวิญญาณซึ่งมีจิตใจของท่านเป็นตัวแทนให้พบและดำเนินไปให้ได้ถ้าเป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้ดำเนินไปตามเส้นมัชฌิมนะฮะหรือพระองค์ทรงสอนว่าให้มีมัชฌิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังย้ำต่อจากคราวที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงเป็นคน2มิติด้วยกันทุกคนคำว่า2มิติแปลว่ามีกายสังขารนะที่ผมใช้คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมแปลว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกหรือการกระทำของจิตวิญญาณขณะที่เราก็มีอีกมิติหนึ่งคือมิติของจิตวิญญาณโดยมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อที่จะขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานั้นกระโดดโลดเต้นไปหรือดำเนินชีวิตไปเพื่อสร้างโลกสร้างตนเองและสร้างทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ทำลายนะครับรวมทั้งค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี้หรือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั้นๆว่าคำจุนโลกให้สมดุลไว้ตลอดไปเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราตรงนั้นครับนะนั่นก็คือความเป็น2มิติของมนุษย์เราแต่ละคนอย่างชัดเจนทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคน2มิติอย่างชัดเจนความพอดีจึงจำเป็นมากเลยที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจะต้องค้นหามันให้พบว่าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของเรานั่นแสดงว่าถ้าเราจะใช้จิตของเรารู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้แสดงออกรู้กระทำสิ่งใดก็ตามเราก็จะต้องสั่นสะเทือนจิตของเราเพื่อให้เกิดอาการอย่างนั้นแต่ต้องให้สอดคล้องกับความปรารถนาทางจิตวิญญาณหรือความต้องการทางจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองด้วยทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมีความพอดีตรงนี้ได้เราก็ต้องรู้อีกว่าแล้วจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สู้อุตสาห์สมสารนะเดินทางข้ามมิติข้ามจักรวาลมาปฏิสนธิทางวิญญาณเพื่อเกิดกายสังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเ

ือเอาพันธสัญญาหรือหน้าที่หลักที่สำคัญอะไรบ้างล่ะที่เขาจะต้องมาปฏิบัติและจิตวิญญาณของตัวเราเองแต่ละรูปธรรมแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติทางจิตเป็นยังไงเช่นเขามีการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเขามีคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกอะไรได้บ้างเนี่ยเขานึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรเนี่ยเขาแสดงออกอย่างไรเนี่ยเขามีการตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างไรบ้างจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบถ้าพูดกันง่ายๆคือความเป็นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าจิตวิญญาณของตนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบคือความเป็นมนุษย์เองเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะฮะให้สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในชีวิตประจำวันนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องสร้างความพอดีตรงนี้ให้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันมนุษย์เองโดยจิตหยาบหรือโดยจิตปัจจุบันนี้ก็เช่นกันก็ต้องเรียนรู้ได้ว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองนั้นมีความต้องการสิ่งใดบ้างที่จะให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเรานั้นสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อการตอบสนองความต้องการทางกายเอาล่ะเมื่อพูดตรงนี้เราคงจะต้องพูดสรุปสั้นๆได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายขึ้นว่าถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ที่พอดีเพื่อจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและมันจะกลายเป็นความมีสันติสุขเกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของกายนะคือกายสังขารของตัวท่านและต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยเพราะจิตของท่านหรือจิตปัจจุบันเป็นผู้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราหาความพอดีตรงนี้ไม่พบเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในตรงนี้คือปัญหาครับปัญหาตรงที่ว่าจิตปัจจุบันของมนุษย์ดีแต่หรือเอาแต่สร้างความสุขกายสุขใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดจะสร้างความสุขให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองเลยทั้งที่ความสุขทางจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยครับถ้ารู้นะแต่ที่ผ่านมามนุษย์จะรู้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจนะทำตนไปในชีวิตประจำวันเสมือนหนึ่งลืมไปเสียแล้วว่าในกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนั้นตนเองยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในและบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองเสียด้วยซ้ำทั้งที่เวลาญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือตายไปหรือบางทีเวลาตัวเองเนี่ยตายไปเนี่ยก็จะมีเชิญพระหรือนิมนต์พระมาทำพิธีสงฆ์เพื่อส่งวิญญาณบ้างละทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จิตวิญญาณบ้างละปากบอกว่าไม่เชื่อแต่กลับทำหรือปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้มันเลยดูเหมือนงมงายหรือสับสนในตนเองอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยจงจดจำคำว่าพอดีเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสม1ใน3ที่เป็นที่มาของคำว่าพอเพียงถ้ามนุษย์เราเข้าถึงความพอเพียงไม่ได้ความมีสันติสุขในชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นความมีสันติสุขในชีวิตก็คือความสุขทางกายและความสุขทางจิตวิญญาณโดยจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รังสรรค์สร้างได้เห็นไหมฮะมันเส้นแบ่งตรงเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกเส้นแบ่งของความพอดีตรงนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการดำเนินคือมุ่งเดินสายกลางสายเนี้ยไม่เอียงมาทางโลกมากนักทางโลกก็คือทางกายสังขารหรือไม่หลุดโลกไปเลยแล้วเอียงไปสู่การสร้างความสุขทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองอยู่ด้านเดียวจนลืมทางโลกไปก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เราเป็นคน2มิติใช่มั้ยครับถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆก็คือว่าท่านมัวจะตะทําบุญสุนทานอย่างเดียวจนไม่ยอมทำมาหากินทำบุญสุนทานอย่างเดียวนะเพื่อให้รางวัลแก่จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นมิติทางพลังงานแต่ไม่เคยใส่ใจจะให้รางวัลทางกายสังขารว่าจะกินดีอยู่ดีจะทำยังไงจะดูแลร่างกายให้ปลอดภัยจะทำยังไงจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีอายุมั่นขวัญยืนจะทำอย่างไรจะพัฒนาสติปัญญาหรือยกระดับสติปัญญาของตนเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ฉลาดกับเขามั่งนะแทนที่จะใช้แต่สติปัญญามากดปุ่มใช้สมองซีขวาเพื่อใช้ปัญญาญาณในการศึกษาธรรมะเพื่อจะสังเคราะห์เอาความรู้จากธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมนะแทนการเรียนรู้ด้วยวิธีวิเคราะห์หรือแบบสมการเส้นตรงกันแบบเดิมๆอยู่ที่งกๆเงินๆนะหรืองุ่มๆงามๆอยู่แบบนั้นนะครับจะได้ทำกับเขาเป็น

ซะบ้างนะนะนั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องตระหนักรู้นะครับว่าความพอดีมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหาเส้นแบ่งตรงนี้ให้พบอย่าเอาแต่สนุกสนานอย่าเอาแต่ความเบิกบานในทางโลกอย่างเดียวเนี่ยเพราะความหนุกหนานหรือความเบิกบานทางโลกนะครับขออภัยความสนุกสนานด้วยความเบิกบานในทางโลกนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับความทุกข์อย่างที่ผมเรียนท่านเสมอถ้าสุขกายคือพอดีทางกายแต่ไม่พอดีทางจิตวิญญาณเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรท่านทราบไหมครับขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านอาจจะดูเหมือนสุขกายและสุขใจแต่จิตวิญญาณนั้นอาจจะวิเวกวิโวเวหรือวังเวงนะครับเขาไม่ได้สุขไปกับท่านด้วยเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ให้อาหารทางจิตวิญญาณแก่ตนเองเลยถ้าพูดแบบเหมารวมก็คือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักทำบุญสุนทานบ้างเพื่อให้รางวัลแก่จิตวิญญาณของตนเองในการสร้างความมีสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณไม่งั้นจิตวิญญาณก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะร่ำร้องที่จะได้พลังบวกพลังบวกอันเกิดจากการที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองจะสั่นสะเทือนคลื่นด้วยคลื่นของจิตที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกแล้วเมตตาถ่ายทอดกระแสของจิตที่เป็นบวกนั้นไปสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ให้ได้แต่ถ้าปรากฏว่าทั้งชีวิตเนี่ยครับเราเกิดมาเรารู้อย่างเดียวคือสร้างแต่ความสุขให้กับจิตหยาบของเราแต่เป็นความสุขที่ไม่ใช่สุขแท้จริงคือสุขดิบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกแบบเนี่ยครับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่อาจจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองตามไปด้วยได้เพราะเขามีคุณสมบัติอย่างเดียวคือต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกเท่านั้นถ้าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นอื่นเนี่ยเขารับรู้ไม่ได้มันพอตายไปในชาตินี้จิตวิญญาณก็ต้องเสียชาติเกิดครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะจิตหยาบไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้ก็ใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตอยู่ในการดำเนินชีวิตรอดพอในที่สุดนะก็อายุสั้นนะครับเพราะจิตวิญญาณพลังมอดพลังม่อยแล้วนะครับก็ต้องทิ้งกายสังขารไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆปลี้ๆในการเกิดมาในภพชาตินี้ไปซะอีกหนึ่งภพชาตินะนี่เราพูดแบบเหมารวมระหว่างมิติของจิตวิญญาณกับมิติของกายสังขารไปควบคู่กันหวังว่าท่านผู้ฟังคงไม่สับสนนะครับนะเนี่ยนี่คือความจริงที่จริงแท้ที่เราอยากจะเรียนผ่านรายการเทพทิพย์มงคลทำให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าจงหาความพอดีให้พบนะเหมือนกับแก้วน้ำเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าลิมิตของความพอดีของแก้วน้ำก็คือปากแก้วใช่ไหมครับที่เป็นขอบแก้วเนี่ยถ้าท่านเติมน้ำลงไปจนเต็มแก้วนะครับเก็บเต็มแก้วพอดีนั่นคือความพอดีน้ำก็ไม่หกลกล้นแล้วก็ออกมาเลอะเทอะนอกแก้วใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านเติมน้ำมากไปกว่าลิมิตคือมากกว่าขีดจำกัดที่ปากแก้วจะสามารถรับน้ำเอาไว้ได้น้ำก็จะล้นไหลหรือล้นหลามออกมานอกแก้วทำให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปอย่างนั้นเขาเรียกเกินพอดีถูกต้องไหมครับหรือความจุของอาหารที่ท่านจะทานเข้าไปในลำไส้ในกระเพาะของท่านก็เหมือนกันถ้ามีความจุได้แค่สองจานเต็มๆเลยนะครับนะสองจานข้าวนะครับถ้าท่านทานข้าวเข้าไปในท้องในไส้ของท่านสองจานจะเต็มอิ่มพอดีแต่ถ้าหากว่าท่านทานเกินจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดทุกข์ใช่ไหมก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าใส่ไปเกินพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะคือล้ำของความพอดีล้ำเส้นของความพอดีก็จะมีปัญหานั่นคือความทุกข์มันการแสวงหาความสุขก็เหมือนกันครับถ้าท่านแสวงหาความสุขในทางโลกที่เป็นโลกียธรรมนะฮะซึ่งเป็นสุขที่ยังคู่กับทุกเนี่ยถ้าท่านแสวงหาความสุขจนเกินพอดีทุกจะเกิดขึ้นทันทีครับเพราะว่าถ้าเลยเส้นแบ่งระหว่างสุขกับทุกเนี่ยถ้าท่านแสวงหาความสุขจนเกินพอดีมันก็จะไปหาทุก นี่คือความจริงครับแต่ขณะที่นั่งนิ่งๆอย่างนี้ครับหลายคนก็มีคำถามว่าอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นเราแสวงหาความทุกข์ให้ถึงที่สุดดีไหมครับเพื่อเลยทุกไปแล้วมันจะเลยเส้นแบ่งของความทุกข์กับสุขมันจะได้เข้าไปหาสุขบ้างอันนี้เห็นท่าจะจริงนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนเราท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับบางคนเนี่ยนะไม่ปฏิเสธกับความทุกข์ในชีวิตไม่ว่าความทุกข์ใดๆที่ตัวเองจะพบผ่านเผชิญเช่นคนยากคนจนที่หาเช้ากินค่ำคนที่ตกระกำลำบากด้วยการค้นหาขยะหาอะไรต่างๆเอามาขายเพื่อเอาปัจจัยมายังชีพคือหาเงินมาเลี้ยงชีวิตตนเองแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ตามอัตภาพดูเหมือนเขาไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะฮะเขาใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างปกติและอย่างเรียบง่ายเหมือนกับว่าเขามีความสุขอย่างไรอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเป็นเพราะว่าเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นเรียนรู้จะอยู่กับความทุกข์นั้นอย่างลงตัวเนี่ย

และเมื่อมันทุกข์จนถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยเกิดความเคยชินเกิดความเคยตัวก็เรียกว่าเกิดความคุ้นชินขึ้นมานะถ้าฟังให้ไพเราะหูนะก็จะรู้สึกปกติรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเขาจะไม่มุ่งหมายที่จะหาความสุขเขาจะไม่มุ่งหมายที่จะปฏิเสธความทุกข์ที่เขาเผชิญเขาดำเนินชีวิตของเขาไปอย่างเรียบง่ายนะเมื่อมันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปตามปกตินะไปทุกข์ไปตามอัตภาพเดี๋ยวตัวสุขมันก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมฮะความสุขตรงนี้ในความหมายของคนที่ทุกข์จนชินมันไม่ได้หมายความถึงความสุขที่เป็นความเสียวความสุขที่เป็นความสมหวังสมรักสมใจสมอยากอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่แต่เป็นความสุขที่เรียกว่าสงบเป็นความสุขที่พอมีพอดีพอควรนั่นเองนะที่ว่าไว้นะเนี่ยนี่คือตัวอย่าง ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะหาเส้นแบ่งของความพอดีระหว่างของสองสิ่งคือทุกข์กับสุขนะพอดีระหว่างได้หรือคำว่าไม่ได้ความพอดีระหว่างพอกับไม่พออะไรตรงเนี้ยนะฮะก็จะยิ่งดีใหญ่นั่นคือความหมายในการดำเนินชีวิตแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแล้วสิ่งที่ผมจะเรียกว่าความพอดีและอยากจะชี้ตรงนี้ก็คือมัชฌิมนะเส้นมัชฌิมคือเส้นตรงกลางระหว่างการสร้างสุขให้กับกายสังขารและการสร้างสุขให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองนั่นคือสิ่งสำคัญครับนั้นความพอดีก็คือการเดินทางสายกลางระหว่างเส้นแบ่งเส้นนี้ครับให้เหมาะสมคือต้องประพฤติดีด้วยนะต้องสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพื่อช่วยเกื้อกูลจิตวิญญาณของตนเองให้มีพลังอำนาจด้านบวกที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่จะมีประโยชน์ต่อการเป็นพลังงานขั้นพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่จะเพิ่มขึ้นในอันที่จะทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นมีพลังอำนาจเป็นพลังอำนาจที่จะดีดตัวเองออกไปจากระบบโลกดีดตัวเองออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพเพื่อหลุดพ้นไปสู่นอกระบบที่จะไม่มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งใดๆจะยึดรั้งเราได้ก็คือเหมือนจรวดนะครับพอมีแรงขับเคลื่อนสูงมากก็สามารถหลุดออกไปสู่วงโคจรของโลกได้นะหลุดออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของที่เรียกว่าแรงความโน้มถ่วงของโลกอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับจิตวิญญาณของเราเหมือนกันครับถ้ามีแรงหรือมีฤทธิ์มากพอก็จะดีดตัวเองออกไปจากระบบสามารถที่จะไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างอิสระได้ในนอกระบบเอกภพที่เขาเรียกว่าแดนสุญญตาซึ่งเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเปล่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนะอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นความสุขหรือความสงบสุขในจิตใจที่เป็นจิตใจที่เป็นด้านบวกที่สามารถถ่ายทอดคุณสมบัตินี้ไปสู่จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องทำให้ได้มันกุศโลบายของความพอดีก็คือสร้างสุขทางกายสังขารแล้วมีความสะดวกในการดำเนินชีวิตแล้วมีความสบายทางกายในการดำเนินชีวิตแล้วก็อย่าลืมสร้างสุขทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองด้วยสร้างความสะดวกให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับจิตวิญญาณของตัวเองที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยท่านผู้ฟังครับเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นก็อยากจะบอกว่าความพอดีที่ท่านจะสามารถสร้างได้ในมิติของจิตวิญญาณที่จะให้สัมพันธ์กับความพอดีในทางโลกที่ท่านพยายามแสวงหาความรวยความสวยความสุขความมีอายุวัฒนะอะไรต่างๆเหล่านี้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จด้วยความจริงที่ไม่ใช่ความลับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆคนทีเดียวนะครับนั่นก็คือประการที่1ครับถ้าท่านต้องการสร้างความพอดีให้เกิดขึ้นในมุมของจิตวิญญาณเพื่อให้พอดีกันกับในมุมของกายสังขารของท่านในทางโลกประการที่1ครับทั้งวันเลยนะครับในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตให้ท่านสั่นสะเทือนจิตใจของท่านที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกให้ได้คำว่าด้านบวกถ้าเป็นอารมณ์ก็คือความรักความรักจะมีส่วนผสมของความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาหรือความเป็นอุเบกขานะหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆความรักจะสั่งจะสื่อผ่านได้กับความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั่นเองครับนี่คือประการแรก ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะสั่นสะเทือนตนเองในมิติของจิตวิญญาณเพื่อจะสร้างความพอดีกันให้ได้ให้ทำให้รางวัลกับจิตวิญญาณของท่านได้ด้วยการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึก

นึกคิดด้านบวกอารมณ์รู้สึกด้านบวกเราพูดไปหมดแล้วนะครับการนึกด้านบวกก็คือการมองโลกในแง่ดีการมองคนอื่นในแง่ดีการมองตนเองในแง่ดีไม่ดูถูกตนเองว่าซวยละสิเราแย่แล้วสิกูอะไรแบบนั้นนะครับนั่นก็คือการนึกลบต่อตนเองมันจะเป็นการทำให้จิตวิญญาณของตนเองเสื่อมพลังอำนาจลงโดยไม่รู้ตัวและการมองคนอื่นในแง่ลบจิตของเรามันก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นลบถูกต้องไหมครับพอสั่นสะเทือนเป็นลบแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับจะเป็นโทษด้วยซ้ำเพราะว่าจะไปบั่นทอนพลังอำนาจหรือลดทอนพลังอำนาจด้านบวกของจิตวิญญาณของท่านที่มีมาตั้งแต่เกิดนะให้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราเกิดขึ้นเพราะอำนาจทางจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันต่ำมันจึงไม่สามารถจะเหวี่ยงตัวเองไปในที่ไกลๆไปเกิดในภพภูมิสูงๆได้หรือหลุดพ้นออกไปจากระบบเลยนะไปสู่คำว่านิพพานได้เป็นเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ให้รางวัลกับจิตวิญญาณของเราที่เป็นด้านบวกเลยเห็นไหมฮะการคิดก็เหมือนกันคิดสร้างโลกครับคิดสร้างสังคมคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยเมื่อสร้างสิ่งใหม่แล้วต้องไม่ทำลายสิ่งเดิมๆที่มีอยู่แล้วในระบบโลกให้มันเสียสมดุลไปอีกต่างหากด้วยเหมือนอย่างที่มนุษย์เราเนี่ยปู้ยี่ปู้ยำกับโลกจนเละเทะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ภัยธรรมชาติที่หลากหลายก็เกิดขึ้นไปทั่วทุกหัวระแหงของดาวเคราะห์โลกเราในขณะนี้ซึ่งลางร้ายที่เรียกว่าลางวิกฤตกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ตัวมนุษย์เราเข้าทุกทีมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าการทำลายระบบโลกก็หมายถึงการทำลายหรือทำร้ายตัวมนุษย์เองและขณะนี้ถึงเวลาแล้วครับที่โลกเราจะปรับสมดุลและมนุษย์เราจะถูกธรรมชาติเอาคืนครับเพื่อปรับความสมดุลท่านทั้งหลายจะได้เห็นกันนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ปริญญากล่าวเนี้ยมันเป็นความจริงมันจิตสำนึกของเราที่ถูกต้องก็อยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ไหมฮะเราต้องให้รางวัลด้านบวกแก่จิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนี่คืออย่างแรกครับนะนั่นคือการสร้างสมดุลเพื่อทำให้เกิดความมีสันติสุขทั้งกายและจิตวิญญาณร่วมกันอย่างที่สองต้องไม่สร้างกรรมทำเวรเพิ่มนะต้องไม่ก่อกรรมทำเข็ญกับใครมนุษย์หลายคนเข้าใจว่าการก่อกรรมทำเข็ญนั้นสร้างได้แต่ทางกายมั้งแต่จริงๆแล้วแค่จิตคิดชั่วกับเขาก็สร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสงบสุขได้และสงบทางกายสุขกายสงบทางจิตก็คือสุขจิตถ้าสองด้านรวมกันมันจะไม่ได้ว่าสันติสุขได้อย่างไรนะครับในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องความพอมีอีกครับที่จะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตวิญญาณของท่านได้โดยมีจิตเป็นผู้รับผิดชอบครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันครับ

พฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นนะฮะแล้วก็จะได้มีความเข้าใจว่าไอ้ด้านตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่ตัวเองได้เรียนรู้มันอยู่นั้นก็คือความสุขมันเป็นเช่นไรกันแน่ทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผู้ที่แม้กระทั่งจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเลยนะผมว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าไหนทุกข์ไหนสุขรู้สึกว่าค่อนข้างจะสับสนกับความเป็นจริงของทุกข์กับสุขในชีวิตประจำวันกันอยู่พอสมควรเหตุผลที่ผมกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่ายังมีมนุษย์อีกหลายคนที่เดินเหินอยู่ในชีวิตประจำวันในสังคมบนโลกใบนี้ครับปากก็บอกว่าในชีวิตนั้นต้องการความสุขความสงบในชีวิตแต่ว่าบทบาทการแสดงออกหรือพฤติกรรมการกระทำใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของตัวเองนั้นมันกลับสวนทางกันกับความปรารถนาสูงสุดที่มนุษย์อย่างตนเองนะจะสามารถตั้งความปรารถนาได้หมายความว่าปากเนี่ยก็บอกว่าปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขใส่ตนเนะแต่ว่าบทบาทพฤติกรรมต่างๆที่ตนแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันนั้นนะมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องที่ตัวเองตั้งไว้นะครับคือความสุขเลยมันเป็นการทำแล้วหาทุกข์ใส่ตัวเสียมากกว่ามีหลายเรื่องเช่นถ้าตนเองนะฮะเป็นนักเรียนความสุขของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือแล้วสามารถทำข้อสอบได้ได้คะแนนดีๆหรือสอบผ่านแต่ว่าอยู่เฉยๆนักเรียนจะได้คะแนนดีจะได้คะแนนมากๆหรือว่าสอบผ่านเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนี่ยการจะเป็นคนเรียนเก่งเรียนดีและสามารถทำข้อสอบยากๆได้จนกระทั่งสอบผ่านแล้วได้คะแนนดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องได้มาจากความมีมานะพยายามเป็นความมีมานะพยายามในเรื่องของการขยันทำการบ้านการขยันอ่านหนังสือนั่นต่างหากครับเมื่อขยันทำการบ้านและขยันอ่านหนังสือแล้วนักเรียนก็จะได้รับรางวัลในบ้านปลายคือสอบได้แล้วได้คะแนนดีๆซะด้วยนั่นก็คือความสุขของทุกนักเรียนหรือทุกๆคนที่เป็นนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนล้วนปรารถนาความสุขก็คือความสำเร็จในการสอบได้สอบผ่านแล้วก็ได้คะแนนดีๆเกรดดีๆด้วยทุกคนก็ปรารถนาเช่นนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับลูกหลานของท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาไม่ว่าระดับใดก็ตามบางคนยังเหลวไหลอยู่ครับคำว่าเหลวไหลแปลว่าการบ้านก็ไม่ยอมส่งครูงานที่อาจารย์ให้มาทำเป็นรายงานเป็นการค้นคว้าหรืออะไรต่างๆก็ไม่ยอมทำลอกเพื่อนมั่งละเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดบ้างละใช่ไหมหรือว่าหนังสือหนังหาก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยทบทวนตำรับตำราก็ไม่ค่อยได้พลิกกลับมาอ่านเลยนะกลับมาถึงบ้านก็เล่นไปบ้างทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นวันๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขไปวันๆเพราะไม่ต้องทุกข์กับบทเรียนไม่ต้องทุกข์กับเรื่องการบ้านอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วภาระหน้าที่ของตัวเองนั้นจะต้องทำการบ้านจะต้องขยันอ่านหนังสือด้วยกันทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้านักเรียนคนไหนเหลวไหลขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเนี่ยพอตอนปลายภาคปลายเทอมหรือปลายปีก็จะต้องเห็นดีกันนะครับก็คือทำข้อสอบไม่ได้เมื่อทำข้อสอบไม่ได้ก็ต้องสอบตกหรือทำข้อสอบได้มั่งไม่ได้บ้างก็ได้คะแนนไม่ดีวิดตกอย่างเงี้ยครับถามว่าจะแฮปปี้มีสุขไหม ก็คงจะไม่มีความสุขเห็นไหมฮะความสุขที่จะได้รับหรือจะเกิดขึ้นในจิตใจมันต้องมาจากความสำเร็จและความสำเร็จนั้นก็ต้องได้มาจากการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องที่มันเกื้อกูลต่อความสำเร็จนั้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างว่าถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์ตรงนั้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าเราจะมีความสุขในบ้านปลายเมื่อห่างไกลจากความทุกข์แล้วเนี่ยมันดีตรงไหนอย่างไรการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันย่อมมีผิดพลาดบกพร่องย่อมมีข้อตำหนิ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้มีสาระสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งถ้าฟังดีๆแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากล่าวย้ำซ้ำเติมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้ก็คือหน้าที่นะครับหรือบทบาทของผู้ประพฤติธรรมก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายอย่างเราท่านๆเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เอาไว้ให้มากนะครับเราก็เลยพูดถึงเรื่องของความทุกข์และความสุขกันอยู่บ่อยๆมันไอสิ่งที่บอกว่าจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เห็นทีจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกข์กับสุขนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์กันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แต่ละคนที่พยายามดิ้นรนดำเนินชีวิตกันไปในแต่ละวันก็เพื่อจะแสวงหาความสุขแล้วก็ข้ามให้พ้นความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมจะกล่าวในวันนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันของตนเองกันได้นั่นก็คือว่าผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นมนุษย์ให้เป็นเพื่อที่จะสร้างความสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองในทั้งสองมิติไปพร้อมๆกันแล้วบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายนั้นจะปฏิเสธการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์และความสุขไม่ได้นะครับการเรียนรู้ในประการแรกที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไรและทุกข์คืออย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรนะแล้วก็ทุกข์คืออย่างไรแล้วเราจะไปเรียนรู้สิ่งอื่นที่จะให้ก้าวหน้าไปไกลกว่าปกติในอันที่จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและจิตวิญญาณของตนเองนั้นก็เห็นทีจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเราจะเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจมันด้วยนะเพราะฉะนั้นคำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นน่าจะมีคำอธิบายที่จะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้กระจ่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะสร้างทุกข์ให้กับตนเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการ

มอแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือให้ความสุขกับจิตใจเราให้ความสุขกับกายสังขารของเราหน้าที่ของเราจึงต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไรนะทุกข์ก็คืออาการนะครับอาการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตของเราที่เราไม่พึงประสงค์ที่จะให้มันสั่นสะเทือนแบบนั้นใช่ไหมฮะความทุกข์อาจจะมาจากความวิตกกังวลความทุกข์อาจจะมาจากความเจ็บปวดรวดร้าวความทุกข์อาจจะมาจากความผิดหวังเนี่ยความทุกข์มาจากความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ในความหมายที่เรากล่าวถึงด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์แปลว่าเข้าสู่ความสงบสุขนะฮะซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้เที่ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรล่ะเราจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเรานะมันว่างไปจากความทุกข์แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับมันต้องใช้สติปัญญาเนาะเราจะต้องดับทุกข์ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของเราเราจะต้องข้ามพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของเรานี่เองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราจะดับทุกข์ของเราเราจำเป็นจะต้องใช้สิ่งเดียวเท่านั้นคือสติปัญญาแล้วถามว่าสติปัญญาของเราในชีวิตประจำวันนั้นน่ะนะมันจะได้มาจากไหนมันจะได้มาอย่างไรสติปัญญามันเกิดได้อย่างไรตรงนี้ครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ท่านจะต้องฝึกฝนกันผมจึงขออนุญาตเรียนย้ำซ้ำเติมไว้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์หรือข้ามพ้นความทุกข์ใดๆหรือจะดับทุกข์แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับเราจะต้องค้นหาปัญญาของเราให้พบโดยเฉพาะปัญญาญาณที่เกิดจากการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเป็นสติปัญญาที่สูงกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ซึ่งมันมีวิธีคิดที่หลากหลายมากแล้วก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณซึ่งเป็นสติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายแม้ว่าผมเคยเรียนผ่านทางรายการนี้แล้วว่าการใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายนั้นมันจะเป็นระบบกดปุ่มไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเหมือนสมองที่ใช้ในการคิดแบบจิตมนุษย์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะใช้สติปัญญาในระดับนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้วิธีกดปุ่มเอาผมก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าปัญญาที่จะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์ได้ปัญญาที่ทำให้เรามองเห็นความทุกข์แล้วเลี่ยงที่จะไปวอแวหรือตอแยหรือแตะต้องกับความทุกข์นั้นได้มันเป็นสติปัญญาที่ต้องใช้พลังอำนาจของสมองซีกขวานำซีกซ้ายเท่านั้นนะครับซึ่งในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าได้เขียนไว้ตั้ง 20-30 เล่มนะครับนะ 20-30 ปกนะฮะหนึ่งในนั้นถ้าจำไม่ผิดก็เป็นซีรีส์ที่4นะฮะเราพูดเอาไว้ในหนังสือชื่ออภิปรัชญามนุษย์ในมิติคู่ขนานครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าระดับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเอามาใช้ดับทุกข์เอามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันว่าไหนทุกข์ไหนสุขและให้ข้ามพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียนะเพื่อจะดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้เพื่อจะทำให้จิตใจตัวเองนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรแบบนี้มันจะต้องใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายมันมีกลไกของมันยังไงมันมีกระบวนการของมันอย่างไรตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะแทนที่จะฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างเดียวผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะกระจ่างมากขึ้นนะแทนที่จะฟังทางวิทยุอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าพอผมพูดปั๊บเนี่ยมันก็ผ่านหูท่านแล้วก็พูดแล้วก็เลยไปเลยนะแต่ว่าถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยถ้าอ่านแล้วบรรทัดไหนไม่เข้าใจท่านสามารถหยุดแช่อยู่ตรงบรรทัดนั้นแล้วทำความเข้าใจมันเสียใหม่ได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคนที่ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อที่จะใช้สติปัญญาชั้นสูงเหนือกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์นั้นเวลาเรากำลังใช้มันเนี่ยนะฮะเราจะรู้สึกเพลิดเพลินครับรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกเบิกบานเหมือนกับตอนที่ศิลปินเขากำลังทำงานนะครับศิลปินก็มีนักร้องเนี่ยร้องเพลงเนี่ยที่ตัวเองชอบแล้วก็เพลิดเพลินนะครับนักร้องนักพากย์นักพูดใช่ไหมครับนักเขียนนักวาดนะหรือว่าจิตรกรนะฮะหรือประติมากรประติมากรรมอะไรแบบนี้นะครับเวลาเขาทำงานของ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

เราเนี่ยก็จะมีความสุขมากๆเลยนะนี่ตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ในขณะที่สร้างสรรค์งานที่เป็นเลิศซึ่งต้องใช้สติปัญญาเท่านั้นนะศิลปินบางท่านเวลาวาดภาพเนี่ยสามารถวาดได้เลยโดยไม่ต้องสเก็ตภาพเลยซ้ำไปนะนั่นก็คือใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณหรือจิตใจเบื้องลึกนะครับอันเกิดจากสติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่เราอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องการที่จะล่วงพ้นกับความทุกข์จริงๆนะครับเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเราเท่านั้นเราจะไปใช้อย่างอื่นเห็นทีจะไม่ได้นะสติปัญญาที่เราจะใช้ผมย้ำอีกครั้งว่าใช้ขวานำซ้ายเวลาคิดต้องคิดเพื่อให้อย่าคิดเพื่อเอาเนะและเวลาคิดก็อย่าตีกรอบความคิดของตัวเองนะเอาไว้ในกรอบแคบๆนะครับก็พยายามคิดนอกกรอบให้ได้ถามว่าคิดนอกกรอบคืออย่างไรอันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อในหนังสือชื่ออภิปรัชญามนุษย์ในมิติคู่ขนานเราก็ได้กล่าวไว้แล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้พูดถึงเรื่องการเรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คืออย่างไรแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นทีจะต้องพูดเรื่องสุขคืออะไรด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันหน้าวันหลังหรือในช่วงที่ผ่านมาผมพูดบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์โดยที่ตัวเองมีความสุขให้จงได้เราจะทำอย่างไรเราอธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่ามีหลายท่านทีเดียวนะฮะก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยกันว่าอยากให้อาจารย์ให้ความหมายของคำว่าทุกข์หน่อยว่ามันต่างกันอย่างไรกับคำว่าสุขอะไรเงี้ยนะซึ่งตะกี้นี้ก็กล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสุขความสุขก็คือความสุขที่ไม่ได้มาจากความสมหวังและเป็นสุขความสุขก็คือสิ่งที่ไม่ได้หมายความว่าใครทำอะไรถูกใจพอใจแล้วเป็นสุขนะฮะความสุขหรือความทุกข์ในเชิงธรรมะที่มีความหมายในเชิงอภิปรัชญาซึ่งเป็นเรื่องของจิตนั้นมันหมายถึงว่าความสุขหมายถึงความสงบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตที่สงบก็คือจิตที่เป็นสุขจิตที่เป็นสุขก็คือจิตที่ไม่ทุกข์นะครับจิตที่ไม่ทุกข์ก็คือจิตที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานมีแต่ความเพลิดเพลินนะมีแต่ความสุนทรีอยู่ในจิตใจเท่านั้นไม่มีวิตกไม่มีกังวลไม่มีอารมณ์เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านลบอะครับไม่มีครับว่างไปจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบเหล่านั้นเสียได้นั่นแสดงว่าจิตใจก็เป็นสุขแล้วเนี่ยส่วนไอ้สุขทุกปกติที่เราเคยชินกันแล้วเราเรียกกันว่าสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้เที่ยงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงใครที่เจอกับความทุกข์ในชีวิตประจำวันเราก็อยากจะบอกว่าขณะที่เมื่อมีความสุขนั้นก็ไม่แท้เที่ยงสุขนั้นก็ไม่แท้จริงได้เวลาเรามีความทุกข์เราก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นความทุกข์นี่โอ้โหแย่มากเลยในชีวิตที่ฉันต้องมาเจอชะตาลิขิตนะไอ้ความทุกข์ขนาดนี้ท่านก็ต้องทำใจยอมรับความจริงให้ได้ว่าไอ้ความทุกข์ที่ท่านสัมผัสไอ้ความทุกข์ที่ท่านเผชิญอยู่ในขณะเนี้ยนะมันเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้เที่ยงหรอกเพราะมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็คลายทุกข์ได้เมื่อมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็สางทุกข์ก็หายทุกข์ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครหรอกที่จะทุกข์ตลอดชีวิตโดยเฉพาะทุกในเรื่องเดิมๆหรือทุกในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องหาวิธีเลี่ยงพ้นความทุกตัวนั้นให้ได้หรือต้องหาวิธีข้ามพ้นความทุกตัวนั้นให้ได้ขอให้เราเข้าใจกันแล้วกันว่าทุกนั้นมันคืออย่างไรทุกนั้นมันคืออะไรประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่พ้นจะต้องใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณอยู่ดีครับความรอบคอบความแยบยลในการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยซึ่งนำพาความทุกข์มาให้กับเรานะตรงนี้ต้องอาศัยสติปัญญามีน้อยเลยนะครับและถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าปัญหาคืออะไรความทุกข์มันคืออะไรการหาเหตุที่จะดับทุกข์ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจคำว่าทุกข์คืออะไรแล้วแล้วก็สุขคืออะไรแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็จำไว้ว่าอย่าไปเผลอตกหลุมพรางของมันเข้ากันละกันนะครับเพราะว่าความสุขความทุกข์ในแง่ของโลกิยธรรมนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนและเมื่อมองในแง่ความทุกข์ในด้านของทุกข์มันก็ไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกันสมมุตินะครับสมมุติว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีกลางวันกับกลางคืนถ้าหากว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ย

ชอบกลางวันมากกว่าเพราะมีแสงสว่างแล้วก็ใช้เวลาในเวลากลางวันนั้นเดินเหินไปไหนมาไหนก็สะดวกและทำมาหากินก็ง่ายนะเพราะว่ามีแสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นตัวช่วยและในทางกลับกันท่านก็ไม่พึงประสงค์เวลากลางคืนซึ่งเป็นความมืดธรรมะคือธรรมชาติก็ได้สอนให้เรายอมรับในหลักความจริงแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีหรอกที่โลกของเรานั้นจะมืดและไม่สว่างและในขณะเดียวกันก็ไม่มีหรอกที่โลกเราจะสว่างและไม่มืดใช่ไหมครับมันจะต้องสลับกันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างถ้าสมมติว่ามืดเป็นด้านของความทุกข์เนื่องจากว่าเป็นด้านที่มนุษย์อย่างเราท่านเนี่ยไม่พึงประสงค์นะไม่พึงประสงค์ขณะที่กลางวันที่มีแสงสว่างพอฟ้าสางนักไก่ก็ร้องขันเอ๊กอีเอ๊กพวกเราก็เบิกบานเริงร่าออกจากบ้านไปทำมาหากินกันไปทำงานกันอย่างมีความสุขอย่างมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ากลางคืนเปรียบเสมือนสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในเวลากลางวันก็เปรียบเสมือนความสุขใช่ไหมในชีวิตประจำวันมันถ้าเราเห็นว่าโลกเราเนี่ยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มีสว่างพอสว่างแล้วก็มืดมืดแล้วก็สว่างมันสลับคละเคล้ากันไปอย่างเนี้ยมันความสุขหรือความทุกข์ในแง่ของโลกิยะเนี่ยที่เป็นโลกิยะธรรมนะฮะก็แปลความหมายได้ว่าไม่มีอะไรหรือไม่มีใครสามารถจะสุขได้อย่างยาวนานหรอกถ้าสุขแบบโลกียธรรมเนาะและทุกข์ก็เช่นกันครับถ้าใครทุกข์ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทุกข์ตลอดชาติหรือจะทุกข์ตลอดชีวิตใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันก็ต้องมีสุขสลับคล้าคล้ากันไปแหละนะเพราะนั่นก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติมันเวลาเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ในเชิงโลกียะเราก็ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้ยอมรับว่าเมื่อมันทุกข์ได้นะเดี๋ยวก็คลายทุกข์ได้นะและในขณะเดียวกันถ้าเราได้เผชิญกับความสุขเราก็ต้องรีบตักเตือนตัวเราเหมือนกันว่าดะถ้าเราสุขแล้วเราจะต้องไม่หลงระเริงถ้าสุขแล้วเราจะต้องไม่ลืมตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะทุกข์มาบ้างสิครับเพราะมันสุขถึงสุดๆแล้วมันก็ต้องทุกข์ตามมาไอ้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดนะครับว่าถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสามารถนำพาตนเองกับจิตวิญญาณของตนให้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสันติสุขคือความสงบในจิตใจแล้วก่อให้เกิดความปิติความอิ่มเอิบความเบิกบานในการเป็นมนุษย์นะอย่างเนี้ยโอเคนะก็เรียกว่าเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนนะไม่มีคำว่าทุกข์เข้ามาสอดแทรกแน่นอนแต่ถ้าหากว่าปรารถนาจะได้สิ่งใดในชีวิตพอได้มาแล้วก็ดีใจดีใจแล้วก็แปลความหมายในความสมหวังของตัวเองว่านั่นแหละฉันกำลังมีความสุขละแล้วเป็นไงครับถ้าสมมุติว่าเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปนะไอสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็เสื่อมในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกเฉยเฉยเห็นไหมครับที่เราคุยว่าสุขมันกลับหมดสุขละถึงแม้ยังไม่ทุกข์นะฮะแต่ก็ว่างไปจากความสุขแล้วจิตก็ว่างว่างนิ่งนิ่งแล้วเห็นไหมครับและถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้จักพอครับเสื่อมแล้วนะฮะแต่ยังอยากจะหามาใหม่อยากจะหามาเสริมเติมเพิ่มอะไรอีกอย่างเนี้ยครับก็ทุกข์อีกแล้วครับทุกข์กับการแสวงหาว่าจะหามาใหม่ได้ยังไงได้สักกี่มากน้อยนะหรือพอหามาได้เยอะๆแล้วก็ทุกข์ต่อไปอีกครับนอกหลังจากดีใจได้แป๊บเดียวทุกข์ตรงไหนครับทุกข์ตรงที่ว่าฉันจะรักษามันไว้ได้ยังไงที่จะไม่มีใครมาขโมยมาขมายของฉันไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์สุขลักษณะแบบเนี้ยนะผมปิดท้ายรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้ความทุกข์ความสุขลักษณะเนี้ยมันเป็นขยะของชีวิตนะครับมันเป็นขยะทางจิตใจมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยนะความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบเราต้องย้ำกับตัวเราเองอย่างนั้นครับความสุขที่ได้มาเดี๋ยวก็มีสูญเสียเดี๋ยวก็ทุกข์ครับเรื่องนี้เดี๋ยวตอนต่อไปเห็นทีจะต้องขยายความกันต่ออีกสักหน่อยละกระมังครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยน

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลา

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของความทุกข์ความสุขแล้วก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงความสุขที่เป็นความสงบ

ขณะที่เรายังไม่อิ่มเนี่ยขณะที่เรายังไม่สมอยากเนี่ยมันเป็นไงครับก็เสียดายโถไม่น่าหมดเลยนะยังสวาปามยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มท้องเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้และก็การเผชิญกับสถานการณ์ทางจิตใจลักษณะอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่ามันเปลี่ยนผันจากความสุขมากลายเป็นความทุกข์ได้อย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปลายทางของความสุขมันก็คือปลายทางของความทุกข์นั่นเองหรือจุดใดที่เป็นจุดแห่งทุกข์จุดนั่นก็จะมีสุขปนอยู่ด้วยเสมอคำว่าสุขที่เกิดจากทุกข์ก็คือทุกข์เสียจนชาชินทุกข์จนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองขณะนี้กำลังทุกข์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นมีความสุขหรือสนุกสนานกันไปใช่ไหมครับอันนี้ครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงเรื่องของทุกข์และสุขเราก็จะต้องมาสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเราเองในการที่จะเรียนรู้เรื่องของทุกข์ของสุขด้วยและก็ในตอนที่แล้วเราก็ย้ำว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของทุกข์กับสุขนั้นเราจะสามารถเข้าถึงมันอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้สติปัญญาของเราเท่านั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังใฝ่หาความสงบสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ความทุกข์ให้ถ่องแท้เมื่อเรียนรู้ความทุกข์ได้อย่างถ่องแท้แล้วนะมันก็จะมีกรรมวิธีในขั้นต่อมาอีกว่าบางครั้งเมื่อรู้ว่าเป็นความทุกข์เราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้เสียถ้าหากว่าความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธมันนะครับเพราะถ้ายิ่งไปปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่เราไม่พึงพอใจคำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่หรือสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเรายิ่งไปปฏิเสธพยายามคิดว่าจะปฏิเสธมันก็จะยิ่งนำเราไปสู่ความทุกข์ให้หนักหนามากขึ้นซะอีกด้วยซ้ำไปนะมันจึงไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกข์นั้นคือยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าทุกข์แบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่ามนุษย์คนไหนไม่ว่าเราหรือใครก็ตามล้วนจะต้องมีโอกาสได้พบผ่านเผชิญกับมันทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยจิตใจของเราก็จะเยียบเย็นลงจิตใจของเราก็จะสงบสุขลงเราจะไม่ต่อสู้เราจะไม่ดิ้นรนอะไรที่จะให้พ้นทุกข์นั้นเห็นไหมฮะมันหมายความว่าถ้าเป็นความทุกข์ที่เป็นความจริงนะฮะเราก็วางเฉยมันได้แต่ขณะเดียวกันกับการที่ความทุกข์มันเกิดมาจากการที่เราเองรู้ไม่เท่าทันไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทำโดยไม่เข้าถึงไม่เข้าใจทำโดยความประมาทหรือขาดความรอบรู้หรือขาดการยั้งคิดก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วยไม่ใช่แค่ยอมรับว่าเราทำผิดพลาดไปเราก็ต้องยอมรับทุกข์นั่นนะแค่นั้นไม่พอครับเราก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยว่าแล้วเหตุแห่งการทำผิดพลาดจนทำให้เราเองเกิดความทุกข์นั้นอ่ะมันคืออย่างไรเราผิดพลาดตรงไหนทำไมเราจึงผิดพลาดนั่นก็คือคนที่ฉลาดก็จะต้องเรียนรู้ด้วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับต้องเรียนรู้ว่าข้อผิดพลาดของตนเองที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้นั้นมันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนมันเป็นความเหลวไหลของเราตรงไหนเราเรียนรู้ตรงนั้นซะเพื่อจะได้แก้ไขถ้าเราสามารถแก้ไขเหตุแห่งความผิดพลาดที่นำพาความทุกข์มาให้เราในปัจจุบันนี้ได้วันหน้าปัญหาแบบนี้วันหน้าสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเราแบบนี้หรือในวันหน้านะไอความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างเช่นวันนี้มันก็จะดับไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถเข้าถึงและเข้าใจความทุกข์ได้อย่างถ่องแท้ดีเท่ากับที่เราจะเรียนรู้มันด้วยตัวเราเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามที่จะเรียนท่านผู้ฟังว่าอะไรก็ตามทีบางครั้งถ้ามันเป็นเรื่องของความทุกข์เนี่ยนะเราเลี่ยงพ้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลี่ยงถูกต้องไหมครับเมื่อเราเลี่ยงพ้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลี่ยงแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่เราเลี่ยงได้ที่มันเป็นความทุกข์นะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปข้องแวะวอแวกับมัน

เราก็เลี่ยงซะใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าขอให้เรามีสติขอให้เราสามารถเข้าถึงปัญญาของเราและใช้มันอย่างถูกต้องและใช้มันอย่างเต็มประสิทธิผลเต็มประสิทธิภาพอะไรแบบนี้นะมันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงนั้นบทบาทของเราในเรื่องที่ผมกล่าวเนี้ยนะครับเราจะต้องละเว้นไม่ได้ครับเราจะประมาทไม่ได้เราจะเผลอเรอไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกครับถ้าเราทุกข์ถ้าเราเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ให้ถามว่าทุกเนี้ยเราเป็นผู้สร้างหรือคนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถ้าคนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้เราอย่างมีความสุขให้จงได้หลายคนก็ถามว่าอ้าวเมื่อมันทุกเนี่ยนะอาจารย์จะให้เขาหรืออยากให้ตัวเราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้เราอย่างมีความสุขได้อย่างไรสิ่งเดียวที่ผมย้ำเสมอว่าคนเรานั้นนะครับทุกอย่างจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นนะครับและเมื่อยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วเราต้องรู้จักปรับตัวเราเข้าหาสิ่งนั้นปรับตัวเราให้เข้ากันหรือกลมกลืนกันกับสิ่งนั้นให้ได้ด้วยไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อต้านนะไม่ไปดัดมันนะฮะเข้าหาเราแต่เราจะพยายามปรับตัวเราเข้าหามันหรือเข้าหาสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็จะสามารถสร้างความกลมกลืนสร้างความรื่นรมนะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมได้อย่างสบายๆท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องของความทุกข์เนี่ยนะครับเรากล่าวว่าท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขให้ได้ถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขไม่ได้เนี่ยนะฮะปัญหาในการดำเนินชีวิตของท่านก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นความมีสันติสุขสำหรับตัวท่านเองมันก็มิอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากมันหลายคนจึงพยายามพร่ำถามอาจารย์มาตลอดนะครับว่าเอ๊แล้วเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ด้วยจิตที่สงบสุขได้อย่างไรนะดังอย่างที่บอกว่าต้องรู้จักยอมรับความจริงความจริงอะไรล่ะครับที่เราจะต้องยอมรับนั่นคือสิ่งสำคัญผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะฮะว่าอย่างเช่นถ้าท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือท่านมีเพื่อนร่วมครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของท่านก็ได้นะหรือเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมโลกก็ตามครับที่เป็นคนใกล้ตัวสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยนะถ้าหากว่าครั้งคราใดก็ตามที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ว่าจะล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมหรือว่าวจีกรรมก็ตามคำว่ากายกรรมแปลว่าทำไม่ถูกต้องทางกายต่อท่านหรือวจีกรรมก็คือทำไม่ถูกต้องด้วยการใช้วาจานะพูดจะใส่ร้ายป่ายสีท่านใช้คำพูดที่ล่วงเกินท่านอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอย่างนี้ต่อท่านเนี่ยปกติแล้วท่านต้องโกรธถูกต้องไหมครับคำว่าโกรธมันหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั่นเองเพราะถูกกระทำที่เป็นลบนะฮะถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้เพื่อจะยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้อย่างไรสติปัญญาปกติอาจจะเข้าถึงยากคงต้องใช้ปัญญาญาณซึ่งเกิดจากการกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเท่านั้นอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับโดยสมองซีกขวาเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสอนตัวท่านเองให้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงต่างๆในทุกสิ่งที่ได้พบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันกันได้อย่างง่ายดายมากเลยแต่ถ้าเป็นสมองซีกซ้ายคิดด้วยสมองซีกซ้ายตรงนั้นคือคิดแบบจิตมนุษย์การยอมรับความจริงในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเหลวไหลของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากเลยครับถ้าใช้สมองซีกซ้ายนะครับเพราะว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยมันเป็นสมองที่เวลาคิดแล้วมันจะยึดติดกับอัตตาตัวตนคือตัวกูของกูนะอยู่มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ยากที่จะละวางกันง่ายๆด้วยซ้ำไปผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าวิธีคิดเพื่อจะทำให้เกิดการยอมรับความจริงในสิ่งที่เพื่อนเขาพูดไม่ถูกหูเราไม่ถูกใจเราในสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเขากระทำที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราซึ่งปกติแล้วเราจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเลยซึ่งอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นนั้น
คือสิ่งที่เราเรียกมันว่าความทุกข์ที่เป็นโลกิยธรรมนั่นเองนะครับมันมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นมันให้ได้ถามว่าเราจะทำยังไงวิธีคิดไงครับเราจะต้องหาสติปัญญาของเราให้ได้แล้วก็ใช้มันให้เป็นด้วยวิธีคิดอาจจะนะนี่เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับอาจจะบอกกับตัวเองว่าไอ้เพื่อนคนนี้ที่มันก้าวล่วงเราหรือมันล่วงเกินเราแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นมันอยู่ในขณะนี้นะครับจะเอาเรื่องเอาราวมันอยู่เนี่ยถามว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำกับเราที่ผมเรียกว่าเป็นพฤติกรรมขยะเนี่ยนะฮะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราเอาซะเลยที่เขาทำอย่างเงี้ยนะครับถามว่าให้เราถามตัวเราเองว่าเขาถ้าเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราล่ะในสถานการณ์เดียวกันในเงื่อนไขเดียวกันไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะแบบที่มันกระทำต่อเราเช่นนี้ด้วยใช่หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วมันต้องมีคำตอบว่าใช่ทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่มันกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือมันล่วงเกินเราเนี่ยไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือจิตใจก็ตามมันทำไปเพราะมันมีนิสัยไม่ดีซึ่งคำว่านิสัยไม่ดีแปลว่าอะไรครับท่านผู้ฟังครับนิสัยไม่ดีก็แปลว่าเขามีพฤติกรรมขยะแบบนั้นน่ะเขาประพฤติปฏิบัติจนเคยชินเคยตัวของเขานะครับคำว่าเคยชินเคยตัวแปลว่าไม่ว่าเขาจะเจอใครไม่ว่าเขาจะคบใครไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเขาก็จะเอาลักษณะนิสัยที่ไม่ดีไม่งามหรือลักษณะนิสัยที่เหลวไหลของเขาเนี่ยครับไปประพฤติปฏิบัติกับมนุษย์คนอื่นเขาได้เสมอแล้วครับไม่ใช่เขาจะกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราซึ่งเป็นเพื่อนเขาแต่เพียงลำพังสักคนเดียวจะไม่ไหลล่ะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ฟังคิดได้อย่างนี้เนี่ยความทุกข์ในจิตใจก็จะบรรเทาลงก็จะลดลงได้ทันทีถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมมันลดลงก็เป็นเพราะท่านได้สติท่านสร้างสติทางวิญญาณให้กับตัวเองด้วยการยอมรับความจริงว่าไอ้ที่เขาทำไม่ดีกับท่านเขาล่วงเกินท่านเนี่ยมันเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานที่เป็นนิสัยด้านลบนะครับที่เรียกว่าสันดานเป็นความเคยตัวเป็นความเคยตัวของเขานะฮะที่ไม่ว่าเขาจะเจอเพื่อนคนไหนครับไม่ว่าจะเจอมนุษย์คนไหนถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันแบบนี้เขาก็จะแสดงออกหรือกระทำกับใครๆอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังครับจิตใจของเราก็จะเย็นจะเยือกลงได้อย่างง่ายดายเราจะไม่คิดจะเอาความเขาด้วยซ้ำไปถามว่าทำไมเราไม่คิดจะเอาความอ้าวก็เพราะเรารู้แล้วไงว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรือล่วงเกินเราคนเดียวนะไม่ใช่ตั้งใจหรือจงใจจะทำร้ายเรานะให้เราเสียอารมณ์หรือเสียสมดุลนะอยู่คนเดียวไม่ว่าเจอใครไอ้หมอนี่เจอใครมันก็เล่นงานเขาด้วยพฤติกรรมขยะแบบนี้ไปหมดนะครับนี่คือวิธีคิดวิธีหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองนะบรรลุธรรมะคือยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับค่อยๆยกไปในแต่ละวันซึ่งผมว่าตรงนี้ครับมันจะทำให้ท่านละวางความโกรธเกลียดเคียดแค้นต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเรามีความสามารถในการคิดเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องและแยบยลมันจึงทำให้เราได้ผลนะในแง่ของการสร้างสันติสุขให้กับตัวเองได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะใช้ปัญญาของเราเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ตรงนี้ได้คือไม่สามารถจะยอมรับในธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ผมเรียกภาษาชาวบ้านว่าสันดานที่ไม่ดีของคนอื่นนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเมื่อเขาสันดานที่ไม่ดีมีนิสัยเหลวไหลในด้านนี้แล้วเนี่ยเขาเจอใครก็กระทำอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่คนคนนี้ต้องแสดงอย่างนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าในทางกลับกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆในโลกเนี้ยเขาเจอเขาคบหาเขาจะไม่มีวันแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีไม่งามที่ไม่น่าพึงประสงค์แบบนี้กับใครเลยยกเว้นมาทำกับเราคนเดียวอย่างนี้สินะมันน่าจะโกรธครึ่งเขาหรอกถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแนวคิดนะครับมันท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นการที่เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะฮะยอมรับความจริงในสิ่งที่คนอื่นทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้
มันมีวิธีมองอีกแบบหนึ่งที่จะต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนั่นก็คือผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราจะต้องมองหาคุณค่าของประสบการณ์ที่เขาหยิบยื่นมาให้เราด้วยการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นเราต้องมองหาคุณค่าจากประสบการณ์ตรงนั้นให้พบหรือเราจะต้องมองหาของตัวคุณค่าของตัวตนคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือล่วงเกินเราให้พบนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าหาพบทั้งสองอย่างโดยการใช้สติปัญญาก็เข้าท่าดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแต่ความสงบสุขไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแน่ๆถ้าผู้ฟังว่าจริงไหมครับเช่นนะเรามองหาคุณค่าของไอ้คนที่มันพูดล่วงเกินเราให้สักหน่อยดีไหมมันถ้าเราจะใช้สติปัญญาด้วยการคิดแบบจิตมนุษย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากสุดๆเลยครับที่จะเข้าถึงคำตอบได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเปลี่ยนมาใช้กดปุ่มนะฮะกดปุ่มใช้สมองซีขวานำซ้ายก็คือใช้ปัญญาญาณได้เราก็จะมาชวนท่านคิดโดยการใช้สมองซีขวานี่แหละครับว่าถ้าเราจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ประพฤติไม่ดีหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราเนี่ยเรามองเห็นคุณค่าเขาได้เมื่อไหร่เราก็จะหมดทุกข์เมื่อนั้นหมดทุกทันทีที่ทุกเป็นเพราะว่าถูกเขากระทำมิดีมิร้ายกับตัวเรานั่นนะครับมันก็เลยเป็นทุกถ้าทุกมากๆมันก็โกรธเกลียดเคียดแค้นไปอย่างนี้เป็นต้นมันเรารู้ว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นใครแล้วมันทำให้จิตใจเรายิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกแล้วเราจะไปแสวงหาทุกตรงนั้นทำไมเราต้องการแสวงสุขมันคำว่าสุขก็คือทำจิตให้สงบมีอารมณ์อิ่มเอิบเบิกบานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราก็จะต้องบอกตัวเราให้ได้ว่าโอ้ไอ้คนที่มันทำชั่วกับเราไอ้คนที่มันล่วงเกินเราเนี่ยด้วยกายวาจาหรือด้วยใจของมันถ้าเรารู้นะครับมันก็น่าจะให้อภัยมันได้แฮะถามว่าทำไมน่าจะให้อภัยมันได้เราก็บอกตัวเราเองสิครับว่าธรรมะคือธรรมชาติมนุษย์เราโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเขาต้องการให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นจิตที่ได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาต้องการให้คําว่าเขานี่แปลว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเขาเนี่ยต้องการให้จิตปัจจุบันใช้กายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายเฒ่าแก่หรือเด็กผู้ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้เรียนรู้นะครับให้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นทั้งด้านที่เป็นความดีและเป็นทั้งด้านความชั่วให้เรียนรู้ทั้งด้านที่เป็นทุกข์และก็ให้เรียนรู้ทั้งด้านที่เป็นสุขควบคู่กันไปเสมอไม่ใช่ว่า เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเลือกเรียนรู้แต่สิ่งดีๆอยู่ด้านเดียวแล้วก็ทิ้งด้านชั่วไว้มนุษย์ก็เลย เก่งแต่ด้านเรื่องดีๆครับแต่โง่ในเรื่องชั่วๆมันคนในสังคมทุกวันนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเราเองก็เหมือนกันเรามักจะตกเป็นเหยื่อของคนชั่วเสมอทั้งที่ตัวเราเองเป็นคนดีและดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดซะด้วยซ้ำถ้าท่านผู้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกดีๆจะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่จะฉลาดนะแต่เรื่องดีๆแต่ว่าจะโง่ในเรื่องชั่วๆเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกสอนให้เกลียดและกลัวความชั่วพยายามนะหลีกเลี่ยงความชั่วประพฤติชั่วหลีกเลี่ยงคนชั่วก็เลยไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เลยว่าไอ้ชั่วมันเป็นยังไงนะอะไรที่ชั่วชั่วคืออะไรเช่นเดียวกันครับทุกข์กับสุขก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะแสวงหาแต่ความสุขเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับสุขแต่ไม่เรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรกันบ้างเลยเนี่ยนะครับเราจะอธิบายตัวเราเองได้อย่างไรนะครับเราจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจริงหรือเปล่าว่าไหนคือทุกข์ไหนคือสุขกันแน่นะทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงซึ่งคนอื่นอธิบายให้เราฟังมันไม่ได้หรอกครับนะทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองทั้งนั้นไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับธรรมะคือธรรมชาติก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตนนั่นเองมันนะบทเรียนของเราในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เราจะมาชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านสามารถเรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรคืออย่างไรแล้วท่านก็อย่าไปปฏิเสธความทุกข์เสียนะครับเรียนรู้ให้ได้ว่าความทุกข์นั้นนะเราจะดับมันได้อย่างไรนะถ้าเราเรียนรู้ว่ามันดับมันได้อย่างไรแล้วต่อให้เจอทุกข์นะแบบนี้อีกเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีวันทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์นั้นได้อย่างไรนั่นเองนี่คือสิ่งที่ดีที่ท่านจะต้องเรียนรู้มันให้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้ที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยสุขทั้งกายสุขทั้งใจและสุขทั้งจิตวิญญาณนั้นนะครับถ้าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาโดยตลอดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านด้วยนะครับว่าท่านจะสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งหลายหรือเข้าใจความจริงที่จริงแท้ที่เกี่ยวข้องระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันอย่างไรบ้างซึ่งในตอนที่ผ่านๆมานั้นเราก็แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าต้องการจะมีความสุขก็คือต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์นั้นต้องเรียนรู้ที่จะเป็นพวกเดียวกับความทุกข์นั้นหรือถ้าเราทำอะไรไปผิดพลาดและทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จำไว้ว่าเราพลาดเพราะอะไรแล้วครั้งต่อไปเราก็แก้ไขความทุกข์แก้ไขเหตุตรงนั้นซะความทุกข์ก็หมดไปถูกต้องไหมครับทีนี้เราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมาแนะเน้นท่านผู้ฟังที่ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคนเรานั้นเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปคล้องแวะหรือไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ได้เหมือนกันนะครับแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสติและรู้ตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าคำว่ามีสติและรู้ตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยแปลว่าภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมใช้คำว่าต้องมีกริดสตินะฮะคำว่ากริดสติกับคำว่าสติมันต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นกริดสติแปลว่าเราเรียนรู้ให้ได้ว่าในสถานการณ์ใดบ้างถ้ามันเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้ที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันนะครับมันจะกลายมาเป็นสิ่งเร้าให้กับเราแล้วเมื่อมันเร้าตัวเราแล้วมันทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมอะไรแบบไหนอย่างไรออกมาถ้าหากว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นการเกิดพฤติกรรมภายในคือเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบแล้วก็นำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราด้วยเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์ใดทำให้เราจิตใจตกต่ำเนี่ยหรือสถานการณ์ใดทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะเกิดการสั่นไหวไปในทางลบอย่างรุนแรงเป็นโกรธเกลียดเครียดแค้นซึ่งรวมๆแล้วคือความทุกข์ในอกทั้งนั้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ว่าสถานการณ์ใดจะนำเราไปสู่การตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเอาไว้ล่วงหน้าพอเราไปเจอหรือไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่จะมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่เราเราก็จะสามารถวางเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีกริดสติล่วงหน้าใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่รู้ตนเองว่าเป็นคนขี้ใจน้อยหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะต้องคอยเตือนสติตนเองเอาไว้เสมอว่าเราคือคนขี้ใจน้อยและเราก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะมันเวลาใครแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะอะไรก็แล้วแต่มายั่วยุเรามากระทบกระทั่งจิตใจเราสักหน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลไปอย่างรุนแรงและเสียสมดุลไปอย่างรวดเร็วในทันทีนะโดยเฉพาะการเสียสมดุลทางจิตใจอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเรียนรู้นิสัยของตัวเองอย่างนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถจะไปจำกัดพฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกหรือการกระทำของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ทำมาค้าขายกับเราผู้ที่คบค้าสมาคมกับเราอะไรแบบนี้นะครับเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่จะมาขัดอกขัดใจเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้ก็มีวิธีเดียวที่จะต้องดูแลตัวเราเองไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็คือเตือนสติตนเองเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราขี้ใจน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเพื่อนคนไหนก็แล้วแต่สร้างเงื่อนไขอะไรอะไรมาเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดอาการใจน้อยขึ้นมาแล้วเราจะไม่สั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราให้มันเกิดอาการขี้ใจน้อยขึ้นมาตามความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นเราเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ของเราเองเอาไว้ล่วงหน้าว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่ากริดสติส่วนคำว่าสติในชีวิตประจำวันนั้นหมายความว่าเมื่อเกิด
งื่อนไขใดๆเกิดขึ้นแล้วมนุษย์รู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันกำลังสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทางไม่สมดุลคือไปในทางลบแล้วแหละก็จะต้องรีบหยิบสติขึ้นมาใช้นะทำตัวเองให้มีสติขึ้นมาโดยไวเพื่อที่จะเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองในอันที่จะนำไปสู่การควบคุมพฤติกรรมภายนอกที่เราจะแสดงออกด้วยกายหรือวาจาในอันที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาต่อไปนะเราก็เรียนรู้ที่จะควบคุมได้อย่างนั้นเขาเรียกว่ามีสตินะครับดำเนินชีวิตอย่างมีสติคือรู้เท่าทันความคิดของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกของตนเองเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ว่าควรจะแสดงออกแบบไหนไม่ควรแสดงออกแบบไหนนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสตินะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการที่คนเรานะครับจะมีกับจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นทั้งกายจิตใจและจิตวิญญาณนั้นมันมีทางเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการที่จะต้องเรียนรู้ว่าทุกแบบเป็นแบบไหนสุขเป็นแบบไหนเราจะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขเป็นยังไงฟังแล้วดูเหมือนจะวุ่นวายและสับสนนะมีวิธีที่ง่ายไปกว่านั้นอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานกันนะครับผมก็อยากจะเรียนแนะเน้นว่ามีคำกล่าวสั้นๆที่ผมเองก็เคยเปิดเผยผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปบ่อยครั้งแล้วเหมือนกันว่าความทุกข์และความสุขของคนเรานั้นมันเป็นทุกข์และสุขในเชิงของโลกิยธรรมซะเป็นส่วนใหญ่นั่นหมายความว่ามันเป็นความทุกข์และความสุขที่มีความอยากกับความไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเสมอครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับถ้าสมอยากก็จะมีความสุขแต่ถ้าไม่สมอยากก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมและถ้าอยากแล้วยังไม่ทันจะสนองความอยากของตัวเองได้มันก็จะเกิดเป็นความทุกข์อีกใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราจะครองตนอยู่อย่างมีสันติสุขแล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารที่เป็นกายสัมผัสนะฮะร้อนหนาวร้อนเย็นอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสที่มีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตไปวันๆอย่างนี้นะครับเรามีอาการครบ32แล้วก็อายตนะทั้ง5ของเราค่อนข้างจะสมบูรณ์อะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเรามองเห็นสิ่งใดคำว่ามองเห็นเนี่ยแปลว่าเราสัมผัสด้วยการใช้ตามองเนี่ยนะครับถ้าเรามองเห็นสิ่งใดธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นพอตาสัมผัสกับของสิ่งนั้นปั๊บตาสัมผัสแล้วจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามทันทีแปลว่าอะไรครับแปลว่าตาเห็นก็คือรับรู้ถูกต้องไหมครับพอรับรู้เสร็จแล้วสภาวะทางจิตใจก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามทันทีโดยถ้าเห็นดอกไม้จิตของมนุษย์เราก็จะตอบทันทีว่าสวยหรือไม่สวยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครถามตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองเหมือนกันว่าดอกไม้ช่อเนี้ยมันสวยหรือไม่สวยแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนแล้วเมื่อเห็นดอกไม้ปั๊บไม่ว่าที่ไหนก็ตามจะรีบตอบตัวเองทันทีว่าสวยหรือไม่สวยทั้งที่ไม่มีใครถามตัวเองก็ไม่ได้ถามตรงนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของสภาวะจิตหรือเป็นคุณสมบัติทางจิตของรูปธรรมมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองครับว่าเมื่อได้พบเห็นสิ่งใดแล้วคำว่าสวยหรือไม่สวยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นหรือแม้กระทั่งหูของเราสองข้างก็เหมือนกันครับถ้าเราได้ยินเรื่องราวอะไรที่มันจูงใจเราหรือชวนให้เราสนใจพอเราได้ยินปั๊บเราก็อยากจะฟังนึกว่าเขาว่าอะไรรายละเอียดเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีแต่ที่อยากนี่แปลว่าชอบฟังใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่เล่าเสียงที่พูดเราไม่ชอบฟังเอาเสียเลยก็คำตอบก็คือไม่อยากฟังเลยทั้งที่จริงๆแล้วคนที่เขาพูดอยู่นั้นหรือคนที่เขาเล่นดนตรีอยู่นั้นเนี่ย
ขาก็ไม่ได้ถามเราสักหน่อยหนึ่งที่ไปได้ยินเสียงที่เขาบรรเลงหรือได้ยินเสียงที่เขาพูดคุยนะเขาก็ไม่ได้ชวนเราฟังสักหน่อยนะและก็ไม่ได้ถามเราด้วยว่าอยากฟังเขาพูดไหมอยากฟังเขาบรรเลงไหมใช่ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะรีบสรุปเองทันทีเลยว่าฉันอยากฟังเสียงนี้หรือไม่แม้ดนตรีที่เขาบรรเลงนี่ไพเราะจังฉันที่ต้องติดตามฟังมันให้ได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันไม่มีใครมาจูงใจให้เราฟังแต่เมื่อเราฟังแล้วเราก็จะรีบตอบตัวเองเลยว่าชอบหรือไม่ชอบไพเราะหรือไม่ไพเราะนะถ้าชอบหรือไพเราะมนุษย์ก็จะเกิดความอยากฟังทันทีนะและถ้าไม่ได้ฟังก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าฟังแล้วไม่ไพเราะไม่ชอบใจก็ไม่อยากฟังถ้าใครพยายามมาบังคับข่มขืนใจให้ฟังก็จะเป็นทุกข์อีกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสัจธรรมที่เรียกว่าความจริงที่จริงแท้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอายตนะทั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูหรือจมูกหรือว่าลิ้นที่รับรสนะฮะลิ้นภายนอกก็เอาไว้รับรสนะครับรับรสชาติของอาหารหรือของสิ่งที่ทานสิ่งที่บริโภคเข้าไปว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงตัวเองชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรถูกไหมฮะส่วนลิ้นข้างในก็คือลิ้นไก่ส่วนลิ้นไก่เนี่ยก็เป็นลิ้นที่เอาไว้ใช้ในการไถ่ถามเป็นลิ้นที่เอาไว้ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในช่องทางกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้เหล่านี้มันเป็นกลไกที่ผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีด้วยกันทุกคนถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับไม่ทุพพลภาพก็จะมีครบถ้วนให้ทุกคนได้ใช้ใช่ไหมครับแต่ใช้เพื่อทำอะไรก็ใช้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพนะจับต้องได้แลเห็นได้ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้รับรู้หนาวร้อนได้อะไรต่างๆเหล่านี้นั้นสิ่งใดก็ตามทีที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารที่เป็นผิวกายเนี่ยนะฮะสัมผัสได้สรรพสิ่งนั้นก็ผมเคยย้ำผ่านทางรายการนี้แล้วว่าเราเรียกมันว่าเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในหมวดของโลกียธรรมทั้งสิ้นนะกฎเกณฑ์กระบวนการคุณสมบัตินะอะไรต่างๆเหล่านี้นะล้วนเป็นเรื่องราวที่เป็นโลกียธรรมทั้งสิ้นผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังต่อไปว่าไอ้ช่องทางกลไกประสาทสัมผัสรับรู้ดูเห็นเหล่านี้ครับเป็นช่องทางที่จิตวิญญาณได้อนุญาตให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของมนุษย์นะครับทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อที่จะสัมผัสรับรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกแล้วก็ให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยถ่ายทอดคลื่นความถี่ของการรับรู้นะไปสู่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณนั้นเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เร้นอยู่ภายในกายสังขารของเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะฮะเหมือนกับถูกกักขังไว้ภายในโดยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยนะฮะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังครับผมย้ำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแล้วจากการที่ตั้งแต่ทำรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาย้ำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองถ้าผมจำได้และถ้าท่านผู้ฟังก็จำได้เหมือนผมด้วยนะครับว่าเนี่ยช่องทางกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตขอโทษกายสัมผัสเนี่ยฮะจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอาไว้คุยกันวันหลังเราเอาแค่ภายนอกซึ่งเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเนี่ยมันจะใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตาหรือเป็นประตูในการที่จะรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกโดยจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องรู้ว่ามนุษย์ของตนโดยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นกำลังพบเจอใครกำลังจะทำอะไรอยู่ในสถานการณ์ไหนถูกไหมฮะเพราะจิตวิญญาณถูกซ่อนเร้นอยู่ข้างในจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถ่ายทอดให้ผู้ที่ถ่ายทอดให้ก็คือจิตปัจจุบันของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังรู้หลักการอย่างนี้เนี่ยในการที่เราจะมาเรียนรู้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขเนี่ยผมคิดว่าประตูตรงนั้นปิดสนิทเลยเพราะไอ้ทุกข์ไอ้สุขที่เป็นโลกียธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถจะข้ามพ้นได้หมดเลยเราจะมีแต่ความสงบสุขก็คือจิตของเราเนี่ยจะว่างไปจากความทุกข์และว่างไปจากความสุขได้อย่างสิ้นเชิงฟังแล้วเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับเข้าท่าไหมครับ ซึ่งตรงนี้ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์และความสุขได้อย่างสบายเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจกระบวนการในการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับจิตปัจจุบันของเรากันสักหน่อยหนึ่ง
ว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ท่านทั้งหลายเรียกเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรนะหน้าที่ของเขาถ้าจะตอบก็คือทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองและแค่เพื่อการขับเคลื่อนกายสังขารของเราในการที่จะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยเหลือกันเพื่อจะร่วมมือกันในการค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ให้มีความสมดุลทั้งในมิติของกายภาพของโลกของเราเองและทั้งในมิติทางพลังงานซึ่งเป็นพลังงานของจิตโดยจิตในกายสังขารของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับซึ่งรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสามารถผลิตสร้างพลังงานใหม่ออกมาได้นี่คือเรื่องที่ผมพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแต่ยังเจาะลึกไปไม่ได้เพราะว่ายังมีผู้ตั้งคำถามมาแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของทุกข์ของสุขตามคำถามที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้สนใจใฝ่รู้ไถ่ถามมานะวันนี้ก็อาจจะก้าวหน้ามาอีกนิดนึงเพื่อจะเชื่อมโยงกันนะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนมันวันนี้เราจะเริ่มต้นตรงที่ว่าให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและต้องการน้อมนำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ด้วยอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของเราคำว่าเราก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเราท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราว่าเรามีหน้าที่จะต้องใช้ตาของเราทำอะไรเรามีหน้าที่จะต้องใช้หูของเราทำอะไรเรามีหน้าที่จะต้องใช้จมูกของเราทำอะไรและเรามีหน้าที่จะต้องใช้ปากหรือใช้ลิ้นของเราเนี่ยทำอะไรแล้วยังไม่พอทำเพื่อจิตวิญญาณของเราด้วยเนี่ยนะเราทำเพื่อจิตวิญญาณของเราด้วยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างผมก็อยากจะให้คำตอบท่านผู้ฟังว่าจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนกายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะแทนเขาโดยที่จิตวิญญาณนั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบว่านะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วนะเราจะให้จิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้านั้นแบบไหนอย่างไรนั่นเองแต่ถ้าพูดกันให้ง่ายเข้าก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของเรานั้นมีคุณสมบัติเดียวคือความรักสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามทีจะมีแต่บวกอย่างเดียวไม่มีกิเลสตัณหาคือโกรธเกลียดเคียดแค้นโลภหลงอะไรต่างๆเหล่านี้จิตวิญญาณจะไม่มีอาการอย่างนั้นจะไม่มีอารมณ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะต้องการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในลึกเข้าไปอีกนะครับตัวเองก็จะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเองจะต้องไม่ถืออำนาจบาดใหญ่ในการเป็นจิตปัจจุบันของตัวเองเพื่อจะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่อมีอะไรแทนจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็ทำไม่ถูกต้องด้วยคำว่าไม่ถูกต้องแปลว่าทำโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองเช่นแทนที่เวลาใครเขาหาเรื่องให้ชวนให้เราโมโหเนี่ยเรากลับไปโมโหโกรธาเขาไปขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันนั้นด้วยอารมณ์โกรธด้วยอารมณ์ขึ้นด้วยอารมณ์เครียดด้วยอารมณ์แค้นอย่างเนี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นการสั่นสะเทือนโดยการใช้อายตนะของตัวเองกับกายสังขารรวมกันทั้งจิตใจของตนไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีคำตอบเดียวครับไม่ว่าใครจะเหลวไหลกับเราแค่ไหนเราจะต้องรักเขาให้ได้เราจะต้องให้เขาให้เป็นอย่างเดียวเท่านั้นครับคำตอบอื่นไม่มีครับแต่ทีนี้ทุกวันนี้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นเวลาเห็นอะไรขวางหูขวางตาคำว่าเห็นนี่แปลว่าใช้ตาสองข้างของเราเนี่ยใช่ไหมครับสัมผัสรู้ดูเห็นว่าไอ้หมอนี่มันงี่เง่ากับเรานะไอ้หมอนี่มันทำไม่ถูกต้องกับเรานะหรือมันทำไม่ดีกับเราเอาเสียเลยเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะวางเฉยเนี่ยนะเราคงอดวางเฉยไม่ได้ก็เลยเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นลบคือโกรธเกลียดเคียดแค้นหมั่นไส้อิจฉาตาร้อนริษยาอาฆาตอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตปัจจุบันของเราเมื่อได้รับรู้
อะไรๆผ่านสายตาของตัวเองเข้าแล้วเกิดการรับเอามาเป็นอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นอารมณ์เข้าอย่างนี้ครับมันก็เป็นการปิดกั้นจิตวิญญาณของตัวเองไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่อาสาอุตส่าห์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับตั้งแต่เกิดครับถ้ามนุษย์คนไหนทำอะไรตามใจของตัวเองและแสดงออกซึ่งความรักไม่ได้แสดงบทบาทของการให้ไม่เป็นนะครับไม่ได้ทำให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยความรักและด้วยการให้ด้วยการบริจาคนะฮะด้วยจิตสำนึกอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์คนนั้นก็เสียชาติเกิดนะครับเพราะว่าต้องใช้แต่จิตปัจจุบันของตัวเองทำเพื่อตอบสนองตัณหาคือกิเลสหรือความปรารถนาหรือความอยากความใคร่ของจิตปัจจุบันของตัวเองเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตนเองเลยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าชีวิตของเราในแต่ละวันเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือรับรู้สิ่งใดแล้วเราก็รับเอาสิ่งนั้นมาเอามาทำอะไรครับเอามาสร้างเป็นเงื่อนไขและทำให้จิตใจของตัวเองเนี่ยสั่นไหวไปในทางต่ำคือเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงโดยมีตัวอยากกับตัวไม่อยากเป็นผู้กำกับอยู่อย่างเนี้ยท่านผู้ฟังจะไม่มีวันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเลยเห็นไหมฮะเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องยากเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นการรับรู้เพื่อเรียนรู้คือสิ่งที่ถูกต้องครับสำหรับมนุษย์นะครับรับรู้เรื่องราวใดๆรับรู้ตัวตนคนไหนก็ตามรับรู้มาเพื่อเรียนรู้เท่านั้นไม่ใช่รับรู้สิ่งนั้นมาเพื่อจะเอามาเป็นอารมณ์เพื่อจะเอามาเป็นความรู้สึกแล้วก็เกิดอารมณ์รู้สึกอะไรก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตัวเองไปอย่างนั้นเพื่อจะตอบสนองสิ่งร้าวตรงนั้นหรือเพื่อที่จะผลักไสสิ่งร้าวนั้นนะออกไปไกลห่างตัวเพราะว่าไม่พอใจเป็นต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลบเลี่ยงกันอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ถูกต้องก็เท่ากับว่านอกจากตัวเองจะเกิดความทุกข์เมื่อได้สัมผัสรู้ดูเห็นแบบนั้นในสิ่งที่ไม่พอใจแล้วและเมื่อตัวเองได้แสดงอากัปกิริยาอะไรตอบสนองออกไปต่อผู้อื่นเข้าผู้อื่นเหล่านั้นเขาก็พลอยได้รับเงื่อนไขเป็นลบจากเราแล้วพลอยเศร้าไปกับเราด้วยคือทุกข์ไปกับเราด้วยหงุดหงิดไปกับเราด้วยนะอยากจะตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงเหมือนกับที่เรามีความรู้สึกต่อเขาไม่ต่างกันเลยครับและอย่างนี้โลกทั้งใบสังคมทั้งสังคมจะมีสันติสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักใช้อายตนะให้ถูกต้องคือรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอามาเป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลใช่ไหมล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับโดยการรู้จักใช้กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเพื่อรับรู้นะสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสิ่งเร้าแล้วรู้จักรับเอาเฉพาะสาระหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเท่านั้นนะไม่รับเอามาแล้วมาปรุงแต่งเพื่อทำให้เกิดอารมณ์รู้สึกอะไรต่างๆในอันที่จะสั่นสะเทือนมันขึ้นมาเพื่อที่จะไปตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเรากล่าวเอาไว้ว่าการที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยนะครับเมื่อตาได้ส่งคลื่นของการรับรู้สิ่งเราที่อยู่ภายนอกเข้าไปสู่จิตของเราแล้วเนี่ยจิตจะต้องไม่มีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการรับเอาสิ่งที่ตาเห็นนั้นมาแปลความหมายให้กลายมาเป็นเงื่อนไขแล้วก็ให้สั่นสะเทือนในอารมณ์รู้สึกลึกๆในจิตใจของตัวเองขึ้นเพื่อจะตอบสนองสิ่งเราเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเราเล่าให้ฟังไว้คราวที่แล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคลื่นเสียงที่ผ่านประสาทหูของเราเข้ามาเนี่ยหูเองนั้นมันก็ตอบไม่ได้นะฮะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคลื่นความถี่แบบไหนอะไรอย่างไรเพราะหรือไม่เพราะอย่างไรหรือไม่น่าฟังไม่ชวนฟังอย่างไรแต่ว่าคลื่นการรับรู้ผ่านประสาทหูนั้นก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปยังจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของมนุษย์แต่ละคนที่กำลังรับรู้ด้วยคลื่นเสียงนั้นอยู่นะฮะแล้วจิตนี่แหละจะเป็นตัวตอบได้ว่าไอ้คลื่นเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นคลื่นเสียงความถี่ในย่านไหนค่อยหรือเบานะเป็นเช่นไรแล้วก็จิตก็ยังสามารถจะบอกได้ด้วยว่านะมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันหน้าที่ของหูเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ที่จะรับรู้ว่าได้ยินเสียงอะไรนะได้ยินเสียงค่อยเสียงดังแค่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลข้อมูลที่จิตได้รับรู้ผ่านหูเนี่ยถ่ายทอดต่อไปยังจิตวิญญาณของตัวเองที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเพื่อให้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองซะเองนั่นก็คือให้เกิดความอิ่มเอิบเบิกบานหรือถ้าเป็นเสียงคนอื่นเขาพูดเพื่อเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ตามนะครับแล้วก็จิตปัจจุบันเพียงแค่รับรู้ว่าเขากำลังด่าเรานะรับรู้ว่าเขากำลังชมเรานะรับรู้ว่าเขากำลังเสี่ยมสอนเรานะรับรู้แค่นั้นครับถ้าจิตปัจจุบันเรารับรู้แค่นั้นแล้วสั่นสะเทือนการรับรู้คลื่นการรับรู้ต่อไปยังจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งโดยที่จิตปัจจุบันจะต้องไม่สั่นสะเทือนว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอานะโกรธหรือไม่โกรธเกลียดหรือไม่เกลียดอะไรแบบนี้นะฮะจิตปัจจุบันจะต้องวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้นะทำจิตให้สงบทำจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานอย่างปกติเลยนะทำหน้าที่แค่นี้ครับแล้วมนุษย์อย่างเราเองก็จะสามารถคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้เสมอถึงแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆที่มายั่วยุปลุกร้าวเราเป็นทั้งด้านบวกเป็นทั้งด้านลบในชีวิตประจำวันก็ตามเห็นไหมฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่าจิตปัจจุบันของเรานั้นมีหน้าที่รับรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าฉันเห็นอะไรอยู่ฉันได้ยินเสียงอะไรฉันได้กลิ่นอะไรใช่ไหมฉันได้ทานอะไรรสชาติเป็นแบบไหนถ้ารับรู้เพียงแค่นี้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนก็ย่อมจะไม่มีก็คือไม่มีปัญหานั่นเองมันถ้าหากว่าเราจะพูดให้มันเป็นภาษาวิชาการนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการที่เราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราในยามตื่นนั่นนะก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้นครับคำว่าเรียนรู้แปลว่าอะไรครับอย่างเช่นสมมุติท่านผู้ฟังมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในทีมงานเดียวกันหรือท่านผู้ฟังมีครอบครัวแล้วมีสามีมีภรรยามีบุตรหลานเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ครองชีวิตกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถามว่าโอกาสที่คนที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าในทีมเดียวกันหรือในครัวเดียวกันก็ตามนะโอกาสที่จะกระทำถูกต้องต่อกันก็มีมากโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อกัน
ก็มีไม่น้อยทีเดียวนะในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดที่จะรับรู้เพื่อนำเอาสิ่งที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นมาเป็นบทเรียนหรือมาเป็นการ

การเรียนรู้สำหรับเราในการดำเนินชีวิตหรือในการเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นมนุษย์กันให้เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยให้จงได้นะเราก็คงจะย่ำแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อจะได้ถ่ายทอดการรับรู้เรียนรู้ตรงนั้นไปสู่จิตวิญญาณของตนเองเพราะว่าจิตวิญญาณหรือตัวตนแก่นแท้นั้นคือผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลให้ได้ก็ตามหลักของพระศาสนาทั้งหลายแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปิดเผยเป็นโค้ดลับเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เราโดยจิตวิญญาณนั้นมีหน้าที่เกิดมาเพื่อค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราทั้งระบบให้สมดุลนั่นเองซึ่งคงจะอีกไม่นานนะครับเราคุยกันเรื่องสร้างสุขให้ตนเองทำยังไงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขเป็นยังไงการเรียนรู้ที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นทำอย่างไรนะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาคุยกันสักทีนะครับว่าการค้ำจุนโลกด้วยเมตตาธรรมเนี่ยที่องค์พระศาสดาทรงเมตตาตรัสเอาไว้นั้นแล้วก็ปัจจุบันยังไม่มีใครขยายความตรงนี้ให้เพื่อจะได้เชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์โลกลูกกลมๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับกับความเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้เดินเหินได้และมีจิตสำนึกเป็นของตนเองมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงมนุษย์เราเนี่ยจะค้ำจุนโลกให้สมดุลเนี่ยทำยังไงและทุกวันนี้ที่มันภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมากมายเป็นเพราะมนุษย์เราเหลวไหลไม่ใช้จิตใจของตนเองไม่ใช้จิตสำนึกของตนเองค้ำจุนโลกให้สมดุลตามที่องค์พระศาสดาทรงเน้นย้ำเอาไว้ใช่หรือไม่และถ้าใช่มันเป็นยังไงเราคงจะต้องค่อยๆ คุยกันไปนะครับเพื่อจะได้ทันกับกาลและเวลาเพราะทุกวันนี้ปัญหาทางโลกเกิดขึ้นทุกทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าป่วยด้วยจิตสำนึกและสร้างปัญหากันหรือภัยธรรมชาติซึ่งมีผู้อยู่เบื้องหลังของการกระทำแล้วก็นำพาซึ่งความหายนะนำมาซึ่งความวิบัติให้กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ตั้งมากมายแล้วก็นับวันจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นและเป็นวงกว้างมากขึ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราจะต้องพูดถึงตรงนั้นให้ได้อย่างเร็วที่สุดในเร็ววันนะว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นั้นเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะข้ามพ้นความทุกข์ทั้งปวงและก็มีแต่ความสงบสุขคืออิ่มเอิบเบิกบานเนี่ยเวลาอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารของท่านผิวกายเนี่ยเวลาจะสัมผัสเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวอะไรก็ตามขอให้เรียนรู้เท่านั้นคือรับรู้เพื่อเรียนรู้เท่านั้นต้องย้ำตรงนี้ครับเรียนรู้ว่าที่เห็นอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดีงามหรือไม่ดีงามแล้วก็ไอสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นดูอยู่นั้นมันถ้าเราใช้สติปัญญาขบคิดเพื่อเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถจะสังเคราะห์เอาความรู้อะไรมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นผู้ประพฤติธรรมกันได้บ้างไอตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าต้องใช้ปัญญาอีกนั่นแหละครับแต่ว่าปัญญาที่เราจะใช้เพื่อการเรียนรู้ในการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวิเคราะห์สถานการณ์ใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นมันในตลอดชีวิตประจำวันของเรานั่นนะครับเราจะใช้ปัญญาของเราเรียนรู้เพื่อวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเพื่อรู้ว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงนะถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็เหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องนึงเรื่องที่สองก็คือเรียนรู้เพื่อจะสังเคราะห์เอาไอ้สิ่งที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมาเป็นประเด็นมาเป็นแก่นแห่งธรรมะหรือมาเป็นแก่นแห่งความรู้ที่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติธรรมะให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติคือกฎแห่งธรรมะซึ่งเป็นสากลของจักรวาลที่ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไร้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นนะเราจะสังเคราะห์เอาความรู้กันเอามาใช้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความทุกข์มั่งสุขมั่งนะก็เป็นเพราะว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบหรือ

ิตมนุษย์ของตัวเองว่ามีหน้าที่เพียงแค่รับรู้สิ่งเร้าแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลการรับรู้นั้นไปสู่จิตวิญญาณ

เห็นคนขอทานซึ่งมีร่างกายพิการทุพพลภาพเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะแล้วก็เป็นคนขอทานเพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรถูกต้องไหมครับเมื่อท่านได้เห็นคนขอทานแต่งตัวมอซอกระโปรงลงกระโปโลทีเดียวเชียวนะถ้าจิตปัจจุบันของท่านเห็นกายสังขารหรือสารรูปของขอทานคนนั้นแล้วท่านมีความรู้สึกรังเกียจขึ้นมาทันทีแล้วก็เดินหนีไป8ลี้10ลี้นู่นนะเพราะว่ากลัวขอทานจะแบมือขอตังค์หรือเคาะกระป๋องขอตังค์อะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านทำอย่างนี้นั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องละที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของจิตปัจจุบันของท่านที่ต้องทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสของท่านนะครับก็คือเพียงแค่รับรู้ว่าท่านเห็นอะไรท่านได้ยินอะไรนะท่านได้กลิ่นอะไรท่านได้สัมผัสกับอะไรอย่างในกรณีขอทานเนี่ยต้องใช้ตาเป็นตัวสัมผัสถูกไหมฮะมันเมื่อเราสัมผัสเรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือคนขอทานเนาะก็เมื่อรู้ว่าเป็นคนขอทานก็ถ่ายทอดข้อมูลแค่บอกว่าเป็นคนขอทานที่มีกายสังขารทุพพลภาพและเขากำลังนั่งเพื่อจะขอเศษสตังค์หรือขอเงินจากผู้ใจบุญอยู่นะนั่นคือการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในถ่ายทอดข้อมูลแบบเพียวๆเลยนะไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นพอให้ข้อมูลไปถึงจิตวิญญาณของตัวเองแล้วซึ่งเป็นแก่นแท้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ผมพูดให้ท่านฟังให้ท่านได้เห็น อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างช้าๆนะครับพอถ่ายทอดไปถึงแก่นแท้ตัวเองปั๊บสักครู่หนึ่งนะครับขณะที่เราเดินเข้าไปหาขอทานเรื่อยๆแล้วไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยครับจิตใจแวบหนึ่งเนี่ยจะเกิดอารมณ์สงสารขึ้นมาทันทีครับไอ้ความสงสารที่มันแวบขึ้นมาเนี่ยในจิตใจที่แทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยขณะที่จิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เรามันว่างๆเนี่ยนะเกิดสงสารเขานะอันนี้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าเกิดโดยสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณที่ดีคือเป็นอาการที่เป็นภาษาของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในเพราะได้รับข้อมูลจากจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของตัวเองว่ากำลังเห็นขอทานที่น่าสงสารมีกายสังขารที่ทุพพลภาพและกำลังนั่งขอความเมตตาหรือรอความเมตตาจากผู้ใจบุญอยู่ถูกไหมฮะตะกี้ที่กล่าวไว้เมื่อจิตวิญญาณของตนเองได้ข้อมูลอย่างนี้ความรู้สึกเมตตาสงสารมันก็จะเกิดขึ้นและภาษามนุษย์ก็บอกว่า มันเป็นอาการหรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณและในที่สุดมนุษย์คนนั้นก็จะควักเงินในกระเป๋าแล้วก็หย่อนลงไปในกระป๋องของคนขอทานอย่างนี้ก็คือการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์คนนี้เขาสามารถใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเขาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นผู้รับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ว่าเห็นอะไรเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นก็ใช้สัญชาตญาณของตนเองก็คือภาษาจิตของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เขาก็จะสั่นสะเทือนย้อนออกมาผ่านจิตปัจจุบันของตัวเองอีกครั้งว่าจะให้ทำอย่างไรกับขอทานนั้นถูกต้องไหมครับซึ่งนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่สวยงามถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเรียนธรรมะและบอกว่าต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือเป็นอุเบกขาได้นั่นแสดงว่าเราได้ใช้จิตวิญญาณของเราเพื่อการดำเนินชีวิตแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยให้ทานคนขอทานเพราะความเคยชินนะพอเห็นแล้วก็เคยชินก็ให้ไปจิตความรู้สึกในจิตใจลึกๆจะมีเมตตาสงสารก็หาไม่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังใช้จิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันหรือบางท่านที่ว่าจิตหยาบเนี่ยที่ผมเรียกเป็นเทศเต็มยศเลยเนี่ยนะครับนะขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอยู่ดีการเป็นคนใจบุญการเป็นคนใจดีหรือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็ยังเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์คนนั้นยังไม่ได้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่ามันการรับรู้เพื่อเรียนรู้ตรงนี้ครับเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อที่จะได้จดจำไว้และก็สามารถจะเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตของตัวเองต่อไปหรือเรียนรู้เพื่อที่จะตอบสนองด้วยวิธีการทางจิตวิญญาณถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าใช้สัญชาตญาณของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นชั่ววูบชั่วแวบนะในชีวิตประจำวันของเราในชั่วโมงการทำงานหรือชั่วโมงการพักผ่อนนะตรงไหนเวลาใดกับใครก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการสื่อออกมาจากจิตวิญญาณที่อยู่ลึกๆของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้ครับเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะรับเอา

แต่สิ่งที่ดีๆและก็แสดงออกด้วยสิ่งที่ดีๆแบบนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยที่เกิดทุกข์ในการดำเนินชีวิตเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเวลาใครทำอะไรให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วเนี่ยส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะพิพากษาเขาเสมอคำว่าพิพากษาแปลว่าพอรับรู้แล้วก็รับเอาทันทีคำว่ารับเอาถ้าแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นตัวอย่างก็คือการพิพากษาเขานะครับอย่างเช่นพอเห็นเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนชั่วพิพากษานี่แปลว่าตัดสินนะครับนะว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีก็บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนชั่วถ้าเขาทำดีบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนดีแล้วพอเราตัดสินว่าไอ้นี่เป็นคนชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราก็คืออะไรครับก็คือการรับเอาทันทีรับเอาว่าไอ้หมอนี่เป็นคนชั่วก็คือปฏิเสธที่จะคบหาสมาคมกับคนชั่วๆไอ้คนนั้นน่ะนะฮะนี่ก็คือการสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตระหว่างมนุษย์ด้วยกันคือตัวเราก็ทุกข์และไอ้คนที่ถูกเราปฏิเสธที่จะคบหาหรือถูกเราผลักไสออกไปจากความเป็นพวกเดียวกับเราความเป็นเพื่อนเราก็เขาก็พลอยทุกข์ตามไปด้วยถูกไหมฮะมันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยใครเขาจะทำความดีหรือใครเขาจะทำความชั่วช่างเขาครับไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเราที่จะไปเที่ยวตัดสินพิพากษาเขาว่าถ้าเขาทำชั่วแล้วเขาคือคนชั่วฉันจะต้องหลีกเลี่ยงไม่เปลืองตัวไม่เปลืองหัวใจที่จะไปคบหาสมาคมด้วยหรอกเดี๋ยวฉันจะติดเชื้อชั่วไปด้วยอะไรแบบนี้ถ้าพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้แสดงว่าไม่ค่อยไว้ใจตัวเองนะครับคบคนชั่วเราก็คบได้ครับคบคนดีเราก็คบได้ขออย่างเดียวให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรดีเป็นอย่างไรและเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราต้องฝักใฝ่แต่สิ่งที่ดีๆหรือฝักใฝ่แต่ด้านบวกด้านที่เป็นกุศลนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวเรามีสติอย่างนี้ต่อให้เราคบคนพาลคบคนไม่ดีหรือคบคนชั่วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลืองตัวจะไปเป็นคนไม่ดีคือไปเป็นคนชั่วหรือไปทำตัวประพฤติพาลแบบเดียวกับเขานั้นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับมันที่ผ่านมาเนี่ยเวลามนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วไม่มีความสุขก็ตรงที่ว่าเวลาเราเจอใครทำอะไรไม่ดีหรือไม่ถูกต้องกับเราเรามักจะตัดสินเขาพิพากษาเขาทันทีว่าเขาผิดเมื่อแค่ผิดอย่างเดียวไม่พอยังบอกว่าเขาชั่วอีกต่างหากนะครับมันถ้าเราจะอนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะ เกิดการสั่นสะเทือนในจิตสำนึกหรือจิตใจของเราได้ขณะที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกับใครก็ตามที่เขาทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเราสิ่งเดียวที่ท่านสามารถจะปฏิบัติได้นะแล้วไม่ผิดกฎของธรรมชาตินั่นก็คือให้ท่านได้เรียนรู้อย่างละเอียด

ก็คือความโกรธความเกลียดนะความหงุดหงิดความขุ่นข้องหมองใจความวิตกกังวลในอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้ครับที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ทั้งนั้นนะความทุกข์ก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูกับความสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเองอะไรก็แล้วแต่ที่มาทำลายความมีสันติสุขหรือความสงบสุขที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของเรามากระทบกระทั่งแล้วทำให้มันสั่นไหวไปในทางต่ำก็คือในทางที่จะเกิดอารมณ์หยาบๆที่เป็นอารมณ์ขยะรายวันเราจะเรียกว่านั่นคืออาการของคนที่เป็นทุกข์นั่นเองใช่ไหมมันถามว่าถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆถ้าเราอยากจะทำให้ตัวเราจิตใจเรามีความสุขในท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เราทำมันเองคือทำตัวเองเนี่ยนะครับและกับที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวที่เราใกล้ชิดด้วยไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตที่เป็นคู่ชีวิตในครอบครัวของท่านก็ตามท่านจะทำยังไงครับท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้ถ้าท่านสามารถอยู่กับความทุกข์นั้นได้โดยไม่ต้องทุกข์ทนหรือทนทุกข์เนี่ยแสดงว่าท่านก็สามารถสร้างสันติสุขให้กับตัวเองได้แล้วคือเป็นเพื่อนกับความทุกข์นั้นได้เป็นญาติดีหรือเป็นมิตรที่ดีกับความทุกข์นั้นได้อย่างกลมกลืนนะครับตรงนี้ครับมันต้องใช้ศิลปะมากพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เห็นไหมกล่าวอย่างนี้แสดงว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะประพฤติตามตำรานี่คงจะไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยสร้างสรรทัศนคติที่เป็นบวกให้กับตัวเราเองแล้วแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามออกมาโดยไม่ประพฤติผิดบาปต่อผู้ใดและก็ไม่ล่วงเกินใครแต่สามารถทำให้เรามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะทั้งจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราและกายสังขารของเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลอยู่ได้นะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำมันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับพอฟังแล้วเป็นไงฮะเกิดสติปัญญาเพิ่มขึ้นไหมว่าเมื่อเราหนีความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลอย่างที่เรากล่าวมาแล้วมันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราหนีความทุกข์ไม่ได้ขณะที่เรารู้ว่ามันทุกข์หรือทุกข์คืออะไรแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อธิบายมาไว้ตลอดเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือห้ามทุกข์ให้เกิดก็ไม่ได้หยุดความทุกข์เอาไว้ตรงไหนๆก็ไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้มีวิธีเดียวครับต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นๆเมื่อพร้อมจะเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นๆแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปเราจึงจะสามารถทำตัวกลมกลืนลื่นไหลไปกับความทุกข์มีความสุขอยู่กับความทุกข์นั้นได้อย่างสงบอย่างมีสันติสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเราเห็นทีจะต้องมาคุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันแหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้สนทนากันในเรื่องที่ไม่ยากนักอยู่เรื่องหนึ่งหากว่าท่านผู้ฟังติดตามอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคงยังจะจำได้อยู่มั้งครับว่าผมได้นำพาท่านผู้ฟังไปสู่วิธีการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนั้นนะว่าเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นให้ได้คืออยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนะครับมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำมันให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราไปสู่ความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองสิ่งที่เรานำมากล่าวกันก็คือว่าเหตุผลของคนประพฤติธรรมที่จะต้องรู้จักเรียนรู้ในอันที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขให้ได้เป็นเพราะเหตุว่าในวันทุกวันที่เราดำเนินชีวิตไปนั้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเองหรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถเลี่ยงพ้นความทุกข์ได้อันนี้ที่เราคุยกันอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราตีต่างว่าเราเข้าใจแล้วนะครับว่าคำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวอกหัวใจของเราในชีวิตประจำวันนั้นมันคืออะไรและคืออย่างไรเนี่ยแล้วสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์เราก็จะบอกกันเป็นระยะระยะไปนะครับแต่ว่าความทุกข์คืออะไรความหมายมันหรือนิยามของมันเนี่ยเห็นทีผมจะไม่ต้องกล่าวซ้ำเพราะว่าอาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะครับที่มันตรงกันข้ามกับความสุขสงบของเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นนะครับคือทุกข์ทางใจนะครับส่วนไอ้ทุกข์กายเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายท่านผู้ฟังคงรู้อยู่แล้วว่าคำว่าสะดวกกายสบายกายหรือไม่สะดวกกายไม่สบายกายนะไหนคือสุขไหนคือทุกข์กายกันแน่อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ นะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดทุกข์นี่สิครับที่ผมบอกท่านผู้ฟังไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เพราะประการที่หนึ่งความทุกข์นั้นเกิดจากการที่ตัวเรานะหาเหาใส่หัวนำทุกข์มาใส่ตัวให้กับตัวเราเองเหตุแห่งการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนั้นจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับเช่นนำทุกข์มาให้กับตัวเองเพราะความประมาทหรือเพราะขาดสติหรือบางทีนำความทุกข์มาให้กับตัวเราเองเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีเราทำให้เกิดตัวให้ตัวเราเองนั้นเกิดความทุกข์เพราะเราไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นเพราะเราไม่หยุดแสวงหาความสุขในทางโลกิยะหรือทางโลกความสุขในที่นี้หมายถึงความพึงพอใจความถูกใจความชอบใจอะไรทำนองนั้นนะไม่ว่าจะถูกตาถูกหูต้องใจอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นความสุขในทางโลกิยะล้วนๆเลยมันที่ใดมีความสุขตรงนี้เราก็ย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ได้เสมอครับมันถ้าตราบใดยังแสวงสุขอยู่ทุกข์ก็จะต้องมีคู่กันตลอดในขณะเดียวกันความทุกข์ก็มาจากการที่เพื่อนมนุษย์คนอื่น

เขาหยิบยื่นมาให้กับเราตรงนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันจริงไหมครับนั่นคือที่มาของความทุกข์หรือสาเหตุแห่งความทุกข์นะมันถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะเลี่ยงพ้นความทุกข์ตรงนี้ได้นั่นแปลว่าคนนั้นเก่งมากเลยซึ่งผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับถ้าหากว่าเรายังเป็นคฤหัสถ์เรายังเป็นคฤหัสถ์ที่จะต้องทำตัวเป็นสัตว์สังคมอยู่ในมิติโลกทางกายภาพกันนั่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำมาหากินเราจะต้องทำงานเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเรายังไม่สามารถจะสละทางโลกเพื่อปลีกวิเวกได้เนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านหรือใครต่อใครจะมาคุยว่าฉันสามารถนะกลายเป็นคนที่ว่างไปจากความทุกข์ได้โดยเหตุผลของความว่างก็คือ1นะยังพอน่าฟังอยู่ครับข้อ1ก็คือว่าฉันหยุดแล้วที่จะแสวงหาความสุขให้กับกายสังขารของฉันฉันหยุดแล้วที่จะแสวงหาความสุขเพื่อสร้างความพึงอกพึงใจให้กับตัวฉันเองไอ้ตรงนี้ยังพอทนได้ครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังเองถ้าฝ่ายปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยไอ้แค่ปฏิบัติตรงเนี้ยให้ละวางการแสวงหาความสุขหรือการสร้างสุขให้ตนเองเสียประตูมิติของการที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองด้วยในขณะที่เรากำลังแสวงหาความสุขมันก็จะถูกปิดเมื่อประตูแห่งความทุกข์มันถูกปิดท่านผู้ฟังก็ว่างไปจากความทุกข์นั้นได้แน่ๆแต่ทีนี้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากคนอื่นหยิบยื่นให้เนี่ยสิก็เรียนถามท่านผู้ฟังว่าเราจะห้ามคนอื่นคนไกลหรือคนใกล้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ให้ทำความทุกข์หรือนำความทุกข์มาให้กับเราเนี่ยเราห้ามเขาได้ไหมอย่าว่า

ความสุขซึ่งความสุขในที่นี้ที่ผมกล่าวนี้ขออนุญาตกล่าวเป็นภาพรวมนะครับเป็นความสุขที่อาจจะเป็นความสุขกายหรืออาจจะเป็นความสุขใจที่อาจจะมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์เคลือบแฝงอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับแต่ก็ขอให้เรียกว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนากันดีอยู่แล้วสิ่งที่เป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เราเรียกว่าความสุขนั่นนะครับแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามองกันเพียงแค่พื้นเรามองกันเพียงแค่เปลือกนอกของมันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ลึกเร้นไปกว่าความสุขที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนในจิตใจของตัวท่านเองก็ตามถ้าท่านคิดว่าในขณะนี้หรือในยามนี้ท่านกำลังมีความสุขเนี่ยครับสิ่งที่ท่านปรารถนาที่มันแฝงมากับความสุขและเป็นแก่นแท้ของความสุขจริงๆเลยนะที่ใครๆก็ล้วนปรารถนากันอย่างที่เราว่าไว้นั่นก็คือการมีต้นทุนทางอารมณ์คือมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของตนเองในยามนั้นหรือว่าในขณะนั้นที่เป็นด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการที่คนเราเกิดมาแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่แปลกแยกแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีความคิดมีความต้องการแล้วก็มีนิสัยมีสันดานอะไรต่างๆที่แตกต่างจากตัวเราอย่างหลากหลายนั้นขณะที่เรามีพวกเขาที่หลากหลายอยู่รายรอบตัวเราแล้วเราก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับพวกเขาได้อย่างมีความสุขนั้นถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรวยลอตเตอรี่ซะอีกนะครับเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันจะเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะเพาะบ่มจิตใจของท่านนะฮะให้มีความสงบเพาะบ่มจิตใจของท่านให้มีความสุขสุนทรีซึ่งจิตใจของท่านหรือใครก็ตามถ้าเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสุนทรีเปี่ยมล้นไปด้วยอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนคนนั้นให้สามารถที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั้นไปได้อย่างองอาจและสง่างามครับต้นทุนทางอารมณ์ด้านบวกคือการมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกนะฮะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากถ้าหากว่าเราท่านไม่สามารถจะเข้าถึงการมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกในจิตใจได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นท่านคงจะสามารถบอกตัวเองได้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ของท่านในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยกันเนี่ยนะฮะท่านก็คงจะสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าความสุขสงบในจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันของท่านได้มั่งอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าไม่ได้ตลอดทั้งวันและก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกๆวันในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเท่าถึงทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้และก็ได้เข้าใจด้วยตัวของท่านผู้ฟังเองในการเข้าถึงซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขสงบในจิตใจนั้นมันสามารถที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกจนสามารถที่จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่อดทนอดกลั้นต่อสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของตัวท่านเองได้เป็นอย่างดีนะเช่นถ้าหากว่าท่านมีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นบวกอย่างนี้นะครับเวลามีใครหรือผู้ใดก็ตามมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้มากระทบจิตใจของท่านมากระทบตาของท่านมากระทบหูของท่านด้วยการทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวด้วยการทำให้ท่านรู้สึกขัดหูขัดตาเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าท่านมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นการที่ท่านจะเสียสมดุลไปง่ายๆกับการที่ท่านได้รับเงื่อนไขด้านลบจากคนรอบข้างหรือคนแวดล้อมเหล่านั้นก็เห็นทีจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของท่านนั้นมันเป็นด้านบวกอยู่
มันก็จะสา

ามารถช่วยค้ำจุนความสมดุลในจิตใจของท่านได้อย่างสบายๆด้วยเหตุนี้เองครับความสุขในชีวิตประจำวันที่แต่ละคนพากันแสวงหากันนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่นะที่ใครๆก็ล้วนปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่มันมักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยเฉพาะบางคนนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นหลายๆคนด้วยในยุคนี้สมัยนี้ครับคือมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันใดเลยที่จะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแต่ก็ปรากฏว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วตนเองก็ไม่สามารถจะข้ามพ้นสิ่งที่ตนไม่อยากเผชิญนั้นได้นั่นคืออะไรครับนั่นก็คืออารมณ์รู้สึกที่มนุษย์เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าความเบื่อหน่ายนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจหลายคนใช้คำสั้นๆว่าความเซ็งนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังล่ะครับทุกวันนี้ขณะที่ท่านดำเนินชีวิตประจำวันขณะที่ท่านทำงานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเองมีการเผชิญหน้าอยู่กับความเบื่อหน่ายหรืออยู่กับความเซ็งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองอยู่บ้างหรือเปล่าไอ้สิ่งที่น่าห่วงอยู่ตรงที่ว่าความเบื่อหน่ายและความเซ็งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันคือต้นทุนทางอารมณ์ขออภัยครับมันคือต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบใช่ไหมนะครับเป็นต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบที่มันเพาะบ่มอยู่ในจิตใจและมันก็จะสามารถทำให้ท่านออกอาการเจในชีวิตประจำวันกันได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเจอเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ใกล้ตัวของท่านหรือเจอสิ่งแวดล้อมหรือเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ท่านไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันของท่านเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราออกอาการเจหรือเสียสมดุลทางจิตใจไปได้ง่ายๆนะเพราะว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครนั้นมันย่อมนำไปสู่การมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกนะในจิตใจลึกๆเนี่ยที่เป็นด้านลบอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ครับคนเรานะครับเวลาโกรธเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถค้นหาวิธีดับโกรธได้หรือบางทียังค้นหาวิธีดับโกรธไม่ได้ก็ดีแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปยิ่งการเวลาผ่านไปนานๆเข้ามากเท่าใดความโกรธของเรานั้นก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาจนกระทั่งคลี่คลายแล้วหายไปจนกลายเป็นความสงบในที่สุดนั่นแปลว่าการเวลาก็สามารถเยียวยาอาการป่วยทางจิตใจนะอันเกิดจากความโกรธนั้นได้แต่ว่าในเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนี่ครับท่านผู้ฟังครับเห็นทีจะตรงกันข้ามนะครับคำว่าตรงกันข้ามกับในสิ่งที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรายิ่งทิ้งอารมณ์เบื่อหน่ายหรืออารมณ์เซ็งให้มันค้างคาหรือเพาะบ่มเอาไว้ในจิตใจของเรานะฮะโดยใช้การเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากเท่าใดโดยเราไม่คิดจะหาวิธีแก้ไขหรือโมดิฟายจิตใจของตัวเราแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันตรายมากๆเลยครับที่อันตรายก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกเซ็งนะในชีวิตประจำวันของท่านนั้นนะมันจะเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆไปตามการเวลานั่นอีกต่างหากครับถามว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นตามดีกรีของการเวลาที่ผ่านไปซึ่งมันตรงกันข้ามกับความโกรธคือโกรธแป๊บนึงนะฮะอาจจะโกรธนานสักหน่อยแต่ว่ายังไงเสียก็เดี๋ยวก็ค่อยๆคืนสู่สภาวะจิตที่สมดุลตามปกติดังเดิมได้เห็นไหมฮะมันเหมือนกับว่าเป็นการโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนลมพายุที่พัดมาแล้วก็พัดผ่านเลยไปนั่นเองนะแต่ไอความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังครับว่าทำไมความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นถ้ายิ่งปล่อยให้นานวันผ่านไปความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายของเรามันจะเกาะกินหรือจะเกาะกลุ่มหัวใจของเราไว้อย่างมั่นคงนะฮะและดูเหมือนว่ามันจะสั่นสะเทือนไปในทางด้านลบที่ออกจะรุนแรงกว่าปกติยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามการเวลาอีกต่างหากด้วยนะตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่สิ่งที่น่าคิดที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยเพื่อจะเอาทีเด็ดของการคิดทีเด็ดที่ผมชี้แนะผ่านทางรายการนี้ในแต่ละวันในแต่ละตอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปประดิษฐ์ประดอยให้เป็นประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องคิดเพื่อจะถามว่าแล้วทำไมความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆทำไมมันจึงจะกลายเป็นมะเร็งในหัวใจแล้วก็รักษาหายยากเสียด้วยนะฮะนะแล้วก็

มันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีกายสังขารพลอยเสื่อมโทรมเสื่อมเฉาตามอาการเบื่อหน่ายหรือเซ็งของจิตใจของตัวเราไปด้วยอีกต่างหากนะครับตรงนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วครับว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็คงจะต้องไม่ต้องหันรีหันขวางเลยนะครับเรามาลองช่วยกันคิดและหาคำตอบกันดูหน่อยไหมครับว่าทำไมความเบื่อหน่ายและความเซ็งเวลามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มดีกรีของความเบื่อหน่ายและความเซ็งให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างที่กล่าวกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำตอบมันก็เป็นเพราะว่าบางทีตัวเราเองนะครับอาจจะเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้สาเหตุว่าที่เราเบื่อหน่ายหรือเราเกิดอาการเซ็งเซ็งเซ็งในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่จริงๆนะครับบางครั้งตัวเราเองไม่อาจจะบอกตัวเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราเบื่อหน่ายหรือเซ็งเพราะสาเหตุอะไรการจะขจัดอารมณ์เบื่อหน่ายหรือขจัดความเซ็งที่อยู่ในหัวใจของเรามันก็จะยิ่งกลายเป็นเรื่องที่ยากมากเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรขณะที่มันมีผลลัพธ์เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจที่เราไม่พึงประสงค์อย่างนี้ครับเราก็เห็นทีจะหาทางแก้ไขหรือจะดับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะดับกันก็คงจะยากเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุมันมาจากอะไรถ้าเราจะดับเหตุถ้าเราอยากจะดับความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายในจิตใจเราต้องไปดับที่สาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งใช่ไหมครับมันถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วท่านผู้ฟังจะสามารถจะแก้ไขหรือจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของตัวเองได้อย่างไรใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีเวลาว่างบ้างเล็กน้อยนะในแต่ละวันในแต่ละคืนที่จะสนใจนะตื่นตาตื่นใจอย่างมีสตินะครับในการที่จะคิดพิจารณาและก็ทบทวนความเป็นมาตลอดทั้งวันและก็ความที่จะเป็นไปในวันต่อไปในชีวิตของตัวเองว่าเรามีอะไรบกพร่องบ้างเรามีอะไรที่ดีอยู่แล้วต้องปฏิบัติต่อไปบ้างเรามีอะไรบกพร่องซึ่งเราจะต้องแก้ไขกันบ้างอะไรแบบนี้นะมันความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอยู่ในจิตใจอย่างถาวรมานานแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เห็นทีจะเป็นรายการพิเศษที่ท่านผู้ฟังจะต้องสนใจมากเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการเบื่อหน่ายหรือเซ็งบ้างเป็นบางขณะหรือเซ็งหรือเบื่อหน่ายบ้างเป็นบางเวลารายการนี้เห็นทีก็จะพอเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกกล่าวก็คือตรงที่จะมาชวนท่านคิดวิเคราะห์วิจัยว่าเหตุแห่งการเกิดความเบื่อหน่ายและเหตุแห่งการเกิดอารมณ์เซ็งที่มันไม่เป็นผลดีต่อสภาวะทางจิตใจของตัวท่านเพราะว่ามันจะทำให้เกิดต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของท่านที่เป็นลบคือมีจิตใจที่ไม่สมดุลเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเสียศูนย์เสียสมดุลนะกับการดำเนินชีวิตประจำวันและทำให้เกิดการกระทำผิดทำบาปต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็เห็นทีจะมีสูงมากนะครับมันถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราจะต้องระมัดระวังจิตใจของเราเนื่องจากว่าจิตใจของเรานั้นมันสามารถก่อกรรมทำเข็ญและจะสามารถเกี่ยวกรรมกันกับใครๆก็ได้แล้วก็ในที่สุดมันก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาภายนอกโดยอาศัยจิตใจเป็นตัวขับเคลื่อนนี่แหละครับมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมากมายโดยจิตใจเป็นผู้บงการโดยจิตใจเป็นผู้ขับเคลื่อนมันถ้าต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของตัวเองมันไม่สมดุลคือมันเป็นลบซะแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันคงจะเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์มันจะเป็นพฤติกรรมที่พึงพอใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อเขาในเห็นทีจะไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลองหาคำตอบกันดูไหมครับว่าสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือสาเหตุแห่งความเซ็งที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราในชีวิตประจำวันกันเนี่ยนะครับมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรบ้างพอเรารู้สาเหตุแล้วการเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราคุยกันในเชิงธรรมะซึ่งเป็นธรรมะยุคพลังงานใหม่ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมมีประสงค์ที่จะถ่ายทอดผ่านทางรายการนี้ที่จะชี้นำให้ท่านเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงเอาไปปฏิบัติให้เห็นแจ้ง
ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างเป็นรูป

ธรรมนั้นเราเองนะฮะมีความมุ่งมั่นจะให้เกิดสันติสุขระหว่างกายกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองพร้อมๆกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นใน2มิติคือมิติของกายสังขารในชีวิตประจำวันและก็มิติของจิตวิญญาณหรือจิตใจที่ลึกเร้นอยู่ข้างในโดยที่2ตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราๆมองไม่เห็นนะครับสันติสุขที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออย่างกรณีของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเราจะต้องหาหนทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนมันให้ได้ถ้าเราทำสำเร็จได้ความสุขคือความสงบก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราอันจะนำไปสู่ความมีสันติสุขที่เรากล่าวไว้นั่นเองนะท่านผู้ฟังครับสาเหตุของความเบื่อหน่ายและความเซ็งสำหรับมนุษย์เรานั้นสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้นะ3ประการเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะฮะใครคิดได้ใครมองออกนะและสามารถเข้าถึงได้มากกว่านี้ก็เป็นที่ประเสริฐยิ่งครับนะสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้กับตัวท่านเองและชี้แนะคนอื่นเขาต่อไปได้นะครับนะแต่สำหรับ3ประการที่เราจะกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ก็คือประการที่1เบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตมั้งครับเป็นการตอบสำหรับคนที่ถามว่าเอ๊ตัวดิฉันเองเป็นคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งๆกับชีวิตจังเลยนะเซ็งๆกับชีวิตของตัวเองในแต่ละวันจังเลยแต่ไม่รู้สาเหตุอะไรก็คงจะสาเหตุแรกแล้วครับคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตเนี่ยประการที่สองก็คือท่านเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจหรือเบื่อหน่ายสังคมของท่านเองที่มันวุ่นวายสับสนเป็นบรรยากาศที่ท่านเองไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนาแต่ว่าท่านไม่สามารถจะปลีกตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่จำเจและสังคมที่วุ่นวายตรงนั้นได้ท่านก็เลยเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการเซ็งๆขึ้นมาโอเคไหมนะประการที่3ครับสาเหตุของความเบื่อหน่ายและความเซ็งสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุสุดท้ายเท่าที่ผมสามารถจะนึกได้และก็เอามาคุยกันในรายการนี้ได้นั่นก็คือการเบื่อหน่ายคนรอบข้างของตัวท่านเองนั่นแหละครับบางทีเบื่อลูกบางทีเบื่อเมียบางทีก็เบื่อสามีเบื่อญาติพี่น้องเบื่อลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องก็เบื่อนายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอาการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเหล่านี้มันก็จะทำให้ท่านรู้สึกเบื่อและก็เซ็งๆได้เหมือนกันนะโดยปกติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายทั้ง3ประการนี้ไม่ว่าจะเบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตัวเองหรือเบื่อสิ่งแวดล้อมที่จำเจเบื่อสังคมที่วุ่นวายและเบื่อคนรอบกายเบื่อคนรอบข้างที่มันทำตนน่าเบื่อหน่ายอะไรแบบเนี้ยบางทีท่านผู้ฟังเองถ้าทำตัวสบายๆเป็นธรรมชาติไม่นั่งวิเคราะห์เจาะลึกให้ดีๆอาจจะมองไม่เห็นสาเหตุที่ชัดเจนทั้ง3ประการนี้เลยนะครับเพราะนั้นเมื่อเรามองหาสาเหตุตรงนี้ไม่ได้ชีวิตของเราก็จะเผชิญกับเงื่อนไขที่นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายให้กับตัวเราเองอยู่ตลอดวันและตลอดไปอาการเบื่อหน่ายและอาการเซ็งจึงเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราและก็สั่งสมเพาะบ่มอยู่ในจิตใจเราอยู่ร่ำไปนะครับท่านผู้ฟังรู้ป่ะครับว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นานๆเข้านะฮะจิตใจของเราก็เหมือนกับผลไม้นะครับถ้ามันเพาะบ่มได้สิ่งช้ำๆหรือสิ่งเน่าๆเนี่ยนะฮะตอนแรกก็ช้ำนิดๆเน่าหน่อยๆเนี่ยถ้าเพาะบ่มไปเรื่อยๆนะฮะให้มันงอมไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะช้ำจะเฉาจะเน่ามันก็จะมีสูงนะครับนะจิตใจเราก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเห็นทีจะคุยกับท่านผู้ฟังได้เพียงแค่กล่าวถึงสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือสาเหตุของความเซ็งเท่านั้นเองนะครับว่ามันน่าจะมาจาก3ประการนี้เมื่อเรารู้ว่าสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งสำหรับมนุษย์เราโดยทั่วไปนะซึ่งมันจะเป็นภัยต่อผู้ประพฤติธรรมมากเลยครับเพราะว่าโอกาสจะประพฤติธรรมและล้มเหลวในการประพฤติธรรมคือไม่สามารถจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็เพราะจิตใจของเราเนี่ยมันสับสนวุ่นวายและก็เต็มไปด้วยความเซ็งนะมันไม่ว่างไปจากความเซ็งเนี่ยต้นทุนทางอารมณ์ของเราก็จะเป็นลบโอกาสจะก่อกรรมทำบาปกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยใหญ่อะไรต่างๆมันก็ยังจะมีสูงนะครับมันวันนี้เรากล่าวถึงสาเหตุของมันวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาชี้แจงแถลงไขว่าถ้าเบื่อหน่ายอย่างเนี้ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีไหมครับวันนี้เราก็ขอปิดท้ายไว้เท่านี้ครับว่าสาเห

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนะฮะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราท่านๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเพาะบ่มอยู่ในจิตใจของใครเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์รู้สึกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคนะฮะเป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่งไม่แพ้อารมณ์อย่างอื่นที่เป็นอารมณ์หยาบๆรายวันหรือที่เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ด้านลบนะครับมันจะเป็นอุปสรรคในการประพฤติธรรมของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วมันก็คือความทุกข์ดีๆนี่เองแล้วก็ในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าอารมณ์เบื่อหน่ายหรือที่ท่านเรียกกันสั้นๆโดยใช้คำว่าเซ็งเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราทิ้งมันไว้ค้างคาอยู่ในใจโดยที่เราไม่แก้ไขไม่โมดิฟายจิตใจของเราเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นมีดีกรีของความเบื่อหน่ายแล้วก็ดีกรีของความเซ็งเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับและส่วนใหญ่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆซะด้วยแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆเบื่อมากๆเซ็งมากๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับถ้าเราเบื่อหน่ายหรือเซ็งกับชีวิตประจำวันของตัวเองมากๆเบื่อหน่ายหรือเซ็งกับชะตากรรมของตนเองในแต่ละวันที่ผ่านมามากๆมันอาจจะทำให้จิตตกหรือทำให้จิตป่วยอย่างฉับพลันจนกระทั่งอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตนเองหรือกับชีวิตตนเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเองที่มีอาการแบบนี้ครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาการป่วยทางจิตใจเนี่ยมันกลายเป็นอาการป่วยทางจิตวิญญาณไปได้ในที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการจะดำเนินชีวิตกันอยู่ต่อไปอย่างไรเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยอันนี้พูดอ้อมๆแล้วนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในทุกวันนี้นะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราและแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นนั้นหลายคนหรือจำนวนมากทีเดียวที่มีความเครียดเกิดขึ้นในจิตใจตามมาเป็นเพราะสาเหตุมาจากความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้เพื่อจะนำเอาความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายหรืออารมณ์รู้สึกที่เบื่อหน่ายอันไม่พึงประสงค์ของตนเองนั้นนะจะเควี้ยงทิ้งไปนะในจิตใจของตัวเองนะได้อย่างไรในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นได้กล่าวถึงสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราโดยทั่วไปโดยบอกว่ามีที่มาอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ที่เรากล่าวไว้แล้วนั่นก็คือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่จำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองนะครับประการแรกคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองประการที่สองเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจหรือเบื่อสังคมรอบข้างที่วุ่นวายนะครับและสุดท้ายคือประการที่สามที่เราบอกเอาไว้ในตอนที่แล้วนั่นก็คือการที่ท่านเบื่อหน่ายคนรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างเราจะเป็นสามีเราภรรยาเราบุตรหลานเราวงศาคณาญาติแม้กระทั่งคนรับใช้ของตัวเราเองนะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเบื่อหน่ายกันได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวนี้เมื่อเราได้รู้ว่าที่มาของความเบื่อหน่ายมาจากสาเหตุอันยิ่งใหญ่ในสามประการเป็นเบื้องต้นนะครับที่นำมานี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นจากที่เกิดและพบเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีนะครับเพียงแต่ว่าในรายการวิทยุบนคลื่นความถี่ที่เราจะสื่อธรรมะเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์ที่รายล้อมตัวท่านอยู่นั้นเราก็คงจะกล่าวเฉพาะประเด็นสำคัญกันได้เท่านั้นเองนะครับจะกล่าวกันอย่างหมดจดสดใสให้ละเอียดลึกซึ้งถึงข้างนอกข้างในอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะเวลาน้อยนะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรแต่เอาละครับ
เราลองมาวิเคราะห์วิจัยกันหน่อยดีไหมครับว่าถ้าสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั้นเป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเป็นเช่นไรบ้างท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนะครับเป็นผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะฮะท่านเป็นคนที่มีวิถีชีวิตแบบเดิมๆในชีวิตของท่านไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยไม่มีสิ่งใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนถ้าท่านอยู่ในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานถ้าท่านเป็นคนอยู่ในวัยทำงานเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจในชีวิตของตัวท่านเองก็ตามถ้าจะมองในแง่มุมนี้มันไม่มีอะไรใหม่มันไม่มีอะไรก้าวหน้าแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ดีกว่าเก่าอย่างเงี้ยครับผมถามท่านผู้ฟังว่าความเบื่อหน่ายซ้ำซากในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกับเขาคนหนึ่งด้วยไหมล่ะแน่นอนใช่ไหมครับถ้าหากว่าทั้งชีวิตนี้นะครับเรียนจบแล้วนะเติบโตแล้วเติบใหญ่แล้วเรียนจบแล้วมาทำมาหากินละนะชะตากรรมของท่านมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะไม่มีสิ่งใดใหม่เลยนะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยท่านต้องเบื่อหน่ายต้องเซ็งกับชีวิตอย่างแน่นอนหรือถ้ายังอยู่ในวัยเรียนนะครับเรียนไปขยันไปแค่ไหนยังไงก็ได้เท่านี้ได้ที่ตัวเลข2ตัวอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทำคะแนนได้ดีเด่นดีเด่นอะไรไปกว่าใครเพื่อนเลยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยหรือบางทีตกก็ต้องซ่อมอยู่อย่างเงี้ยถามว่าเบื่อไหมเซ็งไหมแน่นอนนะครับความเบื่อหน่ายกับความจำเจซ้ำซากในสิ่งที่เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท่านไม่อยากจะเผชิญมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์มันอย่างเงี้ยครับย่อมนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากเหล่านี้อย่างแน่นอนทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์เจาะให้ลึกลงไปอีกว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้านั้นมันมีบางสิ่งนะครับที่ทำให้เราเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงได้และถ้าเพาะบ่มความเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงเอาไว้นานๆนะครับโอกาสที่ท่านจะเป็นคนที่เซ็งกับชีวิตเซ็งกับความเป็นมนุษย์มันก็สุดที่จะกลั้นไม่ให้มันเกิดนะแน่นอนนะครับเช่นชีวิตของท่านไม่ว่าจะผ่านมาสักกี่เพลากี่ราตรีหรือกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับชีวิตของท่านก็ยังมีความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความลำบากอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ครับที่ท่านเบื่อหน่ายและท่านเกิดความเซ็งแน่นอนถามว่าทำไมเบื่อหน่ายและเซ็งก็เป็นเพราะว่าปีทั้งกับปีวันทั้งกับวันนะหรือวันเดือนปีนะมีแต่ความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความแต่ลำบากยากแค้นมีแต่ความแร้นแค้นเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนเดิมมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่อย่างซ้ำๆซากๆไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เบื่อหน่ายหรือไม่เซ็งกับชีวิตของตัวเองใช่ไหมล่ะครับมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมอย่างเนี้ยถ้าเราจะแก้ไขไม่ให้เราเบื่อหน่ายไม่ให้เราเซ็งเราก็จะต้องสามารถนำพาตนเองข้ามให้พ้นความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและมันผ่านไปเป็นวันๆนะหรือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆให้เราได้เผชิญกับมันถ้าอยากหากว่าเรายังไม่ชาชินกับมันเนี่ยความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเห็นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและไม่อยากจะเบื่อหน่ายไม่อยากจะให้มันเป็นเหตุแห่งความเซ็งเกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันที่ท่านเรียกมันว่าทุกอย่างจำเจอย่างเงี้ยนะครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสันติเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับมันเรียนรู้ที่จะมีความสุขในขณะที่ท่านมีความทุกข์เป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะให้ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมครับคนบางคนนะมีชีวิตที่ทุกข์ยากและลำเค็ญมากๆเลยแต่เขาไม่เคยปริปากบ่นเขาก็อดทนก็ต่อสู้ทำตัวเหมือนเป็นธรรมชาติของตัวเองหรือปฏิบัติตนไปตามวิถีชีวิตที่เป็นปกติอันนี้ถึงแม้เขาจะทุกข์แต่เขาก็จะดูเหมือนมีความสุขกับความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้นั่นก็เป็นกลวิธีอย่างนึง
ที่จะช่วยทำให้เราข้ามพ้นความเบื่อหน่ายและความจำเจซ้ำซากอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะกับชะตากรรมของตนเองอันไม่พึงประสงค์บางครั้งท่านผู้ฟังครับความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความซ้ำซากจำเจของชีวิตที่มันมีอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงหนักหนาสากรรจ์และทำให้เราไม่อยากจะเผชิญกับมันอย่างเช่นกรณีความล้มเหลวในชีวิตถ้าชีวิตของท่านนะครับมีชะตากรรมติดพันอยู่กับความล้มเหลวอยู่ตลอดนะครับถ้าทำอะไรแล้วมีแต่ความล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมทำเรื่องใหม่สิ่งใหม่ก็ยังล้มเหลวอยู่อย่างนั้นนะครับผมถามว่าใครไม่เบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจนะของชีวิตของตัวเองในลักษณะแบบนี้เห็นทีจะใจหินหรือใจเหล็กพอสมควรนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครทนได้นะครับกับการที่ตนเองจะต้องดำเนินชีวิตไปเป็นวันๆเนี่ยนะแล้วก็พร้อมที่จะต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวจะต้องรินรับความล้มเหลวโดยให้จิตใจซึมซับความปวดร้าวความเศร้าหมองอันเกิดจากความล้มเหลวนะอยู่เหมือน

เดิมนะซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดมาและเห็นท่าจะตลอดไปนะไม่มีใครทนไหวไม่มีใครทนได้แน่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเรามีความเบื่อหน่ายในความจำเจซ้ำซากของชีวิตเพราะเราล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมล้มเหลวอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยและมันเป็นสาเหตุของความเบื่อหน่ายของท่านเนี่ยท่านก็จะต้องแก้ไขครับจะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงตนเองไม่ใช่ให้ใครมาช่วยได้นะครับแก้ไขและปรับปรุงตัวเองซิว่าทำไมตัวเองจึงล้มเหลวซ้ำซ้ำซากๆในชีวิตของตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จโดยการนำตัวเองไปยืนอยู่บนแป้นหรือแท่น the winner ในการแข่งขันนะกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในโลกใบนี้นะหรือการแข่งขันกับตนเองก็ตามที่จะนำพาตัวเองไปสู่ผู้ประสบความสำเร็จหรือผู้พิชิตชัยชนะกับเขามั่งไม่ได้หรืออย่างไรนะฮะทำไมคนอื่นเขาต่อสู้กับชีวิตหรือแข่งขันกันกับคนอื่นแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เขาทำกันยังไงตรงเนี้ยท่านผู้ฟังก็คงจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้นะครับถ้าท่านสามารถเรียนรู้ได้ถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็จะสามารถข้ามพ้นความล้มเหลวตรงนี้ได้เมื่อความล้มเหลวซึ่งเป็นเหตุของความเบื่อหน่ายเป็นสาเหตุของความเซ็งในชีวิตของท่านมันถูกขจัดทิ้งไปถูกบำบัดไปแน่นอนครับจิตใจของท่านก็จะได้รับความสุขสงบคืนมาได้รับความสดชื่นกลับคืนมาถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่พูดเป็นตรรกะก็คือเป็นหลักความจริงเป็นลอจิกนะครับภาษาฝรั่งเรียกกันว่าอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับหรือจะมองอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าความจำเจซ้ำซากของชีวิตที่ท่านเบื่อเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ท่านผิดหวังอยู่เป็นประจำในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความผิดหวังตะกี้เนี่ยในชีวิตเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะครับทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จกับเขาสักทีนึงทำอะไรแล้ววาดหวังไว้อย่างดีก็บั้นปลายก็มีแต่ความล้มเหลวนะอย่างตะกี้ที่กล่าวถึงนั้นชีวิตบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถือว่าเป็นความลำเค็ญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเราคงไม่ต้องพูดว่าเคยก่อกรรมทำเค็ญอะไรมามันเป็นกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้าจะสอนให้แบบมีธรรมะก็คือต้องให้ปลงคือยอมรับความจริงมันตรงนั้นท่านก็จะไม่เบื่อหน่ายคือจะไม่ทุกข์นะแล้วก็จะไม่เซ็งแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะเน้นในมุมมองของนักปฏิบัติธรรมซึ่งยังต้องถือปฏิบัติตามแนวทางของโลกิยธรรมให้สำเร็จอย่างเต็มประสิทธิผลกันได้ซะก่อนนะครับเราก็แนะนำกันได้อย่างนี้ว่าเราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะเลี่ยงพ้นคำว่าผิดหวังกับเขาได้หรือเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรทำงานอย่างไรเราจึงจะไม่รู้จักขับกับคำว่าผิดหวังหรือคำว่าผิดหวังเนี่ยไม่มีในพจนานุกรมประจำตัวฉบับประจำตนเองของท่านเนี่ยนะครับเนี่ยครับถามว่าถ้าเราไม่ผิดหวังจะไม่ให้ผิดหวังซ้ำๆซากๆจนนำไปสู่ความเป็นทุกข์หรือความเบื่อหน่ายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดดีไหมล่ะครับเนี่ยถ้าท่านรู้จักที่จะไม่คาดหวังสิ่งใดโอกาสที่ท่านจะผิดหวังเนี่ยย่อมเป็นไม่มีแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่คาดหวังแล้วนะเราก็จะไม่ผิดหวังเมื่อเราไม่ได้เมื่อเราทำสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จหรือมันไม่ได้นะไม่ได้มาในสิ่งที่ควรได้เนี่ยนะครับนะเราก็จะไม่ผิดหวังและในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจที่พร้อมจะยอมรับความสมหวังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าความผิดหวังกับความสมหวังนั้นมันมาคู่กันนะครับมันถ้าท่านเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังไม่ว่าจะคาดหวังจากบุคคลอื่นหรือคาดหวังเอาจากตัวเองก็ตามนะไม่ควรจะคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังเอาไว้มากๆแล้วโอกาสจะผิดหวังซึ่งมันจะคู่กับความสมหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ด้านเสมอมันเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปั่นมันนะปั่นเหรียญให้มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วแล้วรอให้มันหมดแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วให้มันล้มลงเนี่ยไม่มีใครสามารถบอกล่วงหน้าได้นะครับว่าเหรียญที่มันจะล้มเนี่ยมันจะขึ้นด้านหัวหรือด้านก้อยคือถ้ามันไม่ออกหัวมันก็ต้องออกก้อยนะฮะถ้ามันไม่ออกก้อยมันก็ต้องออกหัวอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นความสมหวังกับความผิดหวังนี่ก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ฟังเองยังไม่เข็ดหลาบนะครับดำเนินชีวิตอยู่แล้วชอบคาดหวังอะไรล่วงหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็หวังในแง่บวกหวังแบบเข้าข้างตัวเองด้วยโอกาสจะผิดหวังมีสูงมากเลยครับนะ

และยิ่งถ้าสิ่งที่ท่านวาดหวังไว้ว่าจะให้ได้สมหวังนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับพลังอำนาจของคนอื่นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านที่จะบันดาลความสมหวังให้กับท่านได้ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าคนอื่นเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้ท่านสมหวังหรือไม่สมหวังคือสมหวังหรือผิดหวังจริงไหมครับมันเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการดำเนินชีวิตและไม่ทำให้ชีวิตของเราให้ตกหลุมตกท่อให้ตกระกำลำบากเวลาเกิดมาแล้วทำอะไรทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังไว้สูงนะครับเพราะถ้าคาดหวังสูงมากเท่าไหร่โอกาสผิดหวังมากก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นและถ้าชีวิตของท่านเนี่ยมีแต่คาดหวังแล้วก็มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความคาดหวังแล้วก็มีแต่ความผิดหวังไม่เข็ดหลาบเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะมีความทุกข์อันเกิดจากความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งกับชะตาชีวิตของตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเห็นไหมครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเซ็งในชีวิตได้เหมือนกันอย่างเช่นตั้งแต่เกิดมาแล้วเรียนจบแล้วมีโอกาสทำมาหากินจนถึงปัจจุบันเนี้ยขยันทำงานแทบตายแต่ก็ยังจนเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดอาการอย่างที่เราบอกครับคือเซ็งได้เซ็งกับชีวิตท้อแท้กับชีวิตเบื่อหน่ายกับชะตากรรมหรือชะตาชีวิตของตัวเองได้มากไม่น้อยกว่าสาเหตุอื่นนะครับถามว่าถ้าหากว่าท่านมีชีวิตที่ยากจนอยู่เหมือนเดิมคำว่าจนเหมือนเดิมแปลว่าพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแล้วฉันก็ยังย่างก้าวไปให้พ้นความยากจนไม่ได้ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดครับน่าคิดก็ตรงที่ว่าท่านยังจมอยู่กับความจนอยู่แล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งชีวิตโดยไม่สามารถนำพาตัวเองข้ามพ้นความยากจนตรงนี้ไปได้เนี่ยเราคิดว่าท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อแท้ท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อถอยนะครับคนที่เขาร่ำรวยทุกวันนี้นะครับถ้าเขาเป็นคนดีและเป็นคนที่มีจิตใจที่มีธรรมะมีคุณธรรมหรือมีความบริสุทธิ์เนี่ยกว่าเขาจะร่ำรวยในปัจจุบันกว่าเขาจะประสบความสำเร็จกว่าเขาจะโชคดีมีสุขจนถึงปัจจุบันนี้หรือทุกวันนี้นั้นเขาก็คงตกระกำลำบากมาก่อนทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับคนเรานะครับถ้าจะเดินไปจนถึงเส้นชัยเนี่ยเขาจะต้องไปยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคือจุดเริ่มต้นของการออกเดินหรือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันก่อนเสมอนะครับไม่ใช่อยู่ๆเขาไปยืนอยู่ตรงเส้นชัยได้เลยนะฮะกว่าจะถึงเส้นชัยได้เขาต้องค่อยๆย่างเท้าก้าวเดินนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นก้าวสุดท้ายที่ถึงเส้นชัยนั่นเองมันคนที่รวยในปัจจุบันนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องนับความจนของตนเองมาก่อนทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่าตัวเราเองทำไมดิ้นรนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังหนีพ้นความจนไปไม่ได้มันก็ยังทำให้เราเครียดทำให้เรากลุ้มทำให้เรายังเซ็งอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็จะต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่าวิธีการที่ท่านจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อจะนำพาตัวเองข้ามพ้นความยากจนนั่นน่ะท่านทำถูกต้องหรือเปล่าท่านใช้วิธีการใดกันบ้างใช้วิธีไหนกันที่จะทำให้ท่านพ้นความจนกลับไปสู่การเป็นคนรวยกับเขาบ้างนะคำว่ารวยในที่นี้มันหมายความว่ารวยเป็นเศรษฐีแต่ขอให้มีสตังค์ใช้มากขึ้นหรือมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าในยามเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแค่นี้ก็จะดีอักโขเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่สำเร็จแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับตัวเองนะคำว่ารวยกลับไม่มีในพจนานุกรมชีวิตประจำตัวของตัวเองเส้นนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเซ็งนะครับถือว่าเซ็งถือว่าน่าเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะครับบางทีบางคนก็บอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเซ็งและเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้เพราะมัวแต่คิดหาวิธีจะทำให้ตัวเองรวยนะคือข้ามพ้นความจนให้ได้ท่านผู้ฟังครับวิธีคิดของท่านนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าหากว่ายังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเพื่อจะทำมาหากินให้ตัวเองร่ำรวยแล้วพิสูจน์แล้วว่าวิธีคิดแบบเดิมๆการเลือกปฏิบัติเลือกดำเนินชีวิตแบบเดิมๆการเลือกทำมาหากินด้วยอาชีพแบบเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆแนวทางแบบเดิมๆมันก็ยังทำให้ตัวท่านรวยขึ้นไม่ได้หนีพ้นความจนไม่ได้ทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หากรรมวิธีใหม่ๆหาอาชีพใหม่ๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองดูเล่านะโอกาสที่เราเองจะประสบความสำเร็จแล้วข้ามพ้นความเบื่อหน่ายตรงนี้ไปได้ก็น่าจะมีสูงนะครับนั่นคือตัวอย่างที่สำคัญตัวอย่างสุดท้ายครับคือเรียบง่ายเหมือนเดิม
ชีวิตไม่หวือหวาเลยนะเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่รู้สึกท้าทายอะไรในการดำเนินชีวิตเลยสักอย่างเดียวนี่ก็เป็นความเซ็งหรือเป็นความเบื่อหน่ายเหมือนกันถ้าท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรหวือหวาโทษใครดีครับ เห็นทีจะต้องโทษตัวเราเองนั่นแหละครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่หวือหวาเราคงต้องทำตัวให้หวือหวาเนี่ยทำใจให้สดชื่นให้เรืองร่ามองทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งปัญหาให้มันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเข้าไว้ความเบื่อหน่ายจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตของท่านมันจะดับวับหายไปเพราะท่านสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรๆของตัวเราเองได้จริงไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณวัน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกด้านลบอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของใครและเพาะบ่มในจิตใจของใครแล้วมันจะทำให้มีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นลบคือมีสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุล นะครับแล้วก็เมื่อมันไม่สมดุลแล้วเนี่ยมนุษย์คนนั้นหรือถ้าหากว่าตัวท่านเองเป็นผู้เผชิญกับสถานการณ์ทางจิตแบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันลงได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบนั้นมันไม่สามารถจะเกื้อกูลอันใดในการที่ท่านจะสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลโดยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองต่องานในหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อบุคคลรอบข้างแวดล้อมหรือต่อใครๆได้อย่างลงตัวหรืออย่างเหมาะสมเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังจะต้องทราบว่ากว่า 80% ของพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะกระทำต่อผู้อื่นในโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเนี่ยนะครับล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเราทั้งนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ที่ไม่สมดุลอยู่ในจิตใจของเราระลึกไว้เสมอเถอะครับว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำออกมาในสภาวะที่มีจิตใจเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่พฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมด้านลบซึ่งคนอื่นเขานั้นรับไม่ได้หรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจึงได้กล่าวเป็นประการแรกให้ท่านผู้ฟังได้เป็นการสร้างแนวคิดนะฮะร่วมกันกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตกอยู่ในสภาวะของคนที่เบื่อหน่ายและเซ็งกับความจำเจซ้ำซากของชีวิตของท่านที่มันมีชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาในชีวิตไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตหรือตัวท่านเองมีความเบื่อหน่ายกับความจำเจซ้ำซากในสภาพของการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมนะมีแต่ความทุกข์ยากในชีวิตมีแต่ความลำบากหาความสุขหาความสงบหาความรื่นรมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาไม่ได้เลยนะชะตากรรมของตัวเองเป็นแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยเบื่อหน่ายและก็เซ็งละดิ้นรนไปกระเท่านั้นน่ะทำอะไรไปก็มันมีแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะครับก็เลยไม่เป็นอันที่จะทำอะไรปล่อยให้ชีวิตไปอย่างนั้นก็น่าเบื่อหน่ายนะอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากแล้วนำมาซึ่งความน่าเบื่อหน่ายเดี๋ยวเราค่อยกล่าวภาพรวมกันนะครับว่าไอ้ความทุกข์ยากหรือความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีอะไรหวือหวาอันเป็นสาเหตุหรือที่มาของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตของเราท่านๆนั้นนะครับเราจะต้องแก้ไขกันอย่างไรท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์เลยในชีวิตแล้วท่านก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นของมันนะตลอดมาและดูท่าว่าจะให้มันเป็นไปโดยตลอดไปในชีวิตของท่านอีกอย่างเนี้ยนะครับมันก็ย่อมจะนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีอารมณ์เซ็งคือมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในจิตใจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจิตของท่านนั้นมันจะไปวาดภาพในอนาคตของตนเองโดยอัตโนมัติว่าในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้าปีหน้าหรือปีไหนนะครับชีวิตของฉันก็คงจะลำเค็ญแบบนี้ไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำอันเป็นสภาวะจิตด้านลบที่ไม่เกื้อกูลต่อความสงบสุขหรือไม่เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขให้กับตนเอง
มันก็จะเกิดขึ้นตามมาท่านผู้ฟังครับการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายในทางต่ำมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้นะครับถ้าหากว่าท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้หรือแก้ไขปรับปรุงวิธีการคิดของตัวเองได้แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไอ้ที่เคยทุกข์แล้วทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันต้องมีสุขบ้างแน่นอนนะไอ้ที่ล้มเหลวแล้วมาตลอดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นมีความสำเร็จกับเขาบ้างละนะหรือไอ้ที่ผิดหวังอยู่เหมือนเดิมซ้ำๆซากๆเนี่ยมันจะต้องสมหวังกับเขาบ้างละนะไอ้ที่จนอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะในวันหน้าต่อไปมันจะต้องมีรวยกับเขาได้บ้างละหรือแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวามันนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายให้กับตัวเองได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีสีสันมากขึ้นได้ถามว่าทำไมมันจะมีสีสันมากขึ้นได้หรือทำไมจะมีด้านบวกเกิดขึ้นได้คือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีกับเขาได้บ้างเนี่ยมันมาจากไหนครับท่านผู้ฟังครับผมได้ยกตัวอย่างกันไปคร่าวๆแล้วนะ2ตอนที่ผ่านมาในตอนวันนี้ก็จะมีคำตอบให้ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีชีวิตที่ซ้ำๆซากๆด้วยลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตามที่ผมกล่าวไว้5ประการเป็นตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาตอน2ตอนที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยนะครับคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เลวไหลให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตของท่านได้และท่านก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายและก็มีจิตใจที่สุขสงบกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแล้วก็วิถีชีวิตของท่านมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าวิธีการแก้ไขความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความจำเจซ้ำซากในวิถีชีวิตแบบเดิมๆในชะตากรรมแบบเดิมๆแบบนี้นะครับมันจะสามารถบรรเทาเบาบางลงได้เพียงแค่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองครับทุกสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ทุกสิ่งที่นำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิตในแต่ละเรื่องในแต่ละราวในแต่ละครั้งคราวหรือทุกสิ่งที่นำท่านไปสู่ความผิดหวังนะหรือทุกครั้งที่นำความผิดหวังมาสู่ตัวท่านเองความยากจนก็เหมือนกันนะที่ท่านไม่สามารถจะข้ามพ้นมันไปหาความรวยกับเขาได้บ้างนะหรือชีวิตที่ไม่มีสีสันที่ไม่หวือหวาอะไรต่างๆเหล่านี้ตัวท่านเองเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันและเป็นผู้บันดาลมันให้กับตัวท่านเองเกือบ 100% เลยนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าตัวเราเป็นสาเหตุนะครับอย่างเช่นนะความล้มเหลวในชีวิตของท่านเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างซ้ำๆซากๆเนี่ยท่านต้องถามตัวเองว่าในแต่ละครั้งในแต่ละกรณีนั้นที่ท่านล้มเหลวเนี่ยนะฮะมันเกิดจากเหตุอะไรครับบางทีนะครับความล้มเหลวของท่านในชีวิตมันเกิดมาจากความประมาทของท่านเองครับท่านไม่รอบคอบท่านประมาทแล้วขาดความรอบคอบโอกาสจะทำให้ตัวท่านเองผิดพลาดล้มเหลวมีสูงมากไม่ว่าจะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ตามคิดไม่รอบคอบนะคิดเพราะคิดว่าง่ายนะก็เลยคิดแบบหยาบๆคิดแบบลวกๆขาดการรอบคอบขาดการพิถีพิถันขาดการคิดให้แยบยลภาษาชาวบ้านบอกว่าขาดการคิดหน้าคิดหลังแบบนี้นะครับโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะล้มเหลวก็มีสูงทีนี้ถามว่าถ้าตัวท่านเองไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนลักษณะในการดำเนินชีวิตของท่านเสียบ้างเนี่ยนะครับให้มันเกื้อกูลต่อความสำเร็จกับเขาบ้างโอกาสที่ท่านจะข้ามพ้นความล้มเหลวเป็นไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับความล้มเหลวในชีวิตของท่านมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าความล้มเหลวนั้นมันเกิดมาจากความประมาทหรือเกิดจากการขาดความรอบคอบหรือว่าความล้มเหลวในชีวิตของท่านในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะมาจากการที่ท่านไปทำในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดไปทำในสิ่งที่มันยุ่งยากทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือทำในสิ่งที่มันยังไม่ถูกต้องกับกาลเทศะไม่ถูกกับเวลาไม่ถูกกับโอกาสเนี่ยฮะอย่างเช่นท่านเป็นคนหัวก้าวหน้านะฮะคิดจะลงทุนทำการค้าทำธุรกิจอะไรก็แต่ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะครับแต่เพียงแต่ว่าแฟชั่นนั้นหรือความนิยมในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะ
เปิดกิจการดำเนินธุรกิจการค้าการขายให้บริการอย่างเงี้ยแล้วท่านเป็นคนหัวไวนะแต่ก็ใจร้อนนะครับไม่ดูตาม้าตาเรือก็ไปลงทุนทำเข้าในที่สุดไม่เจ๊งก็เจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มเหลวใช่ไหมล่ะครับความล้มเหลวตรงนี้เป็นเพราะว่าท่านมองด้านเดียวคือมองในด้านบวกคือมองด้านที่ตัวเองจะได้ประโยชน์แต่ลืมมองไปว่าประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นั้นบางครั้งมันต้องอาศัยยุคสมัยต้องอาศัยการเวลาที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมครับเนื้อหรือเห็นคนอื่นเขาเปิดร้านค้าขายชนิดเนี้ยนะทำการค้าเรื่องเนี้ยนะเปิดร้านแล้วโอ้ร่ำรวยซะใหญ่โตเราก็เลยมีสตังค์อยู่บ้างนะก็ไปทำอย่างเขาแต่ปรากฏว่าไม่เจ้าก็เจ๊งอีกทบทวนไปทบทวนมาเป็นเพราะว่าอ้าวเราเปิดผิดที่สถาน

สักเท่าไหร่นะคิดแล้วก็ใจหายล่ะครับว่างั้นนะเออนี่ก็คือตัวอย่างอย่างนึงที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าความล้มเหลวนั้นน่ะก็เกิดขึ้นจากตัวเราเมื่อเราเรียนรู้ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นจากตัวเราเราต้องค้นให้พบว่าสาเหตุแห่งความล้มเหลวของเรานั้นคืออะไรถ้าเราคิดว่าความล้มเหลวนั้นมันเกิดจากสาเหตุนี้เราก็แก้ไขตรงนั้นซะโอกาสของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นมันจะถูกปิดเมื่อมันโอกาสถูกปิดนะฮะประตูแห่งโอกาสของความสำเร็จก็มันก็จะเปิดอ้าขึ้นมาให้เราบอกแล้วไงครับว่าทุกอย่างมันจะมี2ด้านเหมือนเหรียญนะครับเวลาท่านหมุนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นด้านดีมันก็ต้องขึ้นด้านร้ายคือไม่ขึ้นหัวก็ต้องขึ้นก้อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะปั่นให้มันให้เหรียญมันเนี่ยหงายด้านความสำเร็จนะแล้วก็คว่ำด้านล้มเหลวเอาไว้ข้างล่างซะมั่งชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเห็นไหมฮะเมื่อชีวิตดีขึ้นความรื่นรมในจิตใจก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งมันก็จะค่อยๆหายไปใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับคงไม่มีใครเซ็งนะครับว่าเวลาทำงานสิ่งใดลงทุนสิ่งใดทำธุรกิจการค้าอะไรแล้วประสบความสำเร็จบอกโอ้ยเซ็งจังเลยเบื่อจังเลยทำอะไรอะไรก็รวยทุกทีโอ้ยเบื่อจังเลยทำอะไรอะไรก็ประสบความสำเร็จกับเขาทุกทีถ้าใครคิดอย่างนี้สงสัยสติไม่ค่อยจะดีถึงแม้มีสตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับวิธีคิดแบบนี้ก็คือการคิดแยบยลกันแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะฮะไม่ได้เป็นการคิดอย่างที่ลึกซึ้งที่มีตื้นลึกหนาบางอะไรเป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นการคิดบนพื้นฐานของคนธรรมดาทั่วๆไปเขาก็คิดกันได้นะครับมันก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่างกรณีของความยากจนก็เหมือนกันนะครับที่มันนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายนำมาซึ่งความเซ็งให้กับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าจนกันทั้งชีวิตนี่มันก็น่าเบื่อหน่ายน่าเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับน่าท้อทดเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าทำไมคนอื่นก็ทำรวยได้และทำไมตัวเราทำรวยไม่ได้นะชะตาชีวิตชะตากรรมของเราเป็นอย่างไรหรือนะหลายคนก็ไปคิดอย่างนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้ฟังเห็นทีจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอีกเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่ร่ำรวยกับเขาขึ้นมาได้บ้างทำอะไรแล้วได้สตังค์แล้วก็มีกำไรมีสิ่งที่จะสามารถเก็บสะสมได้นะก็คือปัจจัยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงที่ตัวเราเองว่าไอ้การคิดที่จะหนีความจนการคิดที่จะทำตัวเองให้พ้นไปจากความยากจนคือกลายเป็นคนรวยกับเขาบ้างมีสตังค์กับเขาบ้างเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่ท่านคิดที่จะทำมาค้าขายหรืออะไรเนี่ยนะฮะท่านคิดถูกหรือเปล่าถูกแนวถูกแถวกับเขาหรือเปล่านะฮะก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูใหม่อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในตอนที่ผ่านมานั้นเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็แนะเน้นกันไปแล้วนะครับว่าไอ้วิถีชีวิตแบบเดิมๆโดยที่มันไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าถ้าทุกข์ก็ทุกข์เหมือนเดิมล้มเหลวก็ล้มเหลวเหมือนเดิมผิดหวังเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวากันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆนั่นเองครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองให้มันเกินความเรียบง่ายให้มันไปหวือหวาเหมือนอย่างคนอื่นเขามั่งนะฮะมีชีวิตที่น่าท้าทายแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตนี้บ้างมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราได้บ้างเนี่ยวิธีการคิดโดยที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเนี่ยครับมันจะทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนได้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของมนุษย์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับคำกล่าวประโยคศักดิ์สิทธิ์เมื่อตะกี้เนี่ยคงจะสะกิดใจท่านได้บ้างนะครับว่าถ้าท่านมีความจำเจซ้ำซากของชีวิตแล้วไปสะกิดต่อมเบื่อหน่ายไปสะกิดต่อมเซ็งของท่านให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของท่านมายาวนานแล้วเนี่ยให้รีบแก้ไขมันซะครับรีบแก้ไขซะลองเปลี่ยนวิธีคิดของท่านดูครับชีวิตของท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านมองย้อนไปในอดีตนะครับลองนั่งนิ่งๆและนึกดูนะครับถ้าหากว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญบางเรื่องบางสถานการณ์ในอดีตของท่านนั้นนะครับเวลาท่านตัดสินใจอะไรที่ผ่านมาท่านก็ตัดสินใจเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่ท่านคิดว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดดีที่สุดใช่ไหมครับปรากฏว่าการครั้ง

นั้นท่านตัดสินใจมาไปเป็นเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งจนนำผลลัพธ์มาสู่การเป็นท่านในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้ย้อนอดีตกลับไปอีกครั้งหนึ่งท่านลองพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้ดูสิครับว่าไม่แน่นะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นมาให้ท่านเลือกที่จะตัดสินใจอีกในชีวิตของท่านท่านอาจจะไม่ได้ตัดสินใจลงไปเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตของท่านในอดีตก็อาจจะเป็นได้นะครับและถ้าเราจะสนุกนึกกันต่อไปอีกก็ได้นะครับว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจแบบเดิมๆอีกในชีวิตในขณะที่เราคิดย้อนอดีตนะครับเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วตัดสินใจใหม่เป็นการแสดงออกหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเก่าท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิถีชีวิตของท่านมันจะไม่เป็นเหมือนอย่างทุกวันนี้มันอาจจะดีกว่าเก่าอาจจะดีเท่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะแต่ผมว่าไอ้แย่กว่าเดิมนี่คงจะไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องนั่นเองนะครับมันที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องในระดับหนึ่งพอเดือนวันหรือวันเดือนเคลื่อนคล้อยมาผ่านมาเป็นปีหลายปีแล้วเราได้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานที่เด่นๆเอาไว้มากมายล้วนเป็นประโยชน์ต่อการคิดล้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของท่านทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ท่านเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ๆโดยใช้สติปัญญาของท่านนะขบคิดพิจารณานะในทุกสิ่งที่ท่านเผชิญผมเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านเนี่ยมันจะมีสูงมากเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยสำนึกได้ว่าโอ้เราเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนาะเราเป็นคนที่ประเภทมือใครยาวสาวได้สาวเอาเหมือนกันเนาะเราเป็นคนที่จะบอกใครๆว่าผลประโยชน์ของฉันต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมันเป็นการสำนึกบาปหรือเป็นการสำนึกผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและก็ไม่ดีงามเลยนะที่ถ้าหากว่าตัวท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะของการเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากคบและไม่มีใครอยากพบนะทั้งสองอย่างเนี่ยมันถ้าหากว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเป็นคนเห็นแก่ได้โดยที่ไม่ใส่ใจในผู้อื่นเลยว่าเขาจะมีความคิดต้องการอะไรอย่างไรบ้างไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันเนี่ยไม่รู้จักกับคำว่าให้อย่างเนี้ยครับก็คงจะไม่มีใครคบเราใช่ไหมครับเมื่อไม่มีใครคบเรานั่นแสดงว่าวิถีชีวิตของท่านเนี่ยก็จะแวดล้อมไปด้วยคนที่ท่านเองจะรู้สึกว่าเซ็งนะเพราะว่าไม่มีใครคบใช่ไหมเพราะถูกโดดเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเองจะเลี่ยงพ้นการถูกเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดดเดี่ยวนั้นท่านจะไปบังคับคนอื่นไม่ได้ครับท่านจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ท่านก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวท่านเองครับคือไม่แสดงพฤติกรรมขยะออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อื่นและให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญใจแก่ผู้อื่นสิครับถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ปฏิบัติได้คนอื่นๆนั้นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาหันมาญาติดีกับเราเองครับถ้าเราเป็นคนดีพอเป็นคนดีแท้และเป็นคนดีจริงนะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่มีเพื่อนมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับที่จะไม่อยากญาติดีกับท่านไม่อยากจะมีรีเลชั่นคือไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวท่านเพราะทุกคนก็อยากจะคบมิตรอยากจะมีกัลยาณมิตรด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหากว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองคือไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่จะเอาแต่ได้นะผมกล้ารับประกันได้ว่าพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตมันก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ยากและความลำเค็ญให้กับชีวิตของตัวท่านเองค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นคนมีความสุขแทนที่จะเบื่อหน่ายและมีความทุกข์จากความจำเจซ้ำซากนะในการดำเนินชีวิตในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำให้คนดีๆที่เป็นเพื่อนซีๆเนี่ยห่างหายไปหมดไม่มีใครคบเลยนะครับนั่นก็คือชะตากรรมที่จะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายเพราะว่าวิเวกวังเวงเพราะถูกเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าท่านต้องการสังคมหรือไม่ถ้าท่านต้องการสังคมแสดงว่าท่านเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงและการเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงนั้นมันจะต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือสิ่งใดก็ตามส่วนรวมต้องมาก่อนถ้าท่านประพฤติปฏิบัติโดยใช้วิธีคิดว่าส่วนรวมต้องมาก่อนแล้วพฤติกรรมของการเห็นแก่ตัวพฤติกรรมของการมากๆ
พฤติกรรมของความโลภความอยากได้ใคร่มีอะไรต่างๆที่เกินเหตุเกินเลยเกินความสมดุลพอดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันก็จะหดหายไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเนี่ยหรือถ้าท่านมีสำนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านบิดามารดาของท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตท่านของท่านก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีสำนึกว่าพ่อแม่ของตนเองเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งแล้วการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆใดๆต่อพ่อแม่ของตัวเองซึ่งเป็นบุพการีที่รักยิ่งและก็เป็นบุคคลสำคัญยิ่งของตัวเองนั้นตัวเองก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติมันได้โดยอัตโนมัติเลยนะโดยไม่ต้องคิดเลยว่าลูกที่ดีจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติตนกับพ่อแม่อย่างไรบ้างคงไม่ต้องคิดนะครับมันจะสามารถสั่นสะเทือนในจิตสำนึกแล้วก็ขับเคลื่อนมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่จะกระทำต่อบิดามารดาของตัวเองในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้อย่างสบายๆเห็นไหมครับนั่นก็คือการมีจิตสำนึกด้วยการมีวิธีคิดนะครับวิธีคิดว่าถ้าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้บังเกิดเกล้าของเราเนี่ยนะท่านเป็นคนสำคัญแน่นอนถ้าท่านเป็นคนสำคัญของเราเราก็จะต้องใส่ใจดูแลท่านอย่างดีเหมือนดูแลของมีค่าหรือของสำคัญของตัวเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีคิดกับท่านผู้ฟังครับถ้าคิดได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดพอเปลี่ยนแปลงวิธีคิดสำเร็จวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนจากไหนครับเปลี่ยนจากเหลวไหลกลายเป็นดีหรือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ท่านสามารถที่จะกระทำได้เพื่อนำสันติสุขมาสู่ตนเองแทนความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั่นแหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็ยังเห็นทีจะต้องกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของความเบื่อหน่ายหรือเรื่องของความเซ็งในชีวิตของคนเรานั้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมของไทยเราในปัจจุบันเนี่ยอาการเบื่อหน่ายหรืออาการเซ็งนะซึ่งนำไปสู่ความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆนี่นะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาการป่วยทางจิตที่ค่อนข้างจะฮิตอยู่ในขณะนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวที่ได้เขียนประสินิบัติมาบ้างนะโทรศัพท์มาบ้างพูดคุยกับเราปรารภกับเราในเรื่องของความเบื่อหน่ายความเซ็งอะไรต่างๆแล้วก็ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้สาธยายขยายความให้ท่านได้ฟังเพื่อชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจหรือเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ใฝ่นิพพานคือต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างสมดุลอย่างลงตัวอย่างเต็มประสิทธิผลเนี่ยนะฮะจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถเลี่ยงพ้นความเบื่อหน่ายหรือไร้ซึ่งอารมณ์เซ็งกันได้อย่างต้องอย่างที่ต้องการนะครับรายการของเราเมื่อคราวที่แล้วเราได้ชี้แนะและก็เน้นให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงที่มาของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดจากความซ้ำซากของชีวิตของตนเองนะว่าถ้าหากว่าชีวิตของท่านนั้นต้องเผชิญหน้ากับความจำเจซ้ำซากโดยเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ของตัวท่านนะเช่นความทุกข์ยากความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนหรือชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ถ้าหากว่าท่านต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผ่านมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ยังไม่สามารถที่จะหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับคนเราเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคือคนเราเนี่ยถ้าท่านถือว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะฮะสิ่งที่ท่านจะต้องตระหนักและระลึกไว้เสมอว่าไม่มีชะตากรรมของมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จะถูกลิขิตให้ต้องเผชิญกับสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายนะตลอดทั้งชีวิตเพราะชะตากรรมนั้นมนุษย์เราเป็นผู้กรรมมันนะครับชะตากรรมของใครคนนั้นก็เป็นของคนนั้นนะพูดง่ายๆว่าชะตาของใครคนนั้นก็กรรมมันไว้ถ้าเป็นชะตากรรมที่เป็นด้านที่ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์เราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะแบมันออกเสียบ้างนะครับไม่ควรจะไปกรรมมันไว้ถ้าชะตากรรมเรายังกรรมมันไว้ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรๆตรงนั้นได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเป็นชะตากรรมของเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแบมันออกไปเสียบ้างคือขจัดมันทิ้งไปเสียบ้างไม่รู้จะไปกรรมมันไว้ทำไมถ้ากรรมมันไว้แล้วมันจะทำให้เราเป็นทุกข์กรรมเอาไว้แล้วมันจะทำให้เราเพิ่มอารมณ์เซ็งเพิ่มอารมณ์เบื่อหน่ายให้กับตัวเราเองซึ่งมันไม่มีผลดีใดๆเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจึงเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆในเรื่องที่เหลวไหลเลวร้ายอยู่อย่างนั้นนั้นประมาณเกือบ 100% ทีเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองถ้าท่านสามารถที่จะเรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองอันนำไปสู่สิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายที่ท่านไม่อยากจะเผชิญแต่ก็ต้องจำเป็นหรือจำใจเผชิญกับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นน่ะท่านจะข้ามพ้นมันได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักใช้สติปัญญาของท่านค่อยๆพิจารณาค่อยๆเรียนรู้เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมท่านจึงอยู่กับความจำเจซ้ำซากในสิ่งเหล่านั้นโดยไม่สามารถจะข้ามพ้นมันเพื่อพาตนเองไปสู่เหรียญอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านที่ตัวท่านเองก็พึงประสงค์นะให้ได้นะเราจะต้องเรียนรู้ครับว่าเราจะข้ามไปสู่อีกฟากหนึ่งของเหรียญนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับเหรียญมี2ด้านถ้าท่านรู้จักหมุนมันนะครับโอกาสที่เราจะพลิกอีกด้านนึงขึ้นมาได้ย่อมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้วิธีพลิกวิธีหมุนมันเท่านั้นเองว่าเราจะพลิกจะหมุนมันอย่างไรนั่นเองครับวิธีเดียวครับที่ท่านผู้ฟังจะได้คำตอบนั่นก็คือการใช้สติปัญญาและ
สติปัญญาที่ท่านจะต้องนำมันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์โพธิผลในการข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตของท่านนั้นให้จงได้นั่นก็คือการรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครับท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญมากเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้ยินข่าวจากทางการนะครับว่าได้มีการประเมินนะเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับต่างๆตามต่างจังหวัดและในประเทศไทยทั่วประเทศนะครับเป็นหมื่นๆแห่งเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจที่ค้นพบนั่นก็คือว่าเด็กนักเรียนหรือเด็กไทยเราเนี่ยนะฮะด้อยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และก็ด้อยความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห์นี่พูดเป็นภาษาวิชาการว่าอย่างนั้นนะครับและท่านผู้ฟังคิดดูนะครับเด็กวันนี คือใครในวันหน้าครับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าหากว่าสังคมของเราหรือในระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นอย่างเช่นที่ว่าจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งครับว่าอนาคตของชาติก็คือเด็กวันนี้ซึ่งจะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาต้องมาเป็นนักการเมืองเขาต้องมาเป็นนักการศึกษาเขาต้องมาเป็นนักปกครองเขาต้องมาเป็นนักบริหารประเทศนักบริหารองค์กรเขาต้องมาเป็นผู้จัดการบริษัทต้องมาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นๆต้องมาเป็นอะไรต่อมิอะไรที่จะเป็นประโยชน์โพธิผลในทางสังคม ซึ่งถ้าหากว่าตัวเขาต้องมาทำในสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญานะครับแต่ว่าดันขาดความสามารถในการใช้สติปัญญานะแล้วถามว่าประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรตรงนี้คือน่าห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้โดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีช่วยเหลือลูกหลานของตัวท่านเองนะครับว่าเราจะช่วยเหลือบุตรหลานของท่านอย่างไรที่จะให้เขามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และในการคิดสังเคราะห์กับเขาได้เพื่อการเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับลองประเมินดูนะครับว่าตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยนะฮะเรามีปัญหาชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราอยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาในการขบคิดพิจารณาเพื่อแก้ไขหรือเพื่อวางแผนชีวิตของเราให้มันแยบยลอย่างลึกซึ้งอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะหรือคิดอย่างดีที่สุดเนี่ยถ้าเราด้อยความสามารถหรือด้อยสติปัญญาเราก็ย่ำแย่แน่ๆเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้สำคัญนะฮะมันการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอันยิ่งใหญ่เรื่องนึงขณะที่ผมก็จะฝากอีกเรื่องนึงก็คือการฝึกตนเองให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อการคบคิดตรงนี้สำคัญครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้สติปัญญาไม่เท่ากันนะครับผมจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังแบบกลางๆว่ารายการเทพทิพย์เป็นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของท่านเนี่ยมันต้องใช้พลังทางสติปัญญาค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าหากว่าท่านโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนมีนิสัยชอบไหว้วานให้คนอื่นคิดแทนอยู่ร่ำไปคือไม่ค่อยฝึกคิดไม่ค่อยใช้สติปัญญาของตัวเองขบคิดเลยเนี่ยพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มคือถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะวิกฤตนะคำว่าวิกฤตแปลว่าอาจจะเครียดอาจจะกังวลมากๆเลยเพราะไม่รู้จะคิดอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่รู้วิธีคิดเนี่ยคำตอบก็คงเห็นทีจะได้มายากนะครับวิธีคิดที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนนำเพื่อจะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของมนุษย์เราด้วยสาเหตุประการที่สองที่อยากจะขอกล่าวต่อกันในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองจำเจอยู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะที่ตัวเองจำเจอยู่เนี่ยอาจจะหมายถึงบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ย
อาจจะหมายถึงบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่ท่านใช้ชีวิตอยู่อาจจะหมายถึงห้องนอนห้องเดิมที่ท่านหลับนอนพักผ่อนอยู่นะหรือสังคมของท่านที่มีคนอื่นมีสิ่งแวดล้อมใดๆนะรายรอบอยู่ซึ่งเหล่านี้ครับถ้าหากว่าท่านได้สัมผัสสัมพันธ์กับมันนานๆเข้าเนี่ยโอกาสที่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจะทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้ครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเป็นสาเหตุใหญ่อีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้โดยที่บางทีก็หาเหตุหาผลกันไม่เจอเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นโรคเบื่อสิ่งแวดล้อมของตัวท่านเองที่จำเจซ้ำซากพบเห็นมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้ครับวิธีแก้ไขทำอย่างไรผมก็ขออนุญาตแนะนำเหมือนวิธีแรกครับถ้าท่านเบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตนะทำให้มันสดใสทำให้มันปิ๊งปิ๊งปิ๊งขึ้นมาได้ก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวท่านเองซึ่งผมให้คำตอบไปแล้วว่าถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวท่านเองเพื่อนำมาซึ่งความสดใสความตื่นเต้นความร้าวใจนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิด เมื่อวิธีคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนตามเมื่อวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนตามนะแล้วสิ่งดีงามหรือสิ่งใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านเองโดยอัตโนมัติมันก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแบบนี้ครับมันในคำตอบของประการที่2นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าท่านต้องการจะข้ามพ้นนะสิ่งแวดล้อมที่จำเจจนนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายจนนำมาซึ่งความเซ็งนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนกันถ้าหากว่าบ้านของท่านที่ท่านอยู่เนี่ยมันมาอยู่มาตั้งนานแล้วจำเจซ้ำซากนะฮะมันรู้สึกน่าเบื่อหน่ายท่านก็ลองจัดบริเวณบ้านของท่านโดยรอบเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงใหม่กันดูซิเป็นไงใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงสนามหน้าบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงเครื่องประดับประดาที่จะทำให้บ้านของท่านสวยสดงดงามหรูหราเสียใหม่นะนั่นหมายถึงตัวบ้านโดยรอบใช่ไหมฮะอาจจะทาสีใหม่มันเลยหมดเรื่องหมดราวใช่ไหมครับเนี่ยแทนที่จะใช้สีเก่าๆแบบเก่าๆสนามหญ้าเก่าๆต้นไม้ต้นเก่าๆดอกไม้พุ่มเก่าๆอะไรเหล่านี้ครับคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งครับคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากมันถ้าท่านจะข้ามพ้นความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจเหล่านี้ท่านก็ต้องทำให้มันไม่จำเจไม่ซ้ำซากในความรู้สึกนึกคิดของท่านถูกต้องไหมครับนะก็ถือตันการที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันนะครับแต่ถ้าหากว่าห้องนอนของท่านเนี่ยเวลาอยู่ในห้องนอนเวลาอยู่ในบ้านแหมมันดูแล้วเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งยังไงก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้แสดงว่าท่านเองนั้นมองเห็นสิ่งแวดล้อมในบ้านของท่านอะไรจงแขวนอยู่ที่เดิมมันก็อยู่ที่เดิมอะไรเคยอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับท่านลองหยิบจัดๆช่วยๆดูสิครับย้ายไอ้ตรงนั้นไปไว้ที่ตรงนี้จับไอ้ตรงนี้ไปไว้ที่ตรงนู้นจับไอ้ตรงนู้นไปวางไว้ตรงนั้นนะแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มเข้าไปเปลี่ยนม่านใหม่นะเปลี่ยนมุมใหม่นะก็ผมก็เชื่อว่ามันคงจะสามารถทำให้ท่านข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งจากความจำเจซ้ำซากในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านได้ไม่น้อยเลยนะครับนี่คือวิธีแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะช่วยทำให้ท่านข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งได้ในเรื่องของกรณีที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเมื่อบางครั้งเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ยังไม่หายเบื่อหน่ายยังไม่หายเซ็งนะครับท่านก็ลองเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองดูสิครับก็คือการนำเอาตัวเองเนี่ยไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเสียบ้างเช่นการไปพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ตากอากาศเนี่ยที่มันแปลกแยกแตกต่างไปจากสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานหรือในบ้านของตัวเองเสียบ้างเพราะบางทีจัดภายในบ้านให้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันก็ยังช่วยให้เราหายหรือข้ามพ้นไปจากอารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งนะยังไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนแปลงตนเองดูคือเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่แวดล้อมใหม่ๆแปลกๆที่ตื่นตาเร้าใจอะไรแบบนี้นะฮะพาไปตรงนั้นเสียบ้างนะผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยอะไรได้มากทีเดียวอย
อย่างทุกวันนี้ครับนะคนเฒ่าคนแก่หรือเด็กหรือวัยรุ่นก็ตามการไปดูหนังดูละครนะการไปพักผ่อนตามสถานที่ตากอากาศต่างๆการไปเที่ยวสวนสนุกหรือแม้กระทั่งการเดินช้อปปิ้งนะเขาเรียกว่าวินโดว์ช้อปปิ้งนะบางทีสตังค์ไม่มีกระเป๋าแฟบก็ไปเดินดูคนอื่นเขาช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูนะสินค้าที่เขาโชว์อยู่ตามตู้ดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วค่อยกลับบ้านอะไรแบบนี้นะฮะไปเดินช้อปปิ้งตามห้างเซฟบ้างเจอผู้คนเยอะๆเจอห้างที่เขาประดับประดาตกแต่งภายในอาคารตกแต่งสินค้าจัดเรียงสินค้าเสื้อโก้ร้านสวยงามดูแล้วแปลกตานะบางอย่างดูแล้วก็แปลกใจตามมาด้วยนะไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันจะร้าวใจของเราเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเราเสียใหม่คือเอาตัวเองย้ายไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเสียชั่วคราวบ้างมันก็จะสร้างความสุขสร้างความสงบสร้างความสุนทรีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อัคโคทีเดียวนะครับนั่นคือวิธีที่สองนะฮะคือเมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วได้ผลหรือเปล่าไม่ทราบถ้าได้ผลก็โอเคแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้ผลก็ลองมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองในประการที่ผมว่านะครับส่วนประการที่3ซึ่งเป็นประการสุดท้ายในการจะช่วยเหลือท่านไม่ให้เบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจบางคนบอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษว่างั้นนะก็คือให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่นะคนเราเนี่ยนะครับเวลาเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองนั้นก็เป็นเพราะว่าขาดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ขาดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่น่าหฤหรรษ์ไม่น่าบันเทิงเลยนะไม่น่าจูงใจเลยอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่จะมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดกันนะครับถ้าหากว่าคนเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่นั้นมันจำเจแค่ไหนอย่างไรมันก็สามารถทำให้ตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องทุกข์ทนหรืออยู่ได้โดยไม่ต้องทนทุกข์นะครับเช่นคนที่อยู่ในสลงสลัมอะไรแบบนี้นะครับสิ่งแวดล้อมของเขาก็ใช่ว่าจะดีเหมือนคนที่อยู่ตึกฮารูฮาราหรือหรูหราใช่ไหมล่ะครับแต่ทำไมคนยากคนจนที่เขาอยู่ในชุมชนที่แออัดเหล่านั้นนะทุกอย่างก็ลำบากลำบนข้นแค้นเหลือเกินแต่เขาก็สามารถดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างมีสันติสุขนะหลายคนหลายครอบครัวอยู่กันอย่างนั้นนะซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่เขาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นเองเขาไม่มีการหัวสูงไม่มีการทะเยอทะยานอยากจนเกินตัวอะไรแบบนี้ครับความทะเยอทะยานอยากจนเกินตัวที่เรียกว่าความหัวสูงนั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์นะเมื่อเกิดความทุกข์แล้วก็ต้องทนถูกไหมครับเมื่อทุกข์แล้วต้องทนนานๆเข้ามันก็ผ่านกลายมาเป็นความเบื่อหน่ายความจำเจอะไรต่างๆได้นะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นวัตตะก็คือเป็นวัตจักรนะครับมามันถ้าหากว่าเราต้องการจะข้ามพ้นความ ซ้ำซากจำเจตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะข้ามพ้นความซ้ำซากจำเจที่ตรงเนี้ยเราก็จะต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ครับสรุปแล้วมี3ประการครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีอาการเบื่อหน่ายหรือมีอาการเซ็งในชีวิตในขณะนี้นะครับโดยมีเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งบางทีสิ่งแวดล้อมก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับแต่เราไปหยิบมันมาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความเป็นพิษต่อจิตใจของตัวเองเข้าก็ต้องแก้ปัญหากันให้ถูกเรื่องถูกทางนะอย่างที่หนึ่งเราบอกไปแล้วคือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเองเสียใหม่นะจัดมันใหม่จัดระบบมันใหม่นะตกแต่งมันเสียใหม่เดี๋ยวก็ดูดีเองใช่ไหมครับโต๊ะทำงานก็เหมือนกันนะครับนะไม่เคยมีแจกันใส่ดอกไม้สวยๆวางไว้ก็ลองเปลี่ยนใหม่เอาแจกันสวยๆมาแล้วมีดอกไม้นะสวยๆงามๆเสียบประดับไว้ในแจกันแล้วมาตั้งวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นความจำเจซ้ำซากมันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมประการที่สองที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองด้วยการนำตนเองไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตัวเองพึงพอใจหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตัวเองพึงประสงค์นะครับใช่ไหมฮะก็มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายได้ไปวัดไปวาเสบ้างไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเสบ้างไปดูหนังดูละครเสบ้างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมั่งหรือไปท่องเที่ยว
นะในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสวยๆงามๆก็มีเยอะแยะนะฮะก็มีถมไปมีทั้งถ้ำมีทั้งภูเขามีทั้งอุทยานเนี่ยมีทั้งทางทะเลทางบกทางน้ำอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายให้เลือกซึ่งสามารถจะสร้างความหฤหรรษ์บันเทิงใจให้กับตัวเราได้ก็หายเซ็งหายเบื่อเหมือนกันใช่ไหมครับและประการสุดท้ายก็คือให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่การเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของความเบื่อหน่ายที่เกิดมาจากการเบื่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่จำเจนะครับสำหรับในวันต่อไปในตอนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากการเบื่อหน่ายคนรอบข้างซึ่งบางครั้งท่านผู้ฟังเองก็พบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีเรามองข้ามไปว่าอารมณ์เซ็งหรือความเบื่อหน่ายที่เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของเรานั้นนอกจากจะมี2สาเหตุที่ทำให้เราเซ็งเราเบื่อแล้วคนใกล้ตัวเราหรือคนรอบๆตัวเรานี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะครับสามารถทำให้เราเบื่อหน่ายเขาได้ง่ายๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะสามารถข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งคนรอบข้างของเราได้และเหตุอะไรเราจึงเบื่อเขาและเราเซ็งเขาพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยครับแต่ละคนล้วนจะต้องมีโอกาสพบเจอกับสิ่งหนึ่งก็คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ไออาการเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตประจำวันนั้นมันก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากพอสมควรเพราะว่าความเบื่อหน่ายและความเซ็งนั้นมันจะเป็นต้นทุนทางอารมณ์ที่ติดลบที่ทำให้จิตไม่สงบไม่สมดุลอยู่ค่อนข้างมากและเมื่ออารมณ์ไม่สมดุลพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็จะพลอยไม่สมดุลตามไปด้วยนะครับเราได้เรียนรู้ว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่บางทีเราตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดสาเหตุใดเราจึงมีอารมณ์เบื่อหน่ายหรือมีความเซ็งเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าอาการซึ่งเป็นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาเหตุทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเราจะดับความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายที่มีอยู่ในจิตใจของเราไม่ให้มันเพาะบ่มหมักหมมกันต่อไปยาวๆนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นความเบื่อหน่ายที่เกิดมาจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของท่านเป็นแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีสิ่งใดก้าวหน้านะคุ้นชินอยู่กับมันตลอดทั้งวี่ทั้งวันจากรายวันเป็นรายเดือนจากรายเดือนเป็นรายปีและสิ่งที่คุ้นชินนั้นที่ท่านเบื่อหน่ายจำเจก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ไม่พึงปรารถนาแต่ว่าตัวท่านเองไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นลบเหล่านั้นได้เช่นความทุกข์ยากความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนหรือชีวิตที่ไม่หวือหวานะเป็นไปอย่างเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเหล่านี้เป็นต้นเราก็แนะนำท่านว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็ให้ท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านสิเนาะและถ้าท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้สิ่งที่ดีงามต่างๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยสีสันเมื่อมันมีสีสันมันมีสิ่งที่สนุกสนานมันมีสิ่งที่ร้าวใจมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นสุขใจมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าหรืออาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เรียกว่าความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายมันก็จะมาลายหายไปเราบอกท่านอย่างนั้นและในตอนต่อมาเราก็ได้บอกท่านว่าถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของท่านนั้นมีเหตุมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจที่ท่านใช้ชีวิตอยู่กันเป็นประจำนะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดูประจำได้ยินเป็นประจำได้ชิมลิ้มรสมันเป็นประจำได้สัมผัสมันอยู่เป็นประจำอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ท่านมีโอกาสที่จะเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดอารมณ์เซ็งได้เหมือนกันเราก็แนะนำท่านว่าถ้าจะแก้ไขตรงนี้นะครับคงจะแก้ไขได้อยู่ 2-3 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือให้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นซิใหม่เช่นจัดใหม่ตกแต่งใหม่ประดับประดาใหม่หรือเปลี่ยนของชิ้นใหม่หรือยังไงก็ได้นะฮะนั่นหมายความว่าเราแนะให้ท่านไปเปลี่ยนแปลงที่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านซะมันก็จะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ปกติในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นก็มักจะทำเช่นนี้กันอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่สองนั้นที่เราแนะนำท่านไปก็คือให้ท่านนำตัวเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่เสียบ้างคือเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่เสียบ้างหรือเปลี่ยนอย่างถาวรเลยก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับและสามารถจะเปลี่ยนได้
นะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรก็ทำไปเลยแต่ส่วนใหญ่การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขมีความสดชื่นอย่างถาวรก็ลองเอาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่อย่างถาวรดูนะเราก็แนะนำท่านว่าอย่างนั้นส่วนวิธีการที่3คืออะไรครับวิธีการที่3ก็คือการปรับแต่งจิตใจของตนเองนะฮะตะกี้นี้ปรับเปลี่ยนที่กายนะครับคือย้ายตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่แต่วิธีที่3ที่เราแนะเน้นไปก็คือการปรับที่จิตใจของเราเองคือให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่ให้ได้มันถ้าหากว่าท่านเข้าถึงซึ่งความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่แล้วต่อให้สิ่งแวดล้อมนั้นๆจะเป็นสิ่งเก่าๆจะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องอยู่กับมันต่อไปอีกยาวนานเพราะผ่านมายาวนานแล้วเนี่ยฮะในการอยู่กับมันท่านก็จะไม่บังเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากว่าความเบื่อหน่ายที่ไม่เกิดเนี่ยนะครับเพราะสาเหตุว่าท่านพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองท่านไม่พยายามที่จะดิ้นรนที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าไม่มีความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานไม่มีความใฝ่ฝันอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเกินจริงหรือเกินตัวคำว่าเกินจริงแปลว่าเกินสิ่งที่มันเป็นไปได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายใน2ประการที่เรากล่าวมานั้นจึงมีทางออกให้ท่านได้เหมือนกันท่านจึงต้องถามตัวเองว่าที่ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเซ็งในชีวิตมากทีเดียวเนี่ยนะครับสาเหตุมันมาจาก2ประการอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าถ้าใช่ท่านผู้ฟังก็คงจะโชคดีไปครับคือหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ละเพราะผมแนะนำไปแนะเน้นไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาถึงสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายประการที่3ครับตรงนี้สำคัญเหมือนกันครับบางคน ไม่รู้ตัวนะฮะเพราะความเคยชินหรือเพราะความชินชาเนี่ยนั่นก็คืออาการเบื่อคนรอบข้างครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราที่เกิดมาในชีวิตประจำวันนั้นล้วนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแวดล้อมนะครับอย่างเช่นถ้าท่านสร้างสถาบันครอบครัวของตัวเองขึ้นมาคนที่ใกล้ตัวท่านก็คือคนที่เป็นสามีหรือภรรยาของท่านถ้าสร้างครอบครัวกันนานๆก็ย่อมจะต้องมีบุตรมีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับและบุคคลเหล่านี้คือคนที่จะต้องมีชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันกับท่านค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าหากว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างอย่างเช่นในครอบครัวเดียวกันกับท่านหรือเป็นบุคคลรอบข้างที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับท่านหรือเป็นพนักงานขององค์กรเดียวกันกับท่านแต่คนเหล่านั้นถ้าสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมขยะคำว่าพฤติกรรมขยะแปลว่ามีอาการแสดงออกหรือกระทําด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามที่แสดงออกให้ท่านเห็นแล้วท่านไม่ชอบใจนะไม่ถูกตาไม่ต้องใจเขาพูดอะไรแล้วส่วนมากใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกหูสำหรับท่านนะฟังแล้วเป็นทุกข์เห็นแล้วเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันโดยที่ท่านไม่สามารถจะจัดการอะไรได้มันย่อมนำพาท่านไปสู่อารมณ์เบื่อหน่ายหรือความเซ็งเป็นแน่แท้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนผมเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ก็มีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นล้วนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะที่แตกต่างกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนชอบอย่างนึงแต่ว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวหรือในหน่วยงานเขามีนิสัยใจคอเป็นอีกอย่างนึงซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราเป็นที่เราปรารถนาอย่างเนี้ยการมีปัญหาข้องคับใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นถ้ามีวงเล็บนิดนึงครับถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางนะถ้าเราชอบเอาตรงนั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขให้กับตัวเราเองเป็นทุกข์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ชอบคิดมากคนที่ชอบคิดมากคือคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็เก็บมาคิดเรื่องนี้ก็เก็บมาคิดเวลาคิดแล้วเนี่ยมันจะคิดบวกนะฮะก็คือคิดเป็นลบ
ถ้าหากว่าเราต้องไปอยู่ในสังคมของคนอื่นๆเข้าเราก็มักจะมีปัญหาทางจิตใจด้วยเหมือนกันก็โชคยังดีนะครับเวลาเขาสร้างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ให้กับเราเราไม่เอะอะมะเทิงเราไม่เอะอะโวยวายระบายอะไรกับเขาไปมีงานแล้วแย่เลยนะครับเขาก็คงจะต้องกระทำพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาเหมือนกันชนิดขิงก็ราขาก็แรงเราก็จะมีปัญหามีความทุกข์ยากในจิตใจมากกว่าความเซ็งที่เกิดขึ้นซะอีกนะครับเซ็งนี่ก็คืออาการป่วยทางจิตที่เกิดขึ้นคนเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเราทนไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมที่เหลวไหลของคนรอบข้างเราไม่ได้เราก็คงต้องแหวะใส่เขาเหมือนกันช็อตช็อตช็อตช็อตไปหรือใส่อารมณ์เขาคืนกลับไปเพื่อระบายอารมณ์ความระบายความสั่นสะเทือนทางด้านลบในจิตใจของเราคืออารมณ์รู้สึกด้านลบใส่เขากลับไปเหมือนกันซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้สามารถแสดงออกกับเขาอย่างนี้ในรายวันได้ก็ทำให้เรานะผ่อนหนักเป็นเบาในจิตใจก็คือความเซ็งก็คงจะน้อยลงนะเพราะมีโอกาสได้แสดงออกหรือระบายออกแล้วนะครับแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไปเกี่ยวกรรมกับเขาละสิพอทำไม่ดีกับเขากลับไปเมื่อเห็นเขาเป็นตัวการในการสร้างอารมณ์ที่เป็นลบให้กับตัวเราเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราแสดงปฏิกิริยาต่อเขาในทางที่เป็นลบเขาก็จะหยิบฉวยเอาปฏิกิริยาซึ่งเป็นอาการหรือพฤติกรรมกระทำด้านลบของเราที่กระทำต่อเขาเนี่ยไปเป็นเงื่อนไขด้านลบอีกแล้วก็ตอบสนองด้วยการกระทำด้านลบตอบแทนเรากลับมาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเกี่ยวกรรมซึ่งกันและกันโดยใช่เหตุนะและเมื่อเกี่ยวกรรมเสร็จแล้วยังไม่ลืมอารมณ์รู้สึกที่ไม่พึงพอใจต่อกันจนกระทั่งเสียชีวิตทิ้งกายสังขารไปจากโลกนี้จิตวิญญาณของตัวเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาก็จะรับเอานะรับเอาสิ่งที่เป็นผลกรรมด้านลบเนี้ยติดใจติดตัวไปด้วยนะครับพอไปสู่ภพภูมิใหม่ในการเกิดมีภพชาติใหม่จิตวิญญาณก็จะมีรหัสของความไม่พึงพอใจอย่างมากนะที่มีต่อเขาและก็ที่เขามีต่อเราเนี่ยนะพกติดตัวไปไหนๆมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นใครก็พกติดตัวกันมาด้วยอย่างนี้น่ากลัวไหมครับถ้าพกติดตัวมาด้วยอย่างนี้จิตปัจจุบันไม่รู้ว่ามันมีอะไรกับใครอย่างไรแต่จิตวิญญาณรู้และถือรหัสมาด้วยการอาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติก็จะเกิดขึ้นการแก้แค้นกันก็จะเกิดขึ้นกฎแห่งกรรมก็จะเกิดต่อไปวัฏสงสารหรือสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดของเรากับเขาก็ยังจะคงหมุนวนกันต่อไปไอ้กงล้อที่เรียกว่ากงกรรมกงเวียนนี่ก็จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะหมุนทับซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในการผ่านมีภพชาติของการเป็นมนุษย์พบแล้วพบเล่าก็ไม่คืบหน้าและแน่นอนนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเบื่อหน่ายคนรอบข้างนั้นนะมันมักจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอครับแต่ถ้าหากว่าคนรอบข้างของท่านทำให้ท่านเป็นทุกข์หรือทำให้ท่านเกิดอาการไม่สมดุลทางจิตใจกันแค่นานๆครั้งแล้วก็กับแค่บางคนท่านนั้นน่ะไม่ใช่ทุกๆคนนะฮะอาการเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของท่านมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวเกิดแล้วก็จะหายไปถูกไหมฮะเกิดแล้วก็จะจางหายไปอย่างนี้ท่านก็คงจะไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหนักอกหนักใจอะไรนะครับแต่ว่าท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไหนๆเราก็กล่าวถึงความเบื่อหน่ายจำเจนะที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเนี่ยแล้วทำให้เกิดอารมณ์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเหินห่างจากความสุขสงบไปมากทีเดียวคือความเบื่อหน่ายความเซ็งเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอาการทางจิตที่ไม่สงบไม่สมดุลประการใดได้บ้างในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างสัก3อย่างก็แล้วกันนะครับว่าการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเนี่ยแล้วก็สร้างความเซ็งให้กับท่านในชีวิตเพราะมันเกิดขึ้นอยู่เป็นนิดเป็นประจำอะไรเงี้ยนะคืออะไรครับที่ทำให้ท่านเบื่อทำให้ท่านเซ็ง3อย่างครับเหมือนเดิมคือคนบางคนที่อยู่รอบๆข้างของท่านหรือทุกๆคนเลยทำตัวให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่ารำคาญมากนะความรำคาญมากๆที่เกิดขึ้นในจิตใจและมันเกิดขึ้นทั้งวี่ทั้งวันเพราะมีคนรอบข้างบางคนหรือหลายคนหรือทุกๆคนนะฮะมีแต่ความรำคาญสร้างแต่ความน่ารำคาญให้กับท่านอย่างนี้จิตท่านก็ไม่มีวันสุขสงบ
ท่านก็จะมีอารมณ์เซ็งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอารมณ์เซ็งก็คือต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจของท่านที่เป็นลบอย่างหนึ่งนะครับทีนี้นอกจากความน่ารำคาญแล้วก็ยังมีความน่ารังเกียจครับความน่ารังเกียจก็คือพฤติกรรมขยะของใครบางคนหรือหลายๆคนที่ท่านต้องเจอเขาอยู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหลีกเลี่ยงจะไม่พบและหลีกเลี่ยงจะไม่เจอก็ไม่ได้อย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าแหมน่ารังเกียจน่าขยะขยงเสียเหลือเกินแต่จะต้องทนกับการเจอสภาพของความน่ารังเกียจน่าขยะแยงน่าขยะขยงเข้าไว้อยู่เป็นประจำอย่างนี้จะไม่ให้เซ็งไม่ให้เบื่ออย่างไรไหวถูกไหมครับและถ้าหากว่าเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในการทำตนเป็นคนน่ารังเกียจให้ทำตนเป็นคนน่ารักเสียเนี่ยถ้าเรายิ่งไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็ยิ่งมีปัญหาคาใจหนักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยหรืออย่างที่3คือการทำตนให้เป็นคนหน้าหมั่นไส้นะฮะคำว่าหน้าหมั่นไส้นี่ก็คือการมองด้วยตานะครับเห็นพฤติกรรมบางอย่างเห็นอาการบางสิ่งของเขาแล้วแหมนะนอกจากหน้ารำคาญหน้ารังเกียจแล้วยังหน้าหมั่นไส้ซะอีกนะครับไอ้3หน้าที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าท่านต้องคลุกคลีตีมงอยู่กันนะกับผู้คนรอบข้างที่มีแต่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความน่ารำคาญหน้ารังเกียจหน้าหมั่นไส้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและเพาะบ่มกันเป็นรายวันสะสมมันไปเรื่อยๆเป็นต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบอย่างเนี้ยเห็นทีท่านคงจะไม่ปลอดอารมณ์เซ็งนะไม่ปลอดหรือไม่ว่างไปจากความเบื่อหน่ายในจิตใจของท่านแน่นอนวิธีการที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือเจือจานตนเองได้ทำอย่างไรท่านทราบไหมครับนะมี2วิธีครับถ้าท่านจะช่วยตัวเองนะครับให้พ้นไปจากความเบื่อหน่ายให้พ้นไปจากความเซ็งนะฮะท่านต้องแก้ไขที่อาการทางจิตใจของท่านใน3หน้านี่แหละครับถ้ามันเกิดขึ้นและเกาะกลุ่มจิตใจอยู่ความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายจะหายไปถ้าท่านสามารถแก้ไขความน่ารำคาญความน่ารังเกียจและความน่าหมั่นไส้ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านลบที่ท่านมีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างของท่านนะอย่าใช้วิธีเก็บกดอารมณ์ที่เป็นลบเอาไว้ครับอย่าใช้วิธีกดดันตนเองนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับเช่นไม่พอใจใครแล้วไม่พูดนะฮะแล้วก็ไม่แสดงออกไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านนะแต่จิตใจของท่านนั้นมันสั่นระริกระรี้ไปในทางที่จะตอบสนองทางด้านลบกับเขานะโดยที่ท่านไม่พยายามจะแสดงมันออกมาแสดงว่าจิตใจนั้นมีอคติ 100% ต่อเขาล่ะครับแต่ไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านเขาออกมาอย่างชัดเจนเพราะท่านเก็บกดอดกลั้นมันเอาไว้ข้างในนี่แหละครับไอการอดกลั้นมันไว้นานๆเนี่ยแหละครับมันจะเพาะบ่มอารมณ์เซ็งให้กับท่านเพาะบ่มความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจให้กับท่านเป็นรายวันเลยนะครับค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยท่านจะแย่เอามากๆเลยครับสองวิธีที่สามารถจะช่วยแก้ไขได้นั่นก็คือท่านจะต้องสอนตัวเองให้รู้จักการยอมรับครับสอนตนเองให้รู้จักการยอมรับในธรรมชาติที่เป็นนิสัยที่ไม่ถูกต้องที่เราเรียกว่าสันดานที่ไม่ดีของคนอื่นให้ได้เนี่ยการยอมรับนั่นหมายความว่าต้องยอมรับในความจริงว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีอุปนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันเธอชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้เธอจึงมีนิสัยเป็นเช่นนั้นฉันจึงมีนิสัยเป็นเช่นนี้จะให้มนุษย์แต่ละคนแต่ละรายที่อยู่ในโลกใบนี้มีนิสัยที่เหมือนกันตรงกันหรือถ้าเป็นสันดานที่ไม่ดีเหลวไหลก็ให้มีสันดานที่ไม่ดีและเหลวไหลตรงกันเสมอไปเนี่ยเราคงทำไม่ได้ได้แต่ความฝันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะไม่พยายามที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือแม้กระทั่งจะเก็บอาการทางจิตที่ไม่สมดุลอันเกิดจากการทำตัวหน้ารำคาญหน้ารังเกียจและหน้าหมั่นไส้ให้มันเกิดขึ้นหรือฟุ้งกระจายอยู่ในจิตใจของตัวเรานะครับถ้าเรายอมรับความจริงได้เนี่ยความน่ารำคาญที่เรามีความรู้สึกต่อเขาก็จะไม่เกิดขึ้นความน่ารังเกียจก็จะไม่เกิดความน่าหมั่นไส้ก็จะไม่เกิดนะโดยที่เราไม่คิดจะไป

ต่างกันและไม่ใช่แตกต่างกันธรรมดาธรรมดานะแตกต่างกันมากอย่างหลากหลายเสียด้วยถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้และเราเตือนสติตนเองว่าเราคือผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้ครับเราเห็นทีจะต้องเอานิสัยส่วนตัวของเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างจากเราเนี่ยนะครับมาวางไว้ตรงหน้าแล้วบอกเราว่าเราจะไม่เอาความแตกต่างนะมาสร้างความรู้สึกที่เป็นอคติกับใครๆแต่เราจะเอาความแตกต่างที่ใครต่อใครมีอยู่ในตัวหรือที่แต่ละตัวแต่ละคนแสดงตนกันออกมานั้นเราจะเอาความแตกต่างนั้นมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นพวงเดียวให้มันเป็นช่อเดียวหรือให้มันเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นภาษาทางโลกก็บอกว่าให้มันเป็นพวกเดียวกันเสียให้ได้ถึงแม้แต่ละคนแต่ละรายรวมทั้งเราและพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างมากมายเราก็จะรวมเป็นพวกเดียวกันให้ได้เปรียบเสมือนการเอาแถบสี7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเอามาร้อยเรียงกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวมันก็จะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำหนึ่งตัวที่สวยสดงดงามถึงแม้แถบสีแถบแสงแต่ละแถบนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างสุดโต่งเลยนะครับเช่นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงวันใดที่มีรุ้งกินน้ำทาทับอยู่บนขอบฟ้าวันนั้นจิตใจของเราเจริญร่าด้วยความอิ่มเอมทันทีว่าโอ้โหรุ้งกินน้ำนี้สวยงามสุนทรีเสียเหลือเกินนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนที่เข้าถึงซึ่งธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาติท่านผู้ฟังเองก็เป็นคนหนึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงที่เป็นธรรมชาติให้จงได้มันถ้าเรายอมรับธรรมชาติของคนอื่นที่เขาจะมีสิทธิ์คิดต่างจากเราได้เราจะไม่ตื่นเต้นตกใจเราจะไม่แปลกประหลาดใจเราจะไม่รีบไปบังคับขับเข็นหรือข่มขืนจิตใจเขาให้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอที่แตกต่างจากเราคือทำแล้วไม่ถูกใจเราแสดงว่าต่างจากเราใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ไปพยายามบังคับข่มขืนเขาให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาทำให้ถูกใจเราซะนี่อย่างนี้มันก็จะทำให้เราเองนั้นนะมีความสุขมีความสงบในจิตที่เป็นปกติความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไอการรู้จักการยอมรับเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนมากนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ลงทุนโดยการใช้ปัญญากับลงทุนด้วยอารมณ์ที่เป็นด้านบวกที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขสงบเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการที่ท่านจะฉลาดการยอมรับเพื่อดับความเบื่อหน่ายหรือทำให้ตัวเองร้ายอารมณ์เซ็งแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งวันต่อไปเราคงจะต้องมาคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดแล้วจะพบว่าหลายตอนที่ผ่านมานั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของอารมณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจของเรานั้นกลายเป็นลบคือไม่สมดุลจนสามารถที่จะเป็นอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จของการเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันได้มากทีเดียวอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านลบที่คนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับพยายามจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนนั่นเองนะครับเรากล่าวกันติดต่อมา 4-5 ตอนแล้วนะฮะว่าความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายของเรานั้นมีสาเหตุที่สำคัญมาจาก3ประการด้วยกันประการที่1นะฮะถ้าท่านยังจำได้ขอทบทวนกันสักครั้งนะครับว่ามันมาจากความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตัวเองนะฮะซึ่งความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองที่ตัวเองเบื่อหน่ายนั้นก็เป็นเพราะว่ามีวิถีชีวิตแบบเดิมๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตนะวันแล้ววันเล่าก็ชีวิตก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีความก้าวหน้าและก็นอกจากนั้นความจำเจซ้ำซากของชีวิตที่จะเป็นพิษนะแล้วก็ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเกิดความเบื่อหน่ายได้สูงกว่าปกติมากกว่าความจำเจในสิ่งเรียบเป็นธรรมดาเสียด้วยซ้ำไปนั่นก็คือความเบื่อหน่ายความทุกข์ยากของตัวเองที่จะต้องเผชิญกับมันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คงจะต้องเผชิญกับมันต่อไปดูเหมือนว่าอย่างนั้นนะครับมนุษย์เราก็ย่อมจะเซ็งจะเบื่อหน่ายได้แล้วก็ความเบื่อหน่ายอันเกิดมาจากความล้มเหลวของชีวิตนะไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรมีแต่ความล้มเหลวซะเป็นส่วนใหญ่นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เบื่อได้เหมือนกันหรือความเบื่อหน่ายความเซ็งเกิดจากความผิดหวังตลอดนะฮะนะในพจนานุกรมของชีวิตของตัวเองคำว่าสมหวังกับเขาสักครั้งหนึ่งแหมหายากเต็มทีว่างั้นนะหรือการยากจนนะมีชีวิตอยู่ที่อยู่กับความยากจนหนีความยากจนไปไม่พ้นในพจนานุกรมคำว่ารวยของตัวเองก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องชีวิตที่ไม่หวือหวาอันเป็นความเรียบง่ายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นสาเหตุที่มาของความเบื่อหน่ายได้ทั้งสิ้นนั่นก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตโดยเฉพาะในแง่มุมที่เป็นด้านลบนะครับซึ่งเป็นแง่มุมในด้านที่ตัวเองไม่พึงประสงค์นั่นเองแล้วเราก็แนะนำว่าถ้าท่านมีสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของท่านในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีแก้ไขวิธีเดียวก็คือว่าท่านจะต้องพยายามเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะบ้างครับนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองนั่นเองครับถ้าท่านเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนเราแนะเน้นอย่างนั้นนะถามว่าถ้าเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยเรายังจนอยู่ย่ำต๊อกย่ำต่อยกันอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตสำนึกแล้วก็ฝึกการคิดให้แยบยลกว่าที่ผ่านมาลองดูซะบ้างสิครับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหรือการคิดสร้างสรรค์สิ่งใดใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็จะสามารถทำให้วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนไปจากจนนะก็จนน้อยลงนะคือรวยมากขึ้นมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแต่ถ้าทั้งกะปีทั้งกะชาติคิดอย่างไรก็คิดอยู่อย่างนั้นร่ำไปชีวิตของท่านก็คงไม่มีอะไรใหม่แล้วก็วิถีชีวิตของท่านก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะความเบื่อหน่ายที่มันเกาะกุมในหัวใจอยู่ท่านก็คงจะหนีมันไม่พ้นหรือคว้างไปไม่พ้นอย่างแน่นอนนะครับเราก็เล่าถึงเรื่องความเบื่อหน่ายในประการที่2อีกว่าสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เป็นต้นทุนด้านลบในจิตใจของท่านนั้นมันยังมีสาเหตุมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่ท่านจำเจได้เหมือนกันครับไอ้สิ่งแวดล้อมที่เราจำเจนั้นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงาน
แม้กระทั่งในห้องแคบๆคือในห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะเลี่ยงพ้นความเบื่อหน่ายหรือแก้ไขความเบื่อหน่ายท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงมี2 อย่างอย่างแรกก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั้นซะถ้าท่านมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนชุดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเปลี่ยนมุมของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านตกแต่งบ้านเปลี่ยนม่านสีสวยๆซะนะเปลี่ยนเป็นสีนนเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะจัดห้องนอนให้ดีมีไอ้นั่นเข้ามาเติมนิดหนึ่งมีไอ้นั่นเข้ามาเติมหน่อยหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตของท่านมีสีสันนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมั่งไม่น่าไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขหรือเพื่อความสดชื่นสุนทรีในหัวใจให้กับตัวท่านเองได้ท่านก็ทำไปแต่บางครั้งในบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับตัวเรานั้นถึงแม้ตามทฤษฎีก็ว่าน่าจะต้องทำแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือยากแก่การปฏิบัติให้มันเป็นความจริงสำหรับตัวท่านแล้วเราก็เราเองก็คงจะต้องใช้วิธีใหม่ครับคือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก็มี2วิธีครับวิธีที่1ก็คือการนำตนเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่เสียบ้างไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่พักผ่อนตากอากาศเนี่ยหรือว่าไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปนั่งหลบมุมฟังเพลงนะไปดูแสงสีอันวิจิตรวิไลอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนะเติมไฟเติมพลังหรือชาร์จพลังชาร์จไฟให้กับตัวเองได้นะมากโขทีเดียวนะครับนะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองมันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่เคยกล่าวไว้ผ่านทางรายการนี้นั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่นะถ้าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักสำนึกที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าทุกแง่แง่ครับความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแง่แก่เลยไม่มีวันเลี่ยงพ้นถามว่าจะไม่ทุกข์ได้ยังไงอะครับนะใช่ไหมจะไม่ทุกข์เหรอเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าจิตใจของท่านนั้นยังไม่รู้จักพอนะไม่รู้จักคำว่าพอดีพอมีพอควรซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าพอเพียงอย่างที่ท่านรู้จักนั่นเองมันคนเราถ้าไม่รู้จักประมาณตนว่าควรจะพอแค่ไหนอย่างไรความกระตือรือร้นหรือความกระหายที่จะไขว่คว้าเพื่อให้ได้มันให้ได้มามากกว่าเดิมให้ได้มาแล้วดีกว่าเดิมเหนือกว่าเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดิ้นรนกันต่อไปแล้วนั่นก็ทุกข์แล้วครับใช่ไหมครับก็ทุกข์ตรงไหนครับทุกข์ตรงที่ว่าถ้าเราไม่สามารถจะบันดาลให้กับตัวเราเองได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราเองตามที่เรามุ่งมาตรปรารถนาได้เดี๋ยวก็เซ็งอีกแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้จักพอจะได้จะดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้ใน4-5ตอนที่ผ่านมาในเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั่นเองครับนะในประการที่3ที่เรากล่าวไว้และเป็นการกล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่ผ่านมาซะด้วยสินะนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากคนรอบข้างของเราเป็นเหตุว่างั้นนะท่านผู้ฟังเคยเป็นไหมครับบางทีเนี่ยเราก็ตอบตัวเราเองไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเราจึงเบื่อหน่ายจังเลยทำไมเราจึงรู้สึกค่อนข้างเซ็งจังเลยนะตอบตัวเองไม่ได้เลยถ้าวิเคราะห์เจาะลึกดีๆนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากความเซ็งคนรอบข้างก็ได้เซ็งพฤติกรรมของคนรอบข้างนะที่มี3หน้าคือหน้าแรกคือหน้ารำคาญนะครับหน้าที่2คือหน้ารังเกียจและหน้าที่3คือหน้าหมั่นไส้นะ3ประการเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของใครนะของท่านก็ตามทีเถอะครับมันจะนำท่านไปสู่ความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายนะในชีวิตของท่านได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถนะสลัดไอ้คนรอบข้างของเราเหล่านั้นทิ้งไปได้ง่ายๆเช่นเราต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับถ้าไอ้คนรอบข้างเรามันก็คือหนึ่งในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถามจริงๆนะครับเราจะเปลี่ยนคนคนนั้นได้ไหมถ้าคนนั้นเป็นสามีเราคนคนนั้นเป็นภรรยาเราคนคนนั้นเป็นลูกหลานของเราเป็นญาติพี่น้องของเราหรือคนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเป็นเจ้านายของเราหรือเป็นลูกน้องของเรา
ช่ไหมฮะตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมาเนี่ยครับถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ประพฤติตนแล้วทำให้เรารำคาญทำให้เรารู้สึกรังเกียจทำให้เรารู้สึกหมั่นไส้อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวี่ทุกวันเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยครับเรามีคำตอบแบบเดิมว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนนะสามีคนใหม่เปลี่ยนภรรยาคนใหม่ผมว่าโอ้ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่เกินการนะครับมันไม่น่าจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงที่ตนเองคำว่าเปลี่ยนแปลงที่ตนเองแปลว่าปลีกวิเวกซะบ้างนะฮะไม่จำเป็นจะต้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทำให้ท่านต้องทำใจไม่สะดวกไม่สบายนะฮะอย่างนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างนะไปเที่ยวกับเพื่อนๆซะบ้างนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไปไหนมาไหนก็เป็นปะท่องโกกันอยู่อย่างนั้นนะก็อาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่งั้นนะการปรับที่ตัวเราเองในการจะทำให้เราไม่เซ็งไม่เบื่อหน่ายนั่นก็คือฝึกการยอมรับความจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในตอนที่แล้วเราก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เขาแสดงออกหรือเขาประพฤติปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยจะได้เนี่ยความน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าหมั่นไส้มันก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วเทคนิคหรือเคล็ดลับในการยอมรับความจริงล่ะว่าไอ้เขาแสดงนิสัยอย่างนี้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างเนี้ยนะเราจะยอมรับความจริงได้อย่างไรว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะเราก็คงต้องใช้สติปัญญามากโขทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถทำให้การยอมรับของท่านมีพลังอำนาจที่จะเป็นจริงได้ต้องใช้สติปัญญาครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะมีคนรอบข้างที่ทำตัวน่ารำคาญเช่นมันเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องบอกตัวเราเองว่าการที่เขาแสดงอาการจู้จี้ขี้บ่นกับเราเนี่ยเราเห็นทีจะต้องทนรำคาญกับเขาซะหน่อยหรือไม่งั้นถ้าไม่รำคาญเขาเลยก็จะดีไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะเราไปมองในแง่ที่ว่าเราได้รับการเรียนรู้ว่าความรำคาญนะมันเป็นอย่างไรและเหตุแห่งความรำคาญที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นเป็นเพราะเขาทำยังไงกับเรานี่แสดงว่าท่านผู้ฟังคิดแบบนี้พิจารณาอย่างนี้มันคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ย่อมจะทำให้เรารู้มากขึ้นเมื่อเรารู้มากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะสามารถเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นว่าแต่ละคนนั้นมีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรกันบ้างถูกต้องไหมฮะมันจะทำให้เรายอมรับความจริงกันได้ง่ายขึ้นโดยบอกว่าเนี่ยเขาก็เหลวไหลแบบเนี้ยทำตัวแล้วน่ารำคาญบางทีตัวเราเองก็เหมือนกันครับอาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วทำให้ตัวคนอื่นเขานั้นรู้สึกว่าน่ารังเกียจนะหรือเราบางทีอาจจะสร้างความน่าหมั่นไส้ให้กับใครต่อใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นได้มันสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้มันคำว่าการรู้จักยอมรับเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากคนเรานะครับถ้าไม่รู้จักการยอมรับความจริงแล้วเห็นทีจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับคงจะหาความสุขหาความสงบในจิตใจของตัวเองยากเต็มทีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะเบื่อหน่ายคนรอบข้างการยอมรับความจริงกันซะบ้างว่าเราคงจะไปบังคับจับให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใครชอบสิ่งใดนะใครชอบแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นสมดังที่คนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าลางเนื้อชอบลางยาครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความน่ารำคาญความน่ารังเกียจความน่าหมั่นไส้ใครต่อใครที่เป็นคนรอบข้างแล้วท่านไปบังคับให้เขาหรือไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้แล้วหรอกพ่อคงต้องใช้วิธีสุดท้ายอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับฝึกตัวเองให้รู้จักยอมรับความจริงที่แตกต่างกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นเข้าไว้ให้ได้ถ้าเราสามารถยอมรับได้อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการที่เราจะรู้จักยอมรับนะความจริงของกันและกันได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราข้ามพ้นความเบื่อหน่ายได้เป็นอย่างดีแล้วก็จริงด้วยนะฮะนะแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าตัวเราเองเป็นคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อคนอื่น
นะแล้วทำให้คนอื่นรำคาญรังเกียจหรือหมั่นไส้อยู่เป็นนิดนะอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเราก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเรายังเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นนั้นนะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองพยายามจะปรับตัวเขาเข้าหาเราอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แหมน่าสงสารน่าเห็นใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาได้เหมือนกันนะครับมันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนบกพร่องเหลวไหลในบางสิ่งหรือหลายๆสิ่งไม่ว่าจะสิ่งใดเรื่องใดก็ตามทางเลือกแรกและน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติถ้าท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักปรับตัวนะปรับตนเองคือปรับตัวเราเนี่ยเข้าหาพวกเขาเหล่านั้นให้ได้ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เรานะครับเวลาตัวเองบกพร่องผิดพลาดอย่างไรนะมักจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนอื่นบกพร่องผิดพลาดแล้วตัวเองมักจะรู้ตัวอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งเสมอนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักจะเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเนี่ยเราเห็นทีว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นเขาเหมือนกันครับการปรับตัวเองก็คือการแก้ไขตัวเองในสิ่งที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยให้มันนะเข้าสู่ความสมดุลแล้วก็นำไปสู่การเป็นคนประพฤติตนในทางที่ดีนะคือทำดีกับผู้อื่นเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเขามันก็จะช่วยเหลือตัวเราเองให้พ้นทุกข์คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งตนเองได้และในขณะเดียวกันมันก็ยังจะช่วยเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆทำให้เขาข้ามพ้นความเบื่อหน่ายแล้วก็ไร้อารมณ์เซ็งอันเกิดจากเราเป็นเหตุหรือเป็นสาเหตุได้อย่างสบายๆอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยมันเหมือนมะเร็งร้ายที่เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของคนเราเหมือนกันนะครับถ้าใครปล่อยให้จิตใจของตัวเองนะฮะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและเต็มไปด้วยอารมณ์เซ็งแล้วเราก็คนนั้นน่าจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคงจะมองโลกในแง่ดีไม่ได้ผมพยายามที่จะเรียบเรียงและรวบรวมนะฮะผลของการเป็นคนเบื่อหน่ายและการเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันกันอย่างไรบ้างก็พอจะประมวลได้อยู่6ประการด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับ6ประการที่จะกล่าวต่อไปนี้มันเป็นอาการของคนที่เริ่มเป็นนะฮะหรือเป็นแล้วนะครับคือเป็นคนที่เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายและเกิดอารมณ์เซ็งนะครับอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่สามารถจะโมดิฟายหรือแก้ไขอะไรๆตนเองได้เลยครับตรงนี้ครับผมอยากจะเรียนว่า6ประการที่ว่านี้คืออะไรประการที่1ครับถ้าใครเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งและใครที่เป็นคนมีความเบื่อหน่ายอยู่ในจิตใจคนคนนั้นมักจะแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่จะจู้จี้ขี้บ่นนะฮะจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไปเรื่อยจู้จี้จุกจิกเจาะแยะจนกระทั่งคนรอบข้างบางคนอาจจะถึงขั้นรำคาญเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการอย่างแรกอาการอย่างที่2ที่เราสามารถจะแลเห็นได้ว่าใครเป็นคนที่กำลังป่วยด้วยโรคเบื่อหน่ายหรือใครที่กำลังป่วยทางจิตคือมีอารมณ์เซ็งมีความเซ็งเกิดขึ้นนะครับลักษณะที่เห็นเด่นชัดที่เป็นตัวชี้วัดก็คือคนคนนั้นจะเป็นคนโมโหง่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายถึงแม้จะไม่ถึงขั้นโมโหร้ายสำหรับคนเหล่านี้นะครับแต่เพียงแค่โมโหง่ายหรือหงุดหงิดง่ายก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่านะคนคนนั้นกำลังพกพาอารมณ์เบื่อหน่ายหรืออารมณ์เซ็งเอาไว้ในหัวใจอีกแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเนี่ยท่านก็ทราบดีนะครับว่าการเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นมันก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนกันและก็แน่นอนมันก็ยังทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นก็พลอยเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยการเป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายต่อให้หายไวหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นอุปสรรคของการสร้างตนเองเป็นอุปสรรคของการสร้างชีวิตและเป็นอุปสรรคของการสร้างงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันได้มากทีเดียวครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนะความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในประการที่3ที่เราจะสามารถตรวจพบและค้นพบได้จากคนที่มีความเซ็งมีความเครียดหรือไม่สมดุลเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็คือคนเหล่านี้จะเป็นคนจำพวกที่ขาดความกระตือรือร้นครับนะจะปฏิบัติตัวเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นคนเบื่อหน่ายเป็นคนที่กำลังมีอารมณ์เซ็งอยู่เต็มหัวใจเลยทีเดียวนะครับอย่างที่4ครับ
นะอย่างที่สี่คนที่ป่วยเป็นโรคเบื่อหน่ายหรือมีจิตใจที่เพาะบ่มอารมณ์เซ็งเอาไว้มักจะแสดงออกให้เห็นว่าจะเป็นคนปัญญาทึบครับคนปัญญาทึบคือคนแบบไหนครับคือคนที่ไม่ว่องไวไม่ปราดเปรียวไม่เฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองนั่นเองครับเขาเรียกว่ามีปัญญาที่มืดบอดหรือมีปัญญาทึบคนที่จะมีอาการอย่างนี้นะส่วนมากแล้วมักจะมีปัญหานะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของความเบื่อหน่ายในเรื่องของการมีอารมณ์เซ็งแน่นอนครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการที่5เนี่ยครับนะเป็นอาการทางกายสังขารหรือทางกายภาพที่เป็นผลพวงมาจากอารมณ์เซ็งหรืออารมณ์เบื่อหน่ายนั่นเองครับคือการเบื่ออาหารเห็นไหมครับเบื่อทางจิตใจมันก็จะมีการสะท้อนผ่านทางกายสังขารออกมาให้เราได้รับรู้ว่านะอะไรเป็นอะไรงั้นการเป็นโรคเบื่ออาหารเนี่ยบางทีนะมันไม่ใช่ธาตุพิการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าเบื่ออาหารเนี่ยมันเกิดจากอาการป่วยทางจิตประสาทก็ได้นะครับอย่างเช่นคนเราเวลาตกใจมากๆหรือเครียดมากๆเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะแปรปรวนผิดปกติไปหมดนะครับปวดท้องฉี่ก็ไม่ปวดปวดท้องหนักก็ไม่ปวดนะโอ้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะตรงนี้สำคัญมากอาการเบื่อหน่ายและเซ็งสามารถแสดงออกให้เห็นผ่านกิจกรรมอีกอย่างนึงไม่ใช่กิจกรรมครับผ่านพฤติกรรมอีกอย่างนึงสำหรับตัวเราท่านๆในชีวิตประจำวันนั่นก็คือถ้าใครเป็นคนที่มีความเบื่อหน่ายมีความเซ็งอยู่ในอารมณ์หรือในจิตใจแล้วมักจะมีอาการพ่วงเสริมเติมเข้ามาอีกก็คือการเป็นโรคนอนไม่หลับครับนะคนที่นอนไม่หลับนี่ก็คือคนที่เครียดหรือคนที่มีอารมณ์เบื่อหน่ายหรือเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งนะครับชีวิตของตนไม่มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้นนะฮะก็เลยไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างเงี้ยครับนะมันถ้าตรงนี้ท่านผู้ฟังเผชิญกับมันอยู่ท่านผู้ฟังก็ให้รู้ตัวเองว่าท่านกำลังนะป่วยเป็นโรคเบื่อหน่ายป่วยด้วยทางจิตครับคือมีอารมณ์เซ็งเกิดขึ้นนะครับและมันก็จะเป็นต้นทุนด้านลบที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือในการประพฤติธรรมของท่านต่อไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนต่อไปเราจะมาคุยถึงเรื่องอาการเบื่อของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งครับที่ถ้าเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะมีปัญหาที่ร้ายแรงอย่างที่คาดไม่ถึงครับเรื่องที่เราจะพูดต่อในคราวหน้าก็คือเรื่องคนเบื่อโลกยังไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้พูดถึงเรื่องของความเซ็งความเบื่อในชีวิตประจำวันของพวกเราผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ติดต่อกันมาแล้วหลายวันด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้จบบริบูรณ์จริงๆนั้นคงจะใช้เวลาเท่าที่เราคุยกันผ่านมาเห็นทีจะไม่ได้นะครับอย่างเช่นในวันเนี้ยนี้ผมก็ยังนึกได้ว่านอกจากเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างโดยผมได้กล่าวเอาไว้ว่ามี3ประการคือประการที่1เบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตก็ทำให้แต่ละคนนั้นเกิดอาการเซ็งได้เหมือนกันนะโดยแนะเน้นเอาไว้ว่าความซ้ำซากจำเจของชีวิตของตัวเองนั้นก็คือการมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมล้มเหลวเหมือนเดิมมีความทุกข์เหมือนเดิมผิดหวังเหมือนเดิมยากจนเหมือนเดิมเรียบง่ายเหมือนเดิมคือมีชีวิตที่ไม่หวือหวานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านผู้ฟังจะแก้ไขให้ได้คือจะขจัดความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของตัวเองได้นั้นผมก็ได้แนะเน้นไปแล้วว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดโดยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากแบบเดิมๆกันเสียบ้างนะครับวิถีชีวิตของท่านเองก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมคือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของธรรมชาติเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถเรียนรู้ในการที่จะทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามในชีวิตของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากโดยอาจจะต้องมีการกระทำผิดพลาดพลั้งไปซะก่อนในครั้งต้นๆ นะครับก็อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องทุกข์หรือเป็นเรื่องที่ท้อแท้ท้อถอยอะไรกันนะให้เอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราไปคิดเป็นแบบอื่นนั้นมันจะเป็นเช่นไรนะซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้โดยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆตรงวิธีคิดของเราแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความรอบรู้มากขึ้นนะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นมีความรอบคอบและแยบยลในการคิดในอันที่จะนำไปสู่การตัดสินใจใดๆได้อย่างแยบยลยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเมื่อเราตัดสินได้อย่างถูกต้องวิถีชีวิตใหม่ของเราก็จะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมที่เคยทุกข์ก็คงจะเบาลงหรือมีความสุขกับเขาได้บ้างที่เคยล้มเหลวอยู่ล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมนะทำอะไรแล้วก็ล้มเหลวกับเขาทุกทีเลยนะก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จกับเขาได้บ้างที่เคยผิดหวังก็จะมีสมหวังขึ้นนะที่ยากจนนะก็จะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากกับเขาได้มั่งเนี่ยหรือการมีชีวิตที่เรียบง่ายแบบเดิมๆไม่ค่อยหวือหวาอะไรมันก็จะมีอะไรใหม่มาให้ตัวเองได้เผชิญมันได้เรียนรู้มันในชีวิตในทุกขณะจิตในแต่ละวันที่ผ่านไปชีวิตของท่านก็ย่อมจะมีอะไรใหม่ชีวิตของท่านก็ย่อมจะมีความก้าวหน้าความเบื่อหน่ายซ้ำซากหรือความจำเจของชีวิตมันก็จะถูกท่านปลิดทิ้งไปหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องที่2ความเบื่อหน่ายที่เราคุยกันมาวันหลายวันทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเบื่อสิ่งแวดล้อมที่จำเจซึ่งต่างกันกับเมื่อสักครู่นะฮะสิ่งที่จำเจก็คือความซ้ำซากของชีวิตโดยเฉพาะในแง่ลบในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ค่อยพึงประสงค์แต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าในที่ทำงานของตัวเองก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเลี่ยงพ้นนะหรือเลี่ยงให้พ้นความจำเจซ้ำซากของสิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองแล้วเราก็สิ่งแรกที่เราเคยแนะนำไว้ก็คือแนะให้ท่านเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเสียเองนะให้เปลี่ยนแปลงมันแล้วโดยจัดมันเสียใหม่ไอ้ที่อยู่ตรงนี้ก็ลองไปไว้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นที่มันไม่มีอะไรก็เอาอะไรใหม่ๆเติมเต็มเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับการท่านจัดห้องรับแขกใหม่จัดห้องนอนใหม่แล้วก็จัดบริเวณบ้านนะเสียใหม่
ท่านก็จะรู้สึกว่ามันดูแปลกหูแปลกตาไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับหรือเมื่อท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเองไปในระดับหนึ่งแล้วยังไม่แจ๋วพอก็ท่านก็ลองนำพาตัวเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่กันซะบ้างเป็นไงครับไปท่องเที่ยวตากอากาศไปพักผ่อนไปดูหนังฟังเพลงนอกบ้านไปช้อปปิ้งอะไรตามนี้อะไรนะต่างๆมันก็จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายหายเบื่อหายจำเจได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าสองอย่างทำแล้วไม่ได้ผลปฏิบัติที่ตนเองคือเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็ไม่ได้ผลเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับก็ลองฝึกตัวเองใหม่ครับฝึกที่ใจแล้วครับทีนี้ผมว่านั่นก็คือให้ตัวเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องเสียเงินเสียเวลานะในการเดินทางพาตัวเองไปสู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือเสียเงินเสียทองจัดเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองที่ใกล้ตัวเสียใหม่นะเปลี่ยนแต่ข้างในคือเปลี่ยนจิตใจนะครับให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ผมเชื่อว่าสาเหตุที่มนุษย์เรานะครับเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของตัวเองเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยจะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีความมักใหญ่ไฟสูงหรือมีความอยากมีความปรารถนาที่จะมีอะไรที่ดีๆกว่านี้ที่มันมีความสวยงามยิ่งกว่านี้นะในขณะที่ตัวเองนั้นอาจจะมีสภาวะเศรษฐกิจไม่เพียงพอที่จะเกื้อกูลความปรารถนาหรือความอยากของตัวเองได้ตรงนี้มันก็เป็นความทุกข์ที่จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าเบื่อหน่ายหรือเซ็งได้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่3ที่เราเคยคุยกันไว้หลายตอนผ่านมานั่นก็คืออาการเบื่อหน่ายคนรอบข้างการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเราก็ชี้ให้ท่านเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจาก3หน้าหน้าแรกคือหน้ารำคาญหน้าที่2ก็คือหน้ารังเกียจและก็หน้าที่3คือหน้าหมั่นไส้อันนี้เป็นอารมณ์รู้สึกพื้นๆของคนขี้เบื่อทั้งหลายนะครับที่เบื่อหน่ายคนรอบข้างกันนั่นแหละครับถ้าคนรอบข้างคนไหนทำตัวให้น่ารำคาญตัวเองก็เบื่อก็เซ็งเขาเหมือนกันนะคนไหนที่อยู่รอบข้างเราทำตัวน่ารังเกียจเราก็เบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งเขาได้เหมือนกันและสุดท้ายคือใครก็ตามทีที่ทำตัวหน้าหมั่นไส้นะแล้วเราก็ต้องเจอหน้ากันกับเขาคนนั้นบ่อยๆเนี่ยอาการเบื่ออาการเซ็งเขาประเภทนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ได้ชี้ทางออกให้ว่าถ้าท่านเบื่อคนรอบข้างวิธีการที่จะสร้างความสุขความสันติสุขหรือความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมี2วิธีเราแนะอย่างนั้นนะครับวิธีแรกก็คือให้ฝึกตนเองให้รู้จักยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากแค่ฝึกจิตของตัวเราเองให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าไอ้คนคนนั้นเขามีนิสัยสันดานเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วก็มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายระหว่างนั้นนะแล้วก็แตกต่างจากตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามไม่ให้คนอื่นมีอะไรที่แตกต่างจากเรานะทำตัวให้เหมือนเราเนี่ยไปบังคับเขาแบบนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายอย่างเนี้ยเราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นซะพอยอมรับได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เบื่อเราก็จะไม่เซ็งถูกไหมครับซึ่งมันก็ยังมีทางออกเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังเหมือนกันไม่ว่าท่านผู้ฟังจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกันในฐานะอะไรของกันและกันก็ตามนะครับหรือไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมงานในหน่วยงานขององค์กรของท่านนะก็เช่นกันครับถ้าเราจะไม่ทำตัวเองให้ผิดหวังหรือเราจะรู้จักยอมรับในธรรมชาติที่เป็นนิสัยใจคอของเขาที่แตกต่างจากเราให้ได้แล้วเราก็มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมเติมเต็มตรงนี้ได้นั่นก็คือเวลาคบกับใครท่านผู้ฟังครับจงอย่าไปคาดหวังเนี่ยจงอย่าไปคาดหวังเขาว่าเขาจะต้องดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เ
ที่เรารับได้นะเขาจะต้องไม่เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ที่เรารับไม่ได้นะนั่นก็คือไม่คาดหวังอย่างที่สองก็คือจะต้องไม่รังเกียจผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะมีอะไรเหมือนเราหรือแตกต่างจากเราก็ตามคำว่ามีอะไรในที่นี้หมายถึงมีอุปนิสัยใจคอที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมาเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตนั้นนั่นไม่คาดหวังสองเราจะไม่รังเกียจสามเราจะไม่เหยียดหยามเขาและก็ประการที่สี่ประการสุดท้ายเราจะไม่มองข้ามความเป็นคนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนเราก็เป็นคนนะศักดิ์ศรีหรือเกียรติภูมิแห่งความเป็นคนเขากับเราก็มีพอกันนั่นแหละใช่ไหมครับมันถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเบื่อหน่ายหรือเซ็งเซ็งเซ็งเซ็งเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างก็คงจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ในเรื่องของการเบื่อหน่ายหรือเซ็งนะกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้เราจะรู้จักยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็วิธีที่สองที่เราเคยแนะเน้นไว้ก็คือเราแนะให้ท่านรู้จักปรับตัวเองเข้าหาคนเหล่านั้นปรับตัวเราเองให้เข้าหาคนเหล่านั้นหมายความว่าถ้าเขามีนิสัยอะไรไม่ตรงกับใจเราหรือไม่ตรงกับที่เราเป็นเรามีอยู่นะเราจะปฏิบัติตนของเรายังไงที่เราจะสามารถคบหาสมาคมกันกับเขาต่อไปได้ตรงนี้ครับเราจะต้องปรับตัวเราอย่างไรนะซึ่งในแต่ละกรณีแต่ละประเด็นท่านผู้ฟังอาจจะต้องคิดเองละนะครับว่าอย่างเช่นถ้าคนขี้โวยวายอย่างนี้ครับคนรอบข้างของท่านเป็นคนขี้โวยวายนะมีอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วโวยวายลงเลงบงเบงใช่นะท่านก็ไม่ชอบทีนี้เราจะไปบังคับให้เขาเลิกโวยวายเนี่ยมันคงไปไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยด้านลบของเขาถูกไหมฮะมันการรู้จักปรับตัวของตัวเราเองคืออะไรครับคือให้ยอมรับความจริงซะว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนขี้โวยวายเราอย่าไปถือสาหาความมันเลยไม่ว่าใครก็ตามอ่ะมันโวยทั้งนั้นแหละเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาโวยวายกับเราคนเดียวนะถ้ามันโวยวายกับเราคนเดียวก็น่าจะโกรธมันหรอกนะแต่อันนี้ไม่ใช่มันโวยวายกับทุกๆคนแหละเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปรับตัวหรือปรับใจของเราอย่างต่อมาวิธีการปรับก็คือเราก็อย่าไปสร้างเหตุสร้างเงื่อนไขให้ไอ้หมอนี่มันเป็นซึ่งมันเป็นคนขี้โวยวายอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สร้างเหตุสร้างเงื่อนไขอะไรที่มันจะโวยวายเราได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับที่ตัวเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราช่วยปรับแล้วก็เรารู้จักยอมรับเขาแล้วผมว่าตรงนี้ทุกอย่างน่าจะแจ่มแจ๋วมากขึ้นถูกไหมครับหรือบางทีนั้นอีกมุมหนึ่งถ้าจะสนุกนึกกันตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราเบื่อหน่ายคนรอบข้างที่เขามีพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นนิสัยส่วนตัวหรือเป็นพฤติกรรมชั่วคราวที่เขาแสดงออกไปตามอารมณ์ของเขาในขณะนั้นๆแล้วทำให้เราเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการเซ็งในตัวเขาเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายมองว่าบางทีเพื่อนมนุษย์ของเรานั้นก็คือกระจกส่องตัวเราได้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเพื่อนคนไหนคุยกับเราแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮานั่นแสดงว่าเราเป็นคนคุยสนุกเหมือนกันและเราก็คงจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเหมือนกันเขาก็เลยเกิดอาการอย่างนั้นใช่ไหมครับและในทางกลับกันถ้าเพื่อนมนุษย์คนไหนที่ท่านอยู่ใกล้ตัวกับเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นมึนตึงมึนชานะทำสีหน้าเหมือนกับไม่อยากจะคบเราอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังต้องมองไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นเหตุให้เขาปฏิบัติตนเป็นท่าทางเหมือนกับไม่เป็นมิตรกับเราเช่นนั้นหรือเปล่าเนี่ยให้รีบก้มลงมองดูตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของตัวเองเอาไว้บ้างเพราะบางครั้งพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแล้วเรารู้สึกว่าเราหน้ารำคาญเขาจังหรือว่าเขาหน้ารำคาญจังเลยเขาหน้ารังเกียจจังเลยหรือว่าแม้เขาทำท่าหน้าหมันไส้จังเลยนะครับไอ้สิ่งที่เขาทำท่าแล้วเรามีความรู้สึกว่าหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้นะในทางลบเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากเราเป็นเงื่อนไขให้เขาแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นจนทำให้เราเห็นว่าละว่ารังเกียจว่าหน้ารังเกียจหน้ารำคาญหรือหน้าหมันไส้ก็ได้นะครับนะพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นกระจกส่องเราส่องพฤติกรรมของเราส่องว่าตัวเรานั้นพฤติกรรมของเราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาไม่ถูกต้องอยู่ไม่เหมาะสมอยู่หรือไม่ดีงามอยู่ก็อาจจะเป็นได้นะครับพอเขาได้รับรู้อาการหรือพฤติกรรมของเราที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเข้าเขาก็เลยแสดงอาการออกมาให้เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เคยมองว่าตัวเองเป็นเหตุก็ได้แต่มองว่าเอ้าทำไมคนนี้ซึ่งเขาถึงทำตัวอย่างนี้ทำพฤติกรรมอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ไม่โทษตัวเราเองไม่พิจารณาตัวเราเองโอกาสที่เราจะปรับตัวเราให้เหมาะสมเพื่อทำให้เขากับเราสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเนี่ยนะครับเวลาเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วนะหรือเกิดอาการเซ็งแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการทางพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกให้เราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเราคงต้องหาวิธีแก้ไขละเพราะไม่ฉะนั้นแล้วต้นทุนทางอารมณ์ของเราก็จะเป็นลบเมื่อต้นทุนทางอารมณ์ของเราเป็นลบเวลาเราแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมเหล่านี้กับใครๆก็ตามในชีวิตประจำวันนะซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบนะครับมันก็ย่อมจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาด้านทัศนคติหรืออะไรก็ตามซึ่งมันจะนำไปสู่การเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมจองเวรจองกรรมกันได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งจึงเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของทุกๆคนนะครับอาการของคนที่เบื่อหน่ายหรือเซ็งเนี่ยนะมีอยู่6อย่างเท่าที่ผมสามารถจะมองได้ไม่ว่าจะเป็นอาการทางจิตใจหรืออาการทางกายสังขารก็ตามนะอย่างเช่นประการแรกคือจู้จี้ขี้บ่นนะคนที่เป็นโรคเบื่อเป็นโรคเซ็งนะครับจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาบ่นเป็นวรรคเป็นเวรนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกหยุมหยิมก็เอามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นะครับประการที่2คือมักจะพบว่าเป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจมันเป็นลบอยู่แล้วเพราะความเซ็งความเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่บวกนะครับแล้วก็ไม่ใช่สะเทือนนะก็คือไม่บวกไม่ลบแต่มันเป็นลบอยู่แล้วนะครับประการที่3ก็คือจะเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นนะครับคนที่เบื่อหน่ายหรือคนที่เซ็งไม่ว่าเซ็งอะไรเบื่ออะไรก็ตามชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะไม่มีวันโลดโผนได้เลยครับจะไปเรื่อยๆไม่กระตือรือร้นนะครับเหมือนกับคนไฟมอดอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับประการที่4ก็คือถ้าจะวัดกันที่สติปัญญาก็เห็นทีจะทึบนะครับความฉลาดทางปัญญาจะลดน้อยลงทันทีเลยเนื่องจากว่าคนที่เบื่ออะไรหรือเซ็งๆเนี่ยพลังจิตมันจะต่ำนะครับแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกที่จะไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเซลล์สมองให้เกิดการตื่นตัวมาเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการใช้มันเนี่ยสำหรับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนได้น้อยมันก็เลยมีผลต่อการใช้ปัญญาของสมองเนี่ยได้ต่ำด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นมันคนที่เบื่อหน่ายหรือเซ็งอะไรก็ตามจึงมักจะเป็นคนที่ปัญญาทึบครับคิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนะครับนะถ้าหากว่าเขาเลิกเซ็งเลิกเบื่อหน่ายมีจิตใจที่แช่มชื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็จะกลายเป็นคนฉลาดเหมือนเดิมได้อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับนะหรือประการที่5อาการทางกายสังขารที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นโรคเบื่ออาหารนะครับทานอาหารไม่ค่อยจะได้เบื่ออาหารแล้วก็อาหารไม่ค่อยจะย่อยนะฮะแล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างที่6ก็คือจะเป็นโรคนอนไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพอนอนไม่หลับร่างกายก็อ่อนเพลียอ่อนแอพอร่างกายอ่อนแอปั๊บภูมิต้านทานโรคก็จะต่ำมันคนที่อารมณ์เซ็งหรือเบื่อนะอยากหรือเบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยมักจะเป็นคนขี้โรคก็ระวังให้ดีครับภูมิต้านทานโรคก็จะต่ำยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะมีโรคภัยไข้เจ็บประหลาดๆเกิดขึ้นเยอะจนน่าแปลกใจว่าโรคร้ายๆและก็โรคแปลกๆเหล่านี้มันโผล่มาจากไหนนะมันเข้ามาสู่ระบบโลกในสังคมมนุษย์ของเราได้อย่างไรมันก็น่าจะคิดน่าจะวิจัยกันซะบ้างนะครับผมว่าไม่ใช่คอยแต่ตั้งรับอย่างเดียวน่าจะดูว่าเหตุมันมาจากที่ไหนมันมาได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรตรงนี้นะครับใครที่เกี่ยวข้องก็ผมก็ขอฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนั่นคือเรื่องของการเบื่อหน่ายหรือการเซ็งแต่ว่าที่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการเพื่อจะให้เรื่องของความเบื่อหน่ายความเซ็งมันถึงที่สุดนะครับเราก็เลยเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าผมนึกถึงเรื่องของการเบื่อขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งได้นะก็เลยพูดวันนี้ที่เรื่องเบื่อเรื่องเซ็งนะภาคสมบูรณ์กันซะหน่อยนะครับว่าเบื่อสุดท้ายประการที่4ที่เราควรจะต้องรู้กันก็คือคนที่จะมีอาการเบื่อโลกนะครับคนที่เบื่อโลกก็คือคนที่เบื่อการมีชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เบื่อธรรมดาเบื่ออย่างรุนแรงซะด้วยคือเป็นการเบื่อไปในทางลบซึ่งคนพวกนี้ก็คือคนพวกที่จะหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะฮะ
ถามว่าทำไมพวกนี้จึงเบื่อโลกและเกิดอาการหมดอาลัยตายอยากในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจาก3ประการครับก็คือชีวิตขาดความสุขชีวิตขาดความสมหวังและชีวิตของตนเองขาดความสำเร็จมนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีว่าตัวเองก็เช่นกันนะครับล้วนปรารถนาที่จะมี3สอด้วยกันทั้งนั้นครับสอแรกคือความสุขสอที่2คือสมหวังและสอที่3คือสำเร็จนะครับถ้าหากว่าเราได้รับรางวัลชีวิตนะครับในการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะทำงานหรือดำเนินชีวิตปกติก็ตามถ้ามีความสุขพอตัวมีความสมหวังพอควรและมีความสำเร็จพอได้นะไม่มากก็น้อยนะครับมนุษย์คนนั้นก็คงจะไม่เบื่อโลกแต่คนที่เบื่อโลกนี่ก็คือคนที่ขาดความสุขอย่างแท้จริงปรารถนาความสุขแล้วไม่ได้พบสุขกับเขาเลยนะฮะปรารถนาที่จะสมหวังแต่ก็ผิดหวังยันป้ายเลยนะฮะปรารถนาความสำเร็จก็มีแต่ล้มเหลวตลอดชีวิตนะอย่างนี้ครับก็จะเกิดอาการเบื่อโลกคือเบื่อการมีชีวิตอยู่มันตรงนี้จะแก้ไขได้อย่างไรล่ะครับก็จะต้องรู้จักแสวงหาความสุขนะในระดับที่ตัวเองสามารถเข้าถึงได้นะส่วนความสมหวังนั้นก็จะแก้ได้ถ้าหากว่ากลัวผิดหวังนะครับก็อย่าคาดหวังทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะแต่อย่าไปคาดหวังสิ่งใดในชีวิตส่วนในเรื่องของการความสำเร็จนั้นถ้าต้องการก็คงจะต้องมีความมานะพยายามคงต้องใช้สติปัญญาคงต้องหมั่นเรียนรู้หมั่นศึกษานะครับแล้วก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการคิดความสำเร็จก็จะเป็นของเรานะครับส่วนเบื่อโลกประเภทที่สองก็คือพวกเบื่อเพราะเห็นความทุกข์แล้วเข้าถึงซึ่งความทุกข์นั้นก็เลยเบื่อในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยครองตนเป็นอุเบกขาแล้วก็พยายามแสวงหาหนทางที่จะนิพพานเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนดังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็ยึดถือแนวนี้เป็นที่ปฏิบัติกันอยู่เพราะเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นว่าหลากหลายเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์นั่นเองและท่านผู้ฟังล่ะครับเป็นคนเบื่อประเภทไหนบ้างครับถ้าหากว่าทั้งหมดที่กล่าวมาหลายวันติดต่อกันเนี่ยนะครับช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองนะรู้แนวทางหรือรู้แนวคิดในการที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเบื่อหน่ายและพ้นจากความเซ็งได้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าผมมีคำถามท่านว่าท่านเคยศึกษาแล้วก็พิจารณาบทบาทการดำเนินชีวิตในบทบาทของมนุษย์ในชีวิตประจำวันของท่านในอดีตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับถ้าผมจะถามคำถามแรกว่าท่านเคยพิจารณาตนเองบ้างหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่กลายมาเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะถือศีลกินเจศึกษาธรรมะเพื่อจะปฏิบัติธรรมนะกันตามความสะดวกกันตามความปรารถนาซึ่งผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า

ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานด้วยกันทุกๆท่านนะครับที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้โดยผมปรารถนาจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยหันมาลองศึกษาคำถามเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อจะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องของตนเองกันดูบ้างว่าตั้งแต่อดีตจำความได้ตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันนั้นเราเป็นมนุษย์กันเป็นไหมซึ่งรายการของเราในวันนี้ผมอยากนำเอาประเด็นนี้มาชวนท่านคิดมาชวนท่านคุยเพราะว่าคำตอบที่จะได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นคำตอบที่ตรงที่สุดที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติได้อย่างแท้จริงเพราะผมเคยให้นิยามของคำว่าการสร้างสันติสุขให้กับตนเองนั้นมันหมายถึงการช่วยเหลือตนเองคือจิตปัจจุบันที่ดูแลกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ร่วมกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสองมิติคือจิตหยาบที่มีกายสังขารรวมอยู่ด้วยนะกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนนั่นเองท่านผู้ฟังครับบ่อยครั้งนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองได้ศึกษากันดีๆแล้วบ่อยครั้งที่มนุษย์หลายคนเข้าใจว่าการถือศีลกินเจและการประพฤติธรรมนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าแท้จริงแล้วนั้นหนทางการปฏิบัติในบทบาทการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างเราท่านนั้นเรายังละเลยและก็เหลวไหลในสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติกันไปอย่างมากเลยนะครับมันจึงทำให้หลายคนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราหรือหลายคนที่เป็นผู้ทรงศีลเป็นนักบวชนักปฏิบัติไม่อาจจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานตามปณิธานของตนที่วาดหวังหรือวางเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นให้ได้เสียก่อนนั่นเองครับกล่าวกันง่ายๆก็คือว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือคืนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนเองในแดนสุญญตาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าแดนนิพพานนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องอาศัยจิตปัจจุบันหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบนะครับเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองเพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งโดยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพแล้วก็สั่นสะเทือนจิตหยาบซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของตนเองนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนเท่ากับว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เป็นก็ต่อเมื่อจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามภารกิจทางโลกให้ได้อย่างสมดุล นั่นเองครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตนเองให้อยู่ในลักษณะของผู้สมดุลได้แล้วการจะนิพพานหรือการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณในขณะที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็คงจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้ผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าท่านจะสามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงและมีโอกาสเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดใน

ลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่มีความสมดุลทั้งกายจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณได้นั้นท่านจะต้องเป็นมนุษย์ให้เป็นคำว่าเป็นมนุษย์ให้เป็นในที่นี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะก็ทุกวันนี้ฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันก็ปฏิบัติตนแบบมนุษย์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เห็นทีจะอธิบายสั้นๆคงจะไม่ได้แต่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ถ้าท่านสังเกตเห็นและสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับเราเองหนีให้พ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกกันไม่ค่อยจะได้โดยเราจะสามารถสังเกตหรือติดตามพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการทำงานของมนุษย์เราแต่ละคนกันดูเถอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ตามตลอดทั้งวันเนี่ยโอกาสที่เราจะแลเห็นเพื่อนมนุษย์ของเราแต่ละคนแม้กระทั่งตัวเราเองในบางครั้งบางเวลาสั่นสะเทือนตนเองจนก่อให้เกิดพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนมนุษย์เขาแสดงออกหรือกระทำกันนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงออกคล้ายดั่งสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานมากกว่าถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและก็ศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิตมาพอสมควรก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ท่านสามารถจะแลเห็นกันได้ง่ายแล้วก็ผมก็หยิบเอาตรงนั้นนะครับมาสาธยายให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้เช่นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ตัวเราเองแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองต่องานหรือต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดหรือไกลห่างก็ตามพฤติกรรมทางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ครับคือพฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายๆดังสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานที่เขาจะแสดงออกต่อกันในการดำเนินชีวิตอยู่โดยใช้จิตสัญชาตญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าใช้พฤติกรรมทางอารมณ์หรือใช้สัญชาตญาณที่เป็นเรื่องหยาบๆเป็นเรื่องก้าวร้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากสัตว์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะครับคือพฤติกรรมทางอารมณ์คือเวลาโมโหแล้วก็จะแสดงอาการกราดเกรี้ยวกับคนอื่นจะต้องมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันตีตาตาตีกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะของสัตว์นั่นเองแต่สำหรับมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับท่านผู้ฟังครับถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยเราจึงควรที่จะต้องมีพฤติกรรมอะไรต่างๆเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างเห็นได้ชัดนั่นต่างหากครับแต่ปรากฏว่าในสังคมของเราทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังเองไม่เข้าข้างความเป็นมนุษย์ของตนเองและเพื่อนๆมนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังยอมรับไหมล่ะครับว่าทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นพวกเขาน่าสงสารมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลจากการฝักใฝ่ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งผู้ที่เขาไม่ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราที่พยายามจะกล่อมเกลาจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองในเบื้องลึกให้มีความสมดุลถึงพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับเขาได้สักคนหนึ่งนะครับคนที่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้เขาก็มักจะปฏิบัติตนในลักษณะของการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์ร้ายหรือเยี่ยงสัตว์ป่าที่ทั้งดุดันมุทะลุและก็ก้าวร้าวซึ่งตะกี้ผมกล่าวเป็นเชิงวิชาการแล้วว่าพฤติกรรมดุดันมุทะลุก้าวร้าวเหล่านั้นก็ล้วนเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ทั้งสิ้นก็คือเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบเนี่ยมันพาไปทำให้เกิดการแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดเวรเกิดกรรมกันมากมายระหว่างกันอย่างนั้นนะครับนะอย่างเนี้ยครับบางทีขณะที่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมอยู่นั่นแหละครับนะก็ปากบอกว่าถือศีลนะกายก็ครองผ้าขาวหรือห่มผ้าที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องชี้ว่าตัวเองนั้นได้ตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมครองตนอยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีโทสะโลภะโมหะติดตนอยู่แล้วก็ใช้โทสะโลภะโมหะเหล่านั้นนะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง
นะซึ่งนั่นก็คือความผิดบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบ่งชี้ว่านั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมนุษย์ไม่เป็นนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิราครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนำตนเองไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุล นั้นท่านจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามนุษย์กับสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานที่ท่านเรียกเขาอย่างนั้นเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาใช้จิตสัญชาตญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขานะครับเขาจะทำสิ่งใดจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีพฤติกรรมอะไรออกมาเขาก็จะแสดงไปตามสัญชาตญาณของเขาแล้วเขาก็จะจดจำไว้ว่าอะไรตรงไหนอย่างไรที่เขาควรทำหรือเคยทำเขาก็จะปฏิบัติของเขาไปอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเพราะว่าไม่มีสติปัญญาคือสมองเอาไว้คิดสร้างสรรค์มีแต่การประพฤติปฏิบัติตนไปตามสัญชาตญาณที่ถูกกำหนดให้หรือถูกสร้างให้โดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพวกเขาได้รับรหัสนั้นไว้แล้วก็สั่นสะเทือนมันไปตลอดชีวิตของมันนั่นก็คือเรื่องของสัตว์เดรัจฉานนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นเราไม่ได้มีเพียงแค่จิตสัญชาตญาณเท่านั้นเรายังมีจิตที่เหนือกว่านั้นอีกก็คือจิตปัญญาอันหมายถึงสติปัญญาของสมองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ชั้นสูงจึงแตกต่างจากสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกนั้นเวลาใช้จิตสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะใช้จิตของมันที่สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตนั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เราเรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำทางพฤติกรรมทางกายภาพในมิติโลกไปทันทีนะเช่นหิวเขาก็หาอาหารการกินไปเรื่อยๆนะง่วงนอนเขาก็นอนตรงนั้นนอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ถ้าจะมีรังมีบ้านก็จำไว้ว่าอ๋อถ้าจะพักผ่อนนอนหลับให้สบายก็จะต้องอาศัยการกลับบ้านนะไปนอนในรังของตัวเองในเล้าของตัวเองในซอกของตัวเองที่ตัวเองทำไว้นะก็นั่นเป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้นครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วถ้าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะต่างจากสัตว์ประจำโลกตรงที่ว่าเรามีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์อยู่สามเหลี่ยมหนึ่งครับซึ่งสัตว์ประจำโลกจะไม่มีสามเหลี่ยมนี้สัตว์ประจำโลกจะมีเป็นแค่เส้นตรงเส้นหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของเส้นตรงก็คือจิตของเขาที่เรียกว่าจิตสัญชาตญาณแล้วก็ปลายของเส้นตรงเส้นนี้นะก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่กายสังขารของเขานั่นหมายความว่าพอจิตของเขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอะไรอย่างไรนะจิตก็จะแสดงอาการออกทางกายสังขารหรือทางพฤติกรรมทางกายภาพของสัตว์เหล่านั้นทันทีนะไม่ต้องทำงานในกระบวนการอะไรให้ยุ่งยากการเกิดพฤติกรรมของสัตว์จึงเป็นไปง่ายๆนะไม่สับสนอะไรแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นถูกกำหนดสร้างให้มีสติปัญญาของสมองให้เราใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงหมายถึงการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องรู้จักสามเหลี่ยมของตัวเองคือสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นะครับและเมื่อรู้จักแล้วก็ต้องใช้สามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมที่มีพลังอำนาจในความเป็นมนุษย์ของตนนั้นให้มันสมบูรณ์ด้วยนั่นแสดงว่ารู้ว่าตัวเองมีสามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์อยู่ในตนแล้วมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประสิทธิผลด้วยนะครับมันถ้าเราจะมานึกถึงภาพรูปสามเหลี่ยมกันนะครับท่านผู้พิธามครับเราก็คงจะบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับมีมนุษย์อยู่ตรงกลางนะสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมีมนุษย์นั่งขัดสมาธินะในท่านั่งกรรมฐานหรือนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางนะครับแล้วยอดสามเหลี่ยมนั้นก็คือสมองท่านนึกถึงภาพของพระพุทธรูปหรือนึกถึงภาพของตนเองขณะที่นั่งขัดสมาธินะครับนะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วนั่งตัวตรงนะครับภาวนานะพุทโธหรือสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่ในบทบาทของการปฏิบัติเทคนิคสมาธิของท่านนะครับท่านจะนึกภาพออกว่าทางซ้ายมือหัวเข่าทางซ้ายมือของท่านก็เป็นมุมหนึ่งของฐานสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเปรียบเสมือนจิตนะเป็นด้านของจิต
ปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยแหละนะครับส่วนหัวเข่าด้านขวาอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ตั้งของเป็นตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นที่ตั้งของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะครับส่วนบนศีรษะของท่านนั้นก็คือสมองมันถ้าเราลากเส้นจากศีรษะมาที่เข่าซ้ายลากเส้นจากศีรษะมาที่เข่าขวามันก็จะได้สามเหลี่ยมรูปหนึ่งของความเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่าเรามียอดสามเหลี่ยมก็คือเป็นมันสมองซึ่งมันสมองตรงนี้ครับท่านจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนมันอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะสั่นสะเทือนได้เพราะถ้าท่านสั่นสะเทือนมันรุนแรงมากเท่าใดมันก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่เข้มข้นสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันการทำให้สติปัญญาสั่นสะเทือนสูงขึ้นมาได้ต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนทางจิตซึ่งในที่นี้ผมสมมติว่าเป็นที่ตั้งของจิตอยู่บริเวณเข่าด้านซ้ายนะครับของตัวท่านขณะที่ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นนะครับมันถ้าหากว่าจิตของท่านเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อใดท่านผู้ฟังต้องรู้ไว้ก่อนว่าจิตของมนุษย์นั้น เมื่อจะสั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอาการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในมิติโลกทางกายภาพที่คนอื่นก็สามารถจะรับรู้ดูเห็นอาการของท่านได้นั้นนะจิตมันจะสั่นสะเทือนได้6อย่างด้วยกันครับคือเกิดเป็นอาการ6อย่างอาการ6อย่างนี้จะเป็นอาการภายในของมนุษย์นะครับเสร็จแล้วจึงจะถูกขับเคลื่อนออกมาเป็นอาการภายนอกที่เราเรียกว่าพฤติกรรมภายนอกเป็นการแสดงออกหรือการกระทำอีกทีหนึ่งมันถ้าถามว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมได้นั้นอาการของจิตมี6อย่างนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเกิดอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนะครับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์ก็สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมได้อย่างที่เราเรียกว่าพฤติกรรมทางอารมณ์นั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือการนึกคิดของจิตเองโดยที่มนุษย์จะต้องรู้ว่าจิตของตัวเราเองนั้นโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสมองเลยจิตของเราเองก็สามารถนึกเอาเดาเองได้ทั้งนั้นเลยนะครับนั่นคือความสามารถพิเศษของจิตของแต่ละคนมันพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือการนึกการคิดของจิตเองนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ตัวที่3 ก็คือสัญญานะฮะคำว่าสัญญาในที่นี้หมายถึงการจำได้หมายรู้มนุษย์เราก็สามารถจะขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยการใช้รหัสที่เรียกว่าสัญญาคือการจำได้หมายรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดอารมณ์ค้างมาจากบ้านเวลาไปทำงานแล้วอารมณ์นั้นก็ยังค้างอยู่เพราะยังจำอารมณ์เดิมของตัวเองยังไว้ไม่ลืมเช่นทะเลาะกับคนที่บ้านนะครับพอไปที่ทำงานอารมณ์ก็ยังขุ่นมัวอยู่ก็ยังแสดงพฤติกรรมขยะออกมาต่อหน้าเพื่อนๆหรือแสดงออกต่อเพื่อนทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนที่ทำงานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยกับอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าตัวเองยังจำอารมณ์ขยะของตัวเองอยู่ก็เลยใช้อารมณ์ขยะนั้นแสดงออกต่อคนอื่นเขาต่อไปเนี่ยนั่นก็คือความจำได้ในเรื่องของอารมณ์ส่วนการจำได้ในอีกด้านหนึ่งก็คือการจำเรื่องราวหรือประสบการณ์เก่าๆในชีวิตที่เป็นอดีตมาแล้วถ้าสามารถจำได้และเอามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือเอามาใช้ประโยชน์ในความเป็นปัจจุบันได้แสดงว่าการจำได้หมายรู้ในเรื่องราวหรือสถานการณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะฮะเราก็สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยจิตที่เป็นตัวการในการทำหน้าที่จดจำคือจำได้หมายรู้จดจำเรื่องราวหมายรู้อารมณ์ของเรานะให้สามารถแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาได้อย่างที่4นะฮะก็คือการใช้สติปัญญาของสมองในการคิดรู้ซะก่อนนะคิดให้ถ่องแท้ซะก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะนั่นคืออย่างที่4อย่างที่5ก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกไปตามนิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่ทำซ้ำๆกันหรือสันดานก็คือนิสัยด้านบวกที่ทำซ้ำด้านลบขออภัยครับสันดานคือนิสัยด้านลบเป็นพฤติกรรมขยะที่ทำซ้ำๆกันในสถานการณ์เดิมๆอยู่ตลอดเขาก็เรียกว่านิสัยด้านลบก็คือสันดานนั่นเองนะส่วนอย่างที่6อย่างสุดท้ายก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าเพื่อนำไปสู่การตอบสนองมันเช่นถ้าเป็นสิ่งเร้าด้านลบจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบตอบสนองกลับไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจิตทั้ง6นะฮะเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจิตตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่เป็นวินยูชนเป็นเพียงแค่ปุถุชนนะฮะ
สามเหลี่ยมมนุษย์ที่ตัวเองจะต้องสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นให้ได้ก็จะไม่สามารถสร้างได้เพราะเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นอาการอะไรขึ้นมาใน6อย่างนี้ก็จะถูกขับเคลื่อนต่อไปยังกายสังขารหรือพฤติกรรมภายนอกโดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำทันทีโดยที่ไม่ได้สื่อสารไปยังสมองเพื่อจะให้สมองเนี่ยไตร่ตรองนึกคิดให้รอบคอบเรียบร้อยซะก่อนว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อะไรต่างๆเราเนี่ยครับเพียงแค่นึกแล้วพูดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้สามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะใช้แต่จิตกับกายเท่านั้นหรือพอเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาปั๊บไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายฉันเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นอารมณ์ลบฉันก็จะพูดลบๆนะกับคนอื่นหรือแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบคือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีแต่จิตกับกายเท่านั้นเองท่านผู้ประพฤติธรรมชีราครับคำว่าเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะจึงหมายถึงการที่ตัวเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตของเราแล้วเกิดเป็นอาการ6ประการเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะฮะก่อนที่เราจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกให้คนอื่นเขาได้ประจักษ์ก็ขอให้เราสั่นสะเทือนคลื่นจิตของเราตรงนั้นไปยังสมองของเราซะก่อนเพื่อที่จะใช้สติปัญญาขบคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้เมื่อแน่ใจแล้วว่าเราแสดงออกแล้วมันเกิดประโยชน์เมื่อแสดงออกแล้วมันไม่เป็นพฤติกรรมขยะที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาเสียสมดุลตามเราไปด้วยอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยแสดงมันออกมาทางกายสังขารหรือทางเครื่องยนต์แห่งกรรมต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นกันแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเป็นมนุษย์เป็นไหมซึ่งเราได้เชิญชวนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้หวนกลับมาคิดกันนะครับว่าตัวเองนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันที่ผ่านไปและก็ผ่านมาโดยตลอดนั้นเราได้เคยพิจารณาตัวเราเองหรือไม่ว่าเราเป็นมนุษย์กันเป็นหรือเปล่านะครับการสอนให้ตัวเราเองคิดตั้งคำถามแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นคำถามที่พิกลพิกลยังไงบอกไม่ถูกนะบอกว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมล่ะจะต้องมาถามตัวเองว่าเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ในคราวที่แล้วเราก็ได้อธิบายอะไรเอาไว้ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับหลายคนก็ได้คุยกันเข้ามาก็ถามว่าอาจารย์ปริญญาทำไมชวนให้เราถามตัวเราเองในคำถามที่ออกจะแปลกๆที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยจะถามกันนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมมีแนวคิดว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองในชีวิตของเราเองและสันติสุขนั้นเรายังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้นั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองให้สมบูรณ์ถูกไหมครับโดยเฉพาะหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นั่นถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะแสดงออกหรือเราจะกระทำพฤติกรรมใดๆทั้งต่อตนเองต่องานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายรูปธรรมอื่นๆกันอย่างไรเราก็คงจะทำลำบากนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของเรานั้นน่าจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคุยกันไว้เมื่อวานหรือวันก่อนๆ นั้นที่เราถามตัวเราว่าเราเป็นมนุษย์เป็นไหมแล้วก็เราเป็นมนุษย์กันเป็นแล้วหรือยังจึงไม่ใช่คำถามที่แปลกๆและแปลกประหลาดแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายคนท่านมีบริวารมากมายนะครับอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัททางธุรกิจการค้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามถ้าท่านเป็นนายเขาเนี่ยท่านก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าลูกน้องของเราในตอนนี้เราเป็นนายเป็นหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเราจะเป็นนายได้เป็นนะเราก็คงจะต้องเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของนายด้วยว่านายที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจะต้องเป็นผู้นำลูกน้องในแง่ไหนบ้างแล้วก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้องของตนเองอย่างไรถูกไหมครับมันถ้าเรารู้ว่าเรามีบทบาทอะไรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะได้สามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมในบทบาทของการเป็นนายได้อย่างถูกต้องและเมื่อเราแสดงได้อย่างถูกต้องแสดงได้อย่างลงตัวลูกน้องก็จะรักเรานะบทบาทของการเป็นนายที่เราแสดงออกก็จะช่วยเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันและเกิดความสุขในการทำงานร่วมกันระหว่างนายกับลูกน้องของเรานั่นเองนะมันในการเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเกิดมาปั๊บได้แต่นับวันนับคืนเติบโตไปเรื่อยๆอายุอานามของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกายสังขารของเราก็แก่ตัวโรยราไปเรื่อยๆตามอายุไขของมันนะเท่าที่มันจะเป็นไปได้ของมันนั่นแหละนะถ้าหากว่าแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดถามตัวเราเองเลยว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเราจะต้องทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตนเองนะอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโลกและต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้กันอย่างไรแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสเปะสปะเราจะบกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของเราได้ง่ายทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราไม่รู้ว่าขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ในยามตื่นในยามมีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้แสดงออกหรือกระทำบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามกันอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในคำถามของเราในตอนที่แล้วที่เราถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นไหมแล้วก็ให้ท่านถามตัวเองนั้นมันจึงเป็นคำถาม ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่จิตวิญญาณของเราได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เขามีหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณติดตัวมาด้วยซึ่งก็ได้มอบอำนาจให้จิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองในสองมิติคือมิติของจิต
และมิติของกายสังขารในทางกายภาพเนี่ยนะครับในระบบโลกเนี่ยให้กระทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำต่อตนเองกระทำต่องานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบและกระทำต่อทุกสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับให้ได้อย่างถูกต้องด้วยมันถ้าเราไม่รู้ว่ามาบทบาทหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วมันคืออะไรถามว่าเราจะประพฤติตนหรือปฏิบัติตนให้ถูกต้องปฏิบัติตนให้ลงตัวทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนเราจะทำได้อย่างไรนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงอยากจะขยายความต่อยอดตรงคำถามที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นไหมจากคราวที่แล้วสักหน่อยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่มีโอกาสได้เกิดกายตนเองมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณของเราและจิตวิญญาณของเราก็คือกล่องพลังงานกล่องหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีขนาดเล็กละเอียดมากเลยนะครับแต่มีพลังอำนาจมหาศาลเลยนะเขาเป็นผู้ขันอาสาในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยนะครับนะแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาอีกส่วนหนึ่งมาเป็นจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบนั่นเพื่อจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารซึ่งผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือร่างกายของท่านที่เป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อนุญาตให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองนั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณคือผู้ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์และนั่นก็คือว่าจิตวิญญาณของเราก็คือตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงและที่เป็นพิเศษสุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าถึงนั่นก็คือการเป็นคนสองภาคในตนเองหรือการเป็นคนสองมิติในตนเองคำว่าสองภาคหรือสองมิติในตนเองแปลว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยนะจะประกอบด้วยกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายหยาบที่ท่านเรียกกันและก็ยังประกอบด้วยมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้โดยมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆทั้งจิตและพฤติกรรมทางกายแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นลึกอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนสองมิติอย่างนี้เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างแจ่มกระจ่างมาแล้วครั้งหนึ่งว่าถ้าจะให้อธิบายให้ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานที่เป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสาตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เดินทางข้ามมิตินะจากแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานเข้ามาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้นะครับนะเราเป็นคนสองภาคอยู่ในตนเองเพราะฉะนั้นจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันซึ่งได้รับมอบหมายได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามทั้งพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมทางกายให้สามารถสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลให้ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ก็คือยอดสามเหลี่ยมคือสมองหรือสติปัญญาฐานของสามเหลี่ยมด้านซ้ายก็คือจิตของมนุษย์นี่เองและฐานของสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างขวาก็คือกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมสามเหลี่ยมของมนุษย์ตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นพิเศษสำหรับมนุษย์เท่านั้นถ้าเป็นสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแค่เส้นตรงแนวราบก็คือจิตกับกายที่จะสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่พวกเราเว้าๆกันซื่อๆเนี่ยแหละครับนะสัตว์จะมีจิตที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองเป็นพฤติกรรมภายในแล้วก็จะขับเคลื่อนอาการกระทำออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีรูปลักษณ์ต่างๆนะครับเป็นการแสดงออกหรือการกระทำทางกายภาพนั่นก็คือสัตว์จะใช้จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตของตนเองแต่สำหรับมนุษย์แล้วเราไม่ได้มีแค่สองมิติเรามีมิติที่สามคือมิติของการใช้สติปัญญาเนี่ยมันถ้าเราจะเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมันก็ต่างกันตรงเนี้ยครับ
ว่าสูงกับต่ำก็คือมนุษย์มียอดสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนก็คือมีสมองเพื่อจะให้ได้ใช้สติปัญญากันนั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับบทบาทหน้าที่หลักของจิตวิญญาณของเราก็คือว่า ถ้าเราได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจึงมีหน้าที่จะต้องเรียนรู้ให้ตนเองนั้นมีความสามารถที่จะสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่ผมกล่าวเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ได้นั่นคือเบื้องแรกการทำให้สามเหลี่ยมนี้สมบูรณ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจิตของท่านได้รับการรับรู้หรือสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่รายรอบตัวของท่านเองผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสเนี่ยมันก็จะทำให้จิตนั้นเกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาเป็นอาการต่างๆได้6ประการซึ่งผมก็เคยกราบเรียนไปแล้วว่าประการที่1ก็คือเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกประการที่2เมื่อได้รับผัสสะเนี่ยจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นการนึกเอาคิดเองได้โดยไม่ต้องอาศัยสมองเลยใช่ไหมครับและอย่างที่3ก็คือจิตก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นการจำได้หมายรู้นะจำได้หมายรู้เรื่องราวจำได้หมายรู้อารมณ์เก่าๆของตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานถ้าเป็นด้านลบนะฮะคือเป็นพฤติกรรมที่เคยชินนะฮะจิตเมื่อได้รับผัสสะอะไรมันก็จะสั่นสะเทือนไปตามอัตโนมัติหรือการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองก็จะเป็นการทำหน้าที่ของจิตเช่นเดียวกันรวมกระทั่งจิตตัวสุดท้ายคือตัวที่6ก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วก็จะเรียนรู้เพื่อการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวในขณะนั้นๆโดยที่หลายๆคนเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั่นเองที่เขาเรียกกันว่าจิตหยาบเป็นเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้และสั่นสะเทือนเพื่อการรับเอาแล้วไอ้เจ้าจิตตัวนี้มันก็จะสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือโลภโกรธหลงนะที่เรียกว่าโลภะโทสะและโมหะอย่างที่เรารู้กันอยู่นั่นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้หลักการที่เป็นความเป็นจริงตรงนี้แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าถ้าท่านผู้ฟังมีอาการสั่นสะเทือนทางจิตเกิดขึ้นใน6ประการหรือ1ใน6เนี่ยนะฮะแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมทางจิตส่งต่อไปยังกายสังขารเลยคือแสดงออกหรือกระทำเป็นพฤติกรรมภายนอกเลยท่านผู้ฟังเองหรือผมหรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เราก็จะเป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะของสัตว์เดรัจฉานทันทีก็คือเหมือนกับใช้จิตสัญชาตญาณในการแสดงออกแต่ถ้าหากว่าจิตของเรานั้นสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอาการทั้ง6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้วที่เกิดขึ้นนะฮะเรายังจะไม่แสดงพฤติกรรมออกมาทางกายสังขารในฉับพลันทันใดในบัดดลแต่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเราตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นรหัสของอารมณ์รู้สึกหรืออะไรก็ตามเราจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลมันไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองเพื่อไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแสดงออกอย่างไรเราจะประพฤติตนอย่างไรเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นมีความสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้อื่นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าการใช้สติปัญญานั้นหมายถึงการใช้หลักของเหตุและผลเพื่อจะพิจารณาให้เห็นถึงความถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั่นเองจิตทั่วไปเนี่ยเมื่อมันอยากจะทำมันก็จะทำนะฮะมันจะไม่คำนึงถึงว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีงามหรือไม่อย่างนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราได้ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะฮะเราจะต้องรู้จักหัดควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์พฤติกรรมในจิตและก็พฤติกรรมทั้ง6อย่างที่บอกเนี่ยนะครับที่เป็นอาการของจิตเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมันให้ได้พอควบคุมมันได้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันนะครับพูดตรงๆก็คือว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะตกเป็นทาสภายใต้อำนาจของจิตของตนเองทั้งนั้นนะครับพูดง่ายๆคือว่าเวลาท่านดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีๆนะครับท่านมักจะตกเป็นทาสของจิตของตัวเองเสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตมันจะคอยกำหนดท่านให้แสดงออกอย่างนั้นให้กระทำอย่างนี้ให้นึกอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านพิจารณากันดีๆแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านรักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลอยากจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ลงตัวและได้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงเนี่ยการถือศีลกินเจนะ
แล้วก็การทำความดีงามอะไรต่ออะไรต่างๆเพียงเท่านั้นในชีวิตประจำวันที่ผ่านมามันก็คงจะยังไม่พอนะฮะท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นตรงนี้ครับก็คือใช้จิตตัวเองให้เป็นนะจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดอาการ6ประการอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะมันจะสามารถขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเป็นกายกรรมวจีกรรมได้เลยนะครับไอ้มโนกรรมที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการควบคุมมันคือควบคุมจิตของเราให้มันเกิดอาการอยู่ในกรอบที่เราต้องการโดยที่ไม่ใช่ให้เราตกเป็นทาสมันอยู่ร่ำไปเหมือนในชีวิตเราที่ผ่านมาโอกาสของการเป็นมนุษย์ที่จะสามารถแสดงออกหรือกระทำอะไรต่ออะไรแบบสัตว์ชั้นสูงคือทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมโลกรูปธรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดีและอย่างสม่ำเสมอแล้วผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเราก็คงจะต้องใช้สมองหรือสติปัญญาของเราเข้ามาเป็นตัวช่วยเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นมักจะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่เป็นประจำคือปล่อยให้จิตมันเป็นนายเราแต่เราไม่สามารถใช้จิตควบคุมพฤติกรรมทางจิตของตัวเราเองได้เลยอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้ซึ่งพลังอำนาจในตนเองอำนาจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนและค้นพบพลังอำนาจตัวนี้อำนาจตัวนี้คืออะไรครับก็คืออำนาจในการที่จะบริหารจิตของตนเองอำนาจในการควบคุมจิตของตนเองอำนาจในการที่จะสั่งจิตของตนเองให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ได้ที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามโดยเรามีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการออกคำสั่งจิตของเราให้ขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นเราใช้ศูนย์กลางอยู่ที่สติปัญญาของสมองเป็นสำคัญท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้โดยใช้ปัญญาของเราเป็นตัวนำถ้าเราสามารถสั่นสะเทือนตนเองไปตามการนึกการคิดของจิตเองได้โดยเราใช้สติปัญญาของสมองเป็นตัวนำถ้าเราสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่เราเคยชินออกมาได้โดยก่อนจะแสดงออกมานั้นให้ไปกลั่นกรองที่สติปัญญาของสมองของเราซะก่อนได้นะหรืออะไรต่างๆในอาการของจิตทั้ง6ประการก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเป็นอาการหรือเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมานั้นเราจะสั่นสะเทือนมันไปขั้นสุดยอดที่การใช้สติปัญญาของสมองไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนแล้วถ้ามั่นใจว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเราก็ค่อยแสดงออกมาหรือประพฤติมันออกมาอย่างนี้เขาก็เรียกว่า ท่านผู้ฟังก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาได้ท่านผู้ฟังครับลักษณะอย่างนี้ครับจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงซึ่งการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์เป็นครับเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราใช้อายตนะของเราใช้มันสมองของเราให้ได้ประโยชน์โพชผลสูงสุดเพื่อการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในอันที่จะช่วยกันค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราให้สมดุลนะแล้วก็ผมอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้จิตสำนึกของมนุษย์ไม่สมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์นั้นนะมันสั่นสะเทือนยากกันเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่มนุษย์เรานั้นไม่ได้ทำตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกก็เลยเสียสมดุลไปภัยพิบัติต่างซึ่งเป็นภัยธรรมชาติจึงเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์เราและเล่นเอามนุษย์ในแต่ละพื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เสียงอมพรามเลยนะครับแล้วเกิดความเสียหายมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งทรัพยากรของโลกด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดเลยนะครับผมจึงพยายามเน้นนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราถามตัวเราเองซิว่าเราเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าซึ่งขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องแรกอยู่เท่านั้นนะครับว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นท่านจะต้องใช้อายตนะของท่านคือตาหูจมูกลิ้นกายและอายตนะภายในคือจิตของท่านให้ถูกต้องการใช้อย่างถูกต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะเป็นการรับรู้แล้วเนี่ยพอมาถึงจิตปัจจุบันของท่านหากมันจะเกิดการรับเอาเกิดขึ้นจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเป็นพฤติกรรมใดๆออกมาจากจิตโดยตรงให้จิตนั้นส่งรหัสอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตไปที่สมองไปกลั่นกรองให้ด้วยสติปัญญาเสียก่อนครับเนี่ยแล้วก็ค่อยแสดงมันออกมาท่านผู้ฟังครับในทางธรรมะนี่ถือว่าถ้าท่านผู้ฟังสามารถควบคุมอาการของจิตของตัวเองได้ไม่ให้มันหลุดกับ
ไม่ให้มันหลุดก็คือไม่ให้มันขับเคลื่อนเป็นพฤติกรรมออกมาโดยตรงแต่ส่งมันไปกลั่นกรองที่สติปัญญาของสมองเสียก่อนอย่างเนี้ยเขาเรียกท่านว่าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ครับมันมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็คือมนุษย์ที่สามารถสร้างพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาได้ด้วยจิตสำนึกของตนเองและเป็นจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นนะครับแต่ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราโดยทั่วไปท่านจะสังเกตให้ดีว่าเรามักจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามด้วยการตกเป็นทาสทางอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเมื่อเชื่อวันบางทีความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของจิตของกายสังขารเราจิตที่โลภนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมอยากนู่นอยากนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากนี่ก็ใช้ความอยากหรือไม่อยากตัวเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเราใช้จิตสำนึกของเราในการขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมานะครับเขาเรียกว่าเราใช้จิตไร้สำนึกขับเคลื่อนพฤติกรรมครับท่านผู้ฟังครับมันคำว่าจิตไร้สำนึกก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นอาการ6อย่างที่ผมบอกไปแล้วในชีวิตประจำวันนะครับพอสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมการกระทำเลยโอกาสที่เราจะกระทำผิดมันจะมีมากกว่าถูกหรือถึงแม้จะมีความผิดในการกระทำเสี่ยงที่จะทำผิดพอๆกับเสี่ยงที่จะทำถูกมันก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะถ้าหากว่าเรากระทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นเพียงแค่ 50% ของพฤติกรรมใน100ที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นบนโลกใบนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราโดยเฉพาะสังคมมนุษย์ของเรามันก็หาความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาหาความร่มเย็นเป็นสุขกันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมครับแม้กระทั่งในครอบครัวเล็กๆของเราเองก็เหมือนกันถ้าเราทำอะไรตามอำเภอใจไม่ใช้ความคิดไม่ใช้สติปัญญาไตร่ตรองซะก่อนว่าทำแล้วพูดแล้วมันจะก่อประโยชน์อะไรหรือไม่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญานะซีซัวทำหรือมั่วๆทำเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแต่วุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์ในมงคลธรรมในวันนี้จึงขอเน้นย้ำว่าการเป็นมนุษย์ให้เป็นในเรื่องแรกที่สุดก็คือเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของสมองให้เป็นนะอย่าตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองถ้าเราใช้สติปัญญาของสมองได้เป็นนั่นแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคำว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแปลว่าจะต้องสามารถใช้จิตสำนึกของตัวเองขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของตัวเองได้เท่านั้นแหละครับไม่ใช่ใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดขับเคลื่อนพฤติกรรมโดยไม่ใช้สติปัญญากลั่นกรองให้ถ่องแท้ซะก่อนท่านผู้ฟังครับท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับถ้าสามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมที่แข็งแกร่งสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมนุษย์ที่ว่านี้ได้ครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสรุปว่าในตอนที่แล้วการเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นผมได้ให้คำตอบกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นภารกิจหลักในประการแรกเลยเหมือนกับการไต่บันไดที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยนะครับเราต้องผ่านบันไดขั้นต้นซะก่อนผมก็เลยแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนะครับท่านก็จะต้องเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองให้ได้แล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นก็คือการใช้จิตการใช้สมองก็คือสติปัญญานะครับและก็การใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารของท่านให้มันสัมพันธ์กันคือจะต้องสั่นสะเทือนมันร่วมกันทั้ง3ประการให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แปลว่าท่านจะต้องเคลื่อนไหลจิตของท่านเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมเสมออย่าเคลื่อนไหลจิตของท่านเป็นเส้นตรงโดยตรงระหว่างจิตกับกายโดยตรงเหมือนดังที่ท่านชอบท่องกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งจริงๆแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จริงครับแต่จิตนั้นจะต้องมีสมองหรือสติปัญญาเป็นตัวควบคุมมันครับเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของจิตว่าควรหรือไม่ควรและก็เป็นตัวให้รายละเอียดให้แก่จิตว่าถ้าควรจะต้องแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะสามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์กับเขาได้ซึ่งเป็นกฎข้อแรกของการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนตนเองนะอย่างที่ว่าเนี่ยท่านก็จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักกำหนดจิตของตนเองไม่ใช่ยอมให้จิตของตัวท่านเองเป็นผู้กำหนดอาการหรือกำหนดการกระทำของท่านเดี๋ยวนึกจะสุขก็สุขนึกจะเศร้าก็เศร้านึกจะทำอะไรก็ทำตามใจจิตของตัวท่านเองตัวท่านก็เลยเป็นเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอันที่จะนำตัวเราไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลในวันข้างหน้าท่านผู้ฟังจึงต้องรีบเรียนรู้ที่จะใช้จิตของตัวเองควบคุมจิตตนเองให้ได้อย่าปล่อยให้มันเที่ยวอาละวาดนะครับหรืออย่าปล่อยให้มันทำอะไรนะตามใจจิตของตัวมันเองเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าท่านตกเป็นทาสของจิตของท่านท่านก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองและก็ส่วนใหญ่นั้นมันจะมีโอกาสกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้นะครับมันสรุปว่าถ้าจะเป็นมนุษย์ให้เป็นสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ท่านจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และนี่เองครับคือที่มาของการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจึงต้องไปนั่งทำกรรมฐานต้องไปนั่งปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ท่านเรียกว่านั่งสมาธินั่นนะครับ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วผมอยากจะเรียกว่าท่านนั่งกรรมฐานเพื่อการฝึกสติหรือสร้างสติให้กับตัวท่านเองมากกว่าครับอยากไปเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิเลยเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งของการปฏิบัติกรรมฐานที่สูงไปกว่านั้นอีกครับท่านจึงจะเข้าถึงสภาวะของจิตที่เป็นสมาธิได้ผมอยากจะเรียนว่าการปฏิบัติสมถกรรมฐานของท่านที่ได้รับการสืบสอนกันต่อเนื่องกันมาแล้วก็หลายคนที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะฮะก็ฝึกฝนตนเองอยู่ในหลายรูปแบบเช่นฝึกกรรมฐานในการนั่งหลับตาใช่ไหมครับแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยกำหนดลมหายใจเข้าออกบ้างละอะไรบ้างละซึ่งเป็นกุศโลบายทั้งนั้นนะครับและแม้กระทั่งการฝึกเดินจงกรมนะฮะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเวลาท่านฝึกแล้วเนี่ยท่านต้องมีคำตอบให้กับตัวเองด้วยว่าที่ว่าดีมันดีอย่างไรมันไม่ใช่ดีเพียงแค่ทำให้จิตใจของท่านมีความสงบและเกิดความสุขพอสุขแล้วก็เป็นปิติปิติแล้วบางทีก็หลับอยู่ในสมาธิตรงนั้นนะครับอย่างที่ท่านเรียกนะครับมันไม่ใช่นะครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมท่านต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าการที่มีผู้สืบสอนให้ท่านได้เรียนรู้ในการนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยที่ท่านเรียกขอใช้คำนี้ไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะสับสนนะครับแล้วก็ให้ท่านนั่งฝึกจิตนั้นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมถะคำว่าเกิดสมถะของจิตแปลว่าเพื่อเป็นการฝึกจิตของตนเองให้มีพลังอำนาจถามว่าแล้วพลังอำนาจของจิตของท่านน่ะ
แต่ละคนมันมีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรจริงๆแล้วเพียงแค่จิตของท่านสงบและท่านสามารถควบคุมจิตของท่านให้มันนึกโน่นทำนี่คิดนั่นคิดนี่แสดงออกอย่างนั้นแสดงออกอย่างนี้ไปตามปัสติปัญญาของท่านที่จะกำหนดมันให้มันทำได้เนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจของจิตคือจิตเป็นสมถะนะที่สามารถจะใช้จิตของตัวเองกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้เช่นพูดในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามก็คือพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นใช่ไหมครับเนี่ยหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามต่อผู้อื่นนั่นหมายความว่าทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคนดีคือประพฤติดีแล้วก็พูดดีแล้วนะครับแต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่มีสติคำว่าเป็นคนไม่มีสติแปลว่าเป็นคนไม่รู้จักคิดนะครับนะจิตมันนึกอะไรก็ทำอย่างนั้นจิตมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกทางอารมณ์รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสตินะครับและเมื่อขาดสติแล้วบางทีจิตมันไปแสดงอาการออกมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเราก็ไม่รู้เท่าทันก็ไปแสดงตามอำนาจของจิตที่มันเกิดขึ้นมันสั่นสะเทือนขึ้นในตอนนั้นเขาก็อย่างเรียกว่าเราเป็นคนขาดสัมปชัญญะปัญญาคือไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นของคู่กันด้วยเหตุชะนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับนั้นดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรักจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนสู่ความมีสันติสุขในขณะที่เป็นมนุษย์และก็จะสามารถหลุดพ้นไปสู่แดนนิพพานได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำพาตนเองนั้นไปสู่การมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้จงได้นะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือตลอดชั่วชีวิตนี้ของท่านนะครับประโยชน์โพธิผลที่ท่านจะได้รับก็คือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของท่านรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยและแน่นอนครับความมีสันติสุขบนโลกเสรีดวงนี้นะครับในชีวิตสังคมของท่านทั้งหลายถ้ามนุษย์แต่ละคนสามารถเข้าถึงซึ่งสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคือปฏิบัติตนไปตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเลยแหละครับไม่ต้องอธิบายความให้มากความทีนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้คือใช้ปัญญาได้ก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดก่อนที่จะพูดอะไรกับใครออกมานะครับผ่านการกลั่นกรองของสติปัญญาของสมองให้ได้ซะก่อนอย่างนี้เราก็กล่าวแล้วว่าท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แน่นอนเพราะท่านสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านอันประกอบด้วยจิต6ประการซึ่งในนั้นคือ1ในนั้นก็คือการใช้สติปัญญาของสมองนะเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตก่อนที่มันจะเกิดอาการอะไรต่างๆออกมาให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นกันนะเป็นการแสดงออกหรือกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะครับพฤติกรรมดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเราได้คิดก่อนพูดเพราะเราได้คิดก่อนทําแล้วใช่มั้ยครับความเหมาะสมความถูกต้องความดีงามมันจึงบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับผู้ใดเพียงแค่ทํา3เหลี่ยมรูปแรกนะในการเป็นมนุษย์ของท่านให้สมบูรณ์เท่านั้นแหละครับทุกอย่างก็จะดีมากเลยและสิ่งที่จะประเสริฐที่สุดในการที่จะ

หลายคนนะครับเกิดมาแล้วต้องมาชดใช้กรรมหลายคนเกิดมาแล้วต้องมาแก้ไขกรรมเก่าของตัวเองที่เคยคิดผิดตัดสินใจผิดเอาไว้ก็เลยให้นิยามในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันกันผิดๆว่าอ้อทุกคนเกิดมาในชาตินี้ต้องเกิดมาเพื่อต้องมาชดใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาเพื่อต้องมาแก้ไขตนเองกันทั้งนั้นความจริงแล้วถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องถือซะว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องชดใช้กรรมอยู่อย่างเดียวตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองแต่อย่างเดียวเอาเป็นว่าเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของดาวเคราะห์โลกของเรามาเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกันกับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในการที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกของเราให้เราคิดได้อย่างเนี้ยและทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดจะไม่ดีกว่าหรือครับดีกว่าไปคิดว่าเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยมันเพราะว่าต้องมาชดใช้กรรมของชาติที่แล้วเพราะเราทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับคู่เวรคู่กรรมของเราเข้านะถ้าคิดอย่างนี้จิตใจก็โหดหู่ห่อเหี่ยวเอาการอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดมาจะต้องชดใช้และต้องแก้ไขอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยจิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะแย่สิครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดการจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือการทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เข้าไว้นะการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นการอิจฉาตาร้อนกับผู้อื่นการมีเงื่อนไขด้านลบที่จะต้องหยิบโยนให้กับคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นก็ยื่นเงื่อนไขด้านลบโยนคืนกลับเรามานะเป็นประเภทที่ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกรรมกันนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันอะไรแบบนี้มันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราสามารถเลี่ยงพ้นตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าจะคุยกันในวันนี้มันก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของเราได้นั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมของเราให้สมบูรณ์นั่นเองปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับถ้าว่าท่านเป็นนักพรตเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ทรงศีลไม่ได้เป็นผู้ที่ยังอยู่ในโลกิยะนะในสังคมโลกคือท่านยังจะต้องมีลูกมีสามีมีภรรยามีบริวารมีภารกิจการงานที่จะต้องพึงกระทำถามว่าแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นถ้าไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะนั่งกรรมฐานกันทั้งวันเพื่อฝึกจิตหรือสอนจิตของเราให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของเราแล้วเราก็กำหนดให้มันนึกกำหนดให้มันคิดกำหนดให้มันพิจารณาเพื่อจะขับเคลื่อนเอาแต่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ออกมาที่เป็นประโยชน์โพธิผลต่อตนเองและคนอื่นเพื่อไม่ก่อเวรก่อกรรมกันกับใครๆเนี่ยนะเราจะทำได้อย่างไรในขณะที่เราต้องทำมาหากินในขณะที่ต้องทำงานในขณะที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันจะเป็นเงื่อนไขทั้งบวกทั้งลบให้เรานะมีจิตสงบก็ได้ให้จิตที่วุ่นวายก็มีอะไรอย่างเนี้ยเราจะฟันฝ่ามันไปได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายคิดนานมาแล้วทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราเคยเน้นนำให้ท่านผู้ฟังฝึกสิ่งหนึ่งที่เรียกมหาสตินะฮะท่านผู้ฟังก็คงจำได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านไม่มีเวลาว่างมากพอในการนั่งกรรมฐานนะซึ่งจะต้องใช้วิธีหลับตาผมเรียกวิธีการนั้นว่าเป็นเทคนิคสมาธินะฮะที่ท่านนั่งหลับตาและปฏิบัติกรรมฐานท่องพุทโธพุทโธหรืออสัมมาอรหังหรือยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่ท่านจะใช้กุศโลบายในการฝึกจิตของท่านให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของการบังคับของตัวท่านเองนะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีท่านจึงจะประสบความสำเร็จในการกำหนดจิตของตัวท่านเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านไม่ว่างงานนะครับพอถอนจากการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิที่ผมเรียกว่านั่งสติแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบมนุษย์ต้องมีคนอื่นยั่วยุให้ท่านนะหลงไหลได้ปลื้มไปกับเงื่อนไขด้านบวกหรือคนอื่นอาจจะมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้ท่านทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางจิตใจไปเกิดอาการเจนะฮะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดกันไปวันทั้งวันท่านต้องวุ่นวายอยู่อย่างนี้ครับท่านไม่มีวันจะนั่งสมาธิหรือนั่งสติที่ผมเรียกนะฮะหรือนั่งกรรมฐานที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานกันได้ตลอดทั้งวันท่านจึงต้องมีหนทางแบบมนุษย์กันบ้างนะครับคือหนทางในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในยามตื่นเนี่ยท่านจะทำอย่างไรแทนที่จะนั่งหลับตาเพราะท่านยังต้องเจอผู้คนอีกตั้งมากมายไม่งั้นก็สติแตกแน่ๆผมก็เลยเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามีวิธีธรรมชาติสมาธิที่จะแนะนำให้ท่านปฏิบัติถ้าท่านสามารถ

ารถประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันความมีสันติสุขของกายสังขารและจิตวิญญาณของท่านคือสุขทั้งนอกสุขทั้งในสงบทั้งภายนอกและสงบทั้งภายในมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้รับความสำเร็จในการทำให้ตัวเองมีความสุขและสงบทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังก็จะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งมีเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ใกล้ตัวท่านเช่นเขาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่ในทีมงานเดียวกันกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นประเทศเดียวกันกับท่านเป็นชนชาติเดียวกันกับท่านหรือเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นเพื่อนร่วมโลกบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ร่วมกันกับท่านก็ว่าไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ใดลักษณะใดในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตกันไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปอย่างมีสันติสุขได้อย่างแน่นอนถ้าท่านสามารถเข้าถึงสภาวะหนึ่งที่ผมเรียกว่ามีมหาสติท่านผู้ฟังครับมหาสติจึงเป็นธรรมชาติสมาธิที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันนะครับในยามตื่นนะถ้าท่านมีมหาสตินี่แสดงว่ามีความยิ่งใหญ่เหนือกว่าการฝึกนั่งสติหรือนั่งสมาธิในแต่ละวันวันละไม่กี่ชั่วโมงเป็นไหนๆนะครับเพราะโอกาสที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะกระทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นเนี่ยแทบปิดประตูตายเลยนะครับแต่การนั่งสติของท่านเนี่ยเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยท่านจะมีโอกาสหลุดในการที่จะควบคุมจิตตัวเองให้มันอยู่ภายใต้โอวาทของท่านได้น้อยมากนะครับท่านคือจะหลุดได้มากจะควบคุมได้น้อยว่างั้นเถอะนะโอกาสกระทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นก็จะมีมากเช่นใครยั่วโมโหท่านก็จะสติแตกอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าท่านฝึกมหาสติที่ผมกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ฟังต่อไปเนี้ยมันจะช่วยทำให้ท่านเป็นมนุษย์ได้เป็นมากขึ้นเป็นมนุษย์ได้เป็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะต้องสามารถแสดงออกในพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ในประการที่สองนะครับคือการเข้าถึงการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองด้วยการทำสามเหลี่ยมของตัวเองในการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ต้องเข้าถึงมันให้ได้แล้วยังไม่พอครับท่านยังจะต้องสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นด้วยการแสดงพฤติกรรมทางด้านบวกก็คือถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอไม่ว่าท่านจะพูดสิ่งใดคำพูดคำจาของท่านก็จะต้องนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งใดท่านก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พวดผลต่อตนเองและผู้อื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะครับและเวลาจะประพฤติอะไรคือแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายสังขารเนี่ยท่านก็จะสามารถแสดงออกหรือกระทำแต่พฤติกรรมที่ดีๆที่คนอื่นเขาสรรเสริญคนอื่นเขายกย่องเป็นพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกที่คนอื่นสามารถรับได้อย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของท่านนะครับถามว่าแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างนี้แสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้เป็นในลักษณะการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแบบนี้ท่านจะทำได้อย่างไรก็ไม่ยากไงครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเพียงแค่ท่านสามารถสั่นสะเทือนตนเองให้อยู่ในมหาสติให้ได้คำว่ามหาสตินะครับท่านผู้ฟังคงอยากรู้แล้วสิว่าเป็นอย่างไรเราสามารถทำได้ในยามตื่นครับลืมตาเดินไปไหนมาไหนพูดคุยกับใครหรืออยู่คนเดียวก็ตามท่านสามารถปฏิบัติมหาสติหรือครองมหาสติได้คำว่ามหานี่มันใหญ่กว่าธรรมดานะครับแค่สติธรรมดาเฉยๆไม่มีมหาก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านแล้วนะครับแต่ว่าไอ้นั่นมันนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เดินไปเดินมาพูดคุยกับใครเราก็ครองมหาสติได้ครับมหาสติประกอบด้วยสติ3ประการครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นผู้ครองมหาสติท่านจะต้องเป็นผู้ยึดถือปฏิบัติให้ตนเองมีสติใน3ประการประการที่1ก็คือการฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้สติในยามตื่นครับคำว่าตื่นในที่นี้หมายถึงหลับตานะครับเอ้ยไม่ใช่คำว่าตื่นในที่นี้หมายถึงลืมตานะครับการเป็นผู้รู้สติก็หมายถึงขณะที่ลืมตาอยู่เนี่ยท่านจะต้องรู้สำนึกในตนเองให้ได้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่ท่านเพิ่งทำอะไรมาและอีกต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะท่านกำลังจะทำอะไรถ้ามองในแง่ของขณะที่ท่านกำลังพูดกับสนทนาภาทีกับคนอื่นอยู่ท่านก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็คือพูดใช่ไหมครับพูดให้คนอื่นฟังถ้าอย่างผมเป็นครูสอนผู้อื่นเป็นอาจารย์สอนคนอื่นผมก็ต้องรู้สติว่าขณะนี้ผมกำลังสวมบทบาทของการเป็นครูบาอาจารย์อยู่นะถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราจะต้องเอาความรู้ที่เรารู้จริงรู้

จ้งมาสอนคนอื่นนะไม่ใช่เอาความรู้งูปลาที่รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ลึกรู้ไม่ซึ้งมาเที่ยวสอนคนอื่นหรือรู้มั่งไม่รู้บ้างแล้วก็ขยันหยิบเอามาสอนคนอื่นเพราะอะไรครับจิตสำนึกแห่งการเป็นครูคือจะสอนลูกศิษย์ผิดไม่ได้จะสอนแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นนะไม่ใช่สอนในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสำนึกแห่งการเป็นครูคือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่ของการเป็นครูอยู่เราจึงจะต้องรู้จักนำเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเอาสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามมาสื่อมาสอนมาถ่ายทอดไม่ใช่เอาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกแล้วมาสอนเพราะโอกาสที่จะผิดมันมีสูงมากมันสำนึกแห่งการเป็นครูจึงต้องรับผิดชอบนะรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสอนแบบนี้ครับนะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเป็นคนรู้สติเราจะไม่มีวันพูดผิดเราจะไม่มีวันสอนคนอื่นผิดเราจะไม่มีวันมั่วนะฮะไม่มีโมเมความรู้และก็ไม่มีวันที่เอาความเชื่อส่วนตัวของเรามาเที่ยวสอนคนอื่นถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าความรู้ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอย่างแท้จริงเราจะไม่หยิบมาสอนเราจะไม่ฉวยมาพูดเด็ดขาดเห็นไหมฮะนี่คือรู้สติก็คือรู้ปัจจุบันนะเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้วเราก็จะต้องรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งทำอะไรมาตรงนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าท่านคบกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับบางทีเราเป็นคนช่างพูดนะฮะพูดไปพูดมาแล้วเราก็เพลินนะฮะอยู่ๆเพื่อนเบือนหน้าหนีสะบัดก้นหันหลังให้เราและเดินหนีจากไปไม่ยิ้มให้และแสดงอาการไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไม่รู้สติคือไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งพูดอะไรไปแล้วมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของเขาเข้าให้เราก็จะไม่รู้จักคำว่าขอโทษนะครับและเราบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้กระทำผิดต่อเขาไปแล้วล่วงเกินเขาไปแล้วด้วยวาจาอย่างนี้ครับแสดงว่าวจีกรรมนำพาบาปกรรมมาให้กับเราและเราไม่รู้ตัวอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดปั๊บเราจะรีบไปขอโทษเขาเขาก็จะหายโกรธโดยพลันครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันโกรธเราเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะเราทำผิดกับเขาพูดผิดหูเขาผิด

ู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นเรามีเรื่องราวที่จะสามารถหยิบฉวยมาเล่าขานและก็แนะนำท่านให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อจะทำให้ท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์และก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมโดยค่อยๆต่อยอดของความก้าวหน้าในการยกระดับสติปัญญาและการพัฒนาจิตสำนึกของท่านเรื่อยไปสู่การยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้สำเร็จได้ในบ้านปลายมันถ้าจะถามว่าบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้เป็นนะในความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันที่ท่านกำลังอาจจะเพิ่งริอ่านเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมกันมานมนานนะแต่ว่ายังไม่สามารถจะสร้างสารหรือต่อยอดของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านให้ไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างที่ท่านต้องการโดยใช้เวลาสิ้นเปลืองมามากแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานี้ก็จะสามารถเป็นตัวช่วยหรือเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้ที่จะให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ท่านได้มั่งไม่มากก็น้อยนะครับว่าท่านจะประพฤติตนอย่างไรจะดำเนินตนเองปฏิบัติตนเองกันไปอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับการยกระดับสติปัญญาและการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญในการเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ท่านผู้ฟังครับประโยชน์ของการเป็นผู้มีมหาสตินั้นนะก็คือการที่จะทำให้ท่านสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะในชีวิตประจำวันในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายมันจะเป็นการสอนให้ท่านรู้จักแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์แสดงออกในสิ่งที่เป็นโพธิผลต่อบุคคลอื่นๆและจะช่วยทำให้ท่านระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่พึงประสงค์ที่พึงจะมีต่อคนอื่นได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อนร่วมครอบครัวของเราก็คือลูกผัวตัวเมียนั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเพียงแต่ใช้ปัญญาของเรานะกับสมองและปัญญาของเราที่เกิดจากสมองกับจิตและกายสังขารของเราให้มันเป็นวงจรที่สมดุลให้ได้อย่างนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของการเป็นผู้ที่มีมหาสติแล้วนอกจากจะช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขในขณะที่เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วตัวเราเองก็ยังจะสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองได้ด้วยโดยตรงในขณะที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะตอบแทนตัวเรานะให้เรามีความสุขตามเขามาด้วยนะมันถ้าหากว่าโลกใบนี้หรือสังคมที่ท่านดำรงอยู่เนี่ยนะครับต่างคนต่างพยายามจะสร้างสุขให้กับกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆหรือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สรรหามาได้ให้แก่กันและกันแล้วโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือกฎแห่งกรรมก็จะห่างไกลไปจากตัวท่านผมคงจะต้องถือโอกาสกล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามันต้องมีกฎแห่งกรรมกันทำไมเราจะเลี่ยงให้พ้นกฎแห่งกรรมกันได้อย่างไรนะในตอนต่อๆไปหรือในโอกาสหน้าแต่ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าการที่จะต้องรับกรรมหรือเผชิญชะตากรรมนี้มันก็ไม่ใช่ระเบียบหรือวิถีแห่งการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนหรอกนะครับเนี่ยผมจึงไม่พยายามจะเน้นเพื่อจะให้ท่านใส่รหัสตรงนี้ให้เน้นอย่างเดียวว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเราจะดำเนินชีวิตของตัวเราอย่างไรที่จะสร้างความสุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้และเราสามารถที่จะจูงมือกันพากันเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราในสภาวะที่นิพพานได้กันนะในเร็ววันเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรนั่นต่างหากคือความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้แต่ตอนท้ายของรายการเราก็เห็นทีจะสรุปได้ว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นนะครับเราจะต้องทำให้สามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์ให้ได้การที่เราจะทำให้สมบูรณ์ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองก่อนที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกจะทำให้เราประพฤติดีประพฤติชอบได้อย่างสบายเราจะไม่ทำตนเหลวไหลเหมือนในอดีตชาติหรือในวันเวลาที่อดีตของชาตินี้ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนใช่ไหมครับและเราก็ได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าภารกิจที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองได้ก็คือ
การที่ท่านจะต้องฝึกนั่งกรรม

ฐานสมาธิหรือนั่งสตินะที่ท่านเรียกว่านั่งสมาธิกันนั่นแหละครับเพื่อฝึกจิตของท่านให้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวท่านเองให้ได้โดยไม่ปล่อยให้ตัวท่านเองไปตามใจจิตนะครับไปตามใจจิตแต่จะต้องกำหนดจิตให้มันตามใจเราให้ได้และหลังจากนั้นผมก็แนะเน้นว่าในชีวิตประจำวันท่านจะต้องฝึกมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติให้จงได้ถ้าท่านสามารถทำได้การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นของตนเองนะท่านก็จะเข้าถึงมันทันทีและนี่คือเส้นทางอันสว่างไสวที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่ประตูนิพพานได้อย่างไม่ต้องรั้งรอเลยทีเดียวเชียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละคนในภพชาตินี้นั่นนะครับตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ตราบเท่าทุกวันนี้นั้นท่านผู้ฟังเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กนะครับกับตอนที่เราเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใส่ใจในการที่จะรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นรายการในการนำเสนอธรรมะภาคปฏิบัติให้ท่านได้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุที่ท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ได้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองในปัจจุบันนี้นั้นระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ในขณะนี้ท่านจำได้ไหมครับว่าในวัยเด็กกับวัยนี้นั้นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสนุกสนานในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านนั้นวัยไหนท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขสนุกสนานแล้วก็โลกนี้ช่างแสนหวานโลกนี้ช่างแสนสดใสนะครับในความคิดของคำหนึ่งของท่านมากกว่ากันท่านเคยถามไหมครับถามตัวเองนะครับคงไม่ต้องถามผู้อื่นนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายคนอาจจะเผลอไม่เคยถามเลยเนี่ยแต่ว่าหลายคนที่ผจญภัยในชีวิตประจำวันที่เรียกว่าเป็นคลื่นชีวิตที่อาจจะมีลุ่มๆดอนๆมีความไม่ค่อยราบเรียบเท่าใดนักในชีวิตหรือมีความไม่ค่อยสงบสุขนักในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆบนโลกใบนี้นะท่านอาจจะเคยถามกันมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะถามกันมาบ้างแล้วเพราะเคยถามหรือว่าเพิ่งจะถามตนเองฉับพลันกันในวันนี้ขณะที่ได้ยินผมชวนท่านคิดชวนท่านถามไถ่ตัวท่านเองก็ถามนะครับคำตอบก็น่าจะออกมาเหมือนกันเกือบ 100%หรือถ้าจะคุยเขื่องไปสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะบอกว่าท่านอาจจะตอบเหมือนกันทั้ง 100% ในร้อยท่านนะครับว่าแน่นอนชีวิตในวัยเด็กนั้นมันช่างมีความสุขช่างมีความสนุกสนานมากกว่าวัยผู้ใหญ่หลายเท่านะครับหรือบางคนบอกว่าวัยเด็กสนุกสนานหรือมีความสุขมากกว่าวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเชียวอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ใครจะตอบนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะตอบในลักษณะที่มีรายละเอียดมากหรือรายละเอียดน้อยก็ตามกับคำถามนี้นั้นผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้น 99% เป็นอย่างต่ำเลยทีเดียวนะครับจะตอบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสุขและสนุกสนานมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทีนี้เราวิเคราะห์เจาะนึกกันดูไหมในฐานะที่ท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็คือผู้ที่ตั้งอกตั้งใจมีปณิธานว่าใฝ่จะนิพพานด้วยกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ครองศีลครองธรรมและเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมกันมาอย่างมุ่งมั่นและฝันใฝ่กันมาตลอดโดยมีมรรคผลสูงสุดที่เราวาดหวังกันไว้ก็คือนิพพานนั่นเองแต่ว่าก่อนจะถึงสภาวะนิพพานได้ในภพชาติปัจจุบันนี้เท่าที่เราจะทำให้ดีที่สุดได้นั้นสิ่งแรกที่เราเน้นย้ำกับท่านก็คือว่าถ้าท่านจะดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงคือบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตวิญญาณของท่านนั้นในการเกิดกายเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ท่านจะต้องแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่าสันติสุขให้ได้ซะก่อนโดยเฉพาะสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราจะสร้างสันติสุขร่วมกันได้อย่างไรคำว่าสันติสุขนั้นคือสุขทั้งนอกสุขทั้งในนะครับคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจและมีความสงบในจิตวิญญาณของเราท่านๆนั่นเองนะครับถ้าเรายังบรรลุตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้เป้าหมายสุดท้ายคือบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเห็นทีจะเป็นเรื่องยากนะครับนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราคงจะต้องถามตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับว่าถ้าท่านทั้งหลายตอบตรงกันว่าในวัยเด็กนั้นเป็นชีวิตในช่วงที่มีความสุขในช่วงที่มีความสนุกสนานเป็นช่วงที่มีชีวิตอันแสนหวานเสียเหลือเกินถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่ผ่านไป
พอวันนี้อายุมากมายสักเพียงใดแต่ถ้าคิดถึงวันวานเหล่านั้นในวัยเด็กของเราท่านก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นวัยหวานอยู่อย่างเดิมนะครับท่านสามารถจะจดจำได้และประทับใจกันได้แล้วว่างั้นนะเรามีคำถามให้กับตัวเราเองต่อไปกันสักหน่อยดีไหมครับถ้าท่านจะใฝ่ประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงเราลองมาคิดคำนึงถึงคำตอบกันดูหน่อยไหมว่าทำไมวัยเด็กจึงเป็นวัยที่เรารู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานมากกว่าวัยแห่งการเป็นผู้ใหญ่ตั้งมากมายคำตอบมีง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในวัยเด็กนั้นผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กไม่ค่อยมีความทุกข์จึงมีความสุขและสนุกสนานไปเป็นวันๆได้เป็นเพราะว่าเด็กยังไม่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบใครไม่ว่าจะต้องรับผิดชอบตัวเองหรือจะต้องรับผิดชอบครอบครัวของตัวเองเพราะวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะช่วยรับผิดชอบดูแลทุกสรรพสิ่งให้ทั้งหมดอ่ะแม้กระทั่งดูแลสุขทุกข์ในความเป็นตัวตนของคนที่เรียกว่ามนุษย์คนหนึ่งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นมันเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดความทุกข์ก็ห่างหายไปจากจิตใจของความเป็นเด็กได้อย่างมากแล้วใช่ไหมครับและนอกจากนั้นในวัยเด็กนอกจากไม่ต้องรับผิดชอบใครอื่นแล้วนะรับผิดชอบตัวเองอย่างเดียวครับว่าเวลาหิวทำยังไงที่จะได้กินใช่ไหมเวลานอนทำยังไงที่จะได้หลับอย่างมีความสุขเวลาอยากจะเล่นทำยังไงที่จะได้เล่นอย่างเป็นสุขมีเพื่อนที่ดีๆที่จะมาชวนเล่นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับนั่นมีแต่ความคิดต้องการแคบๆนะแล้วก็ไม่คิดมากด้วยใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องคิดมากมายครับเพราะว่าที่ต้องคิดมากมายเนื่องจากว่าจะต้องดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้และจะต้องประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พึงประสงค์ของตนเองด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงต้องคิดมากมนุษย์จะต้องรับผิดชอบมากมนุษย์ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของตนเองมากๆใช่ไหมล่ะครับและคิดถึงสรรพสิ่งที่เป็นจริงเรื่องราวต่างๆที่เป็นจริงสำหรับปัจจุบันของตนเองอย่างเดียวก็ไม่พอนะยังต้องแบ่งใจไปคิดถึงอดีตเพื่อจะเอาอดีตที่ดีงามหรืออดีตที่ล้มเหลวทั้งหลายนะที่ตรงกันข้ามกับความดีงามนั้นเก็บตกเอาสารพันประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างปัจจุบันเพื่อทำให้อนาคตในวันข้างหน้าของตนเองนั้นเป็นวันแห่งความชื่นหวานกลายเป็นวันนี้และกลายเป็นวันวานของวันต่อๆไปที่เป็นวันอันสดใสให้จงได้ถ้าพูดกันง่ายๆก็แปลว่าแต่ละคนก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองรับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นเพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีภาระผูกพันทางครอบครัวใช่ไหมครับผูกพันทั้งกายผูกพันทั้งใจมีพันธนาการที่รัดรึงเอาไว้มากมายจะมีความสุขคนเดียวก็ไม่ได้เพราะต้องคิดถึงบริวารว่านเครือคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกหลานของตนเองเห็นไหมครับมีภารกิจให้ต้องคิดเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อเฉพาะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ต้องคิดเผื่ออนาคตข้างหน้าอีกต่างหากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นการมีสันติสุขในชีวิตโดยเป็นสันติสุขอันเกิดจากความสงบสุขเนี่ยนะฮะมันก็บังเกิดขึ้นได้ยากมากเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องรู้จักคิดเพราะมีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยคิดแทนให้เราเสร็จสรรพนะครับวาดหวังแผนการในอนาคตให้ไว้ว่าลูกของฉันนะโตขึ้นมาแล้วจะให้เรียนอันนี้จบแล้วต้องไปทำมาหากินประกอบสัมมาชีพแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ก็ขีดเส้นให้ลูกของตนเองเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองพึงประสงค์ว่างั้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าง่ายครับเพราะมีคนอื่นวานให้ช่วยคิดเด็กๆจึงไม่ค่อยหงุดหงิดอะไรไม่ค่อยซีเรียสคือไม่ต้องเครียดอะไรนะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าวานให้ใครคิดแทนไม่ได้ชีวิตใครชีวิตของคนนั้นยังไม่พอในชีวิตของภรรยาของสามีของตนหรือลูกหลานของตนก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับตนก็ไม่พ้นหรอกที่จะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่ตัวเองจะต้องขบคิดให้นะเพื่อจะทำให้ทุกๆสิ่งนั้นมันเจิดจรัสในความเป็นจริงนะนั่นคือทำให้ชีวิตเป็นสุขทุกสรรพสิ่งทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความพร้อมพรั่งและชีวิตก็เต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงนั่นคือสิ่งที่ทุกคนวาดหวังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอมีภาระต้องรับผิดชอบมากแล้วก็ต้องคิดมากๆแบบนี้ครับภาวะเครียดทางระบบประสาทภาวะเครียดทางปัญญา
ภาวะอ่อนล้าทางกายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจก็กลายเป็นเรื่องยากไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตเราถามว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราจะคิดมากแค่ไหนเราจะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเพียงใดและเราจะต้องแสดงออกนะในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างไรในอันที่จะนำพาความสงบสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของตัวเองกับวงสาคนาญาติหรือคนใกล้ตัวและนะประสบกับความสุขความสำเร็จในฐานะที่เป็นส่วนตัวให้จงได้แบบนี้ครับเราก็คงต้องถามตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเวลาถามแล้วถ้าเราคิดมากหรือคิดเกินเหตุเกินเลยไปมันก็นำไปสู่ความเป็นทุกข์ทำให้จิตไม่สงบสุขได้เหมือนกันใช่ไหมฮะมันในวัยเด็กเนี่ยไม่ต้องคิดมากมันก็เลยไม่เครียดนะครับพอไม่เครียดปั๊บวัยเด็กจึงเป็นวัยที่มีความสุขสนุกสนานกันว่างั้นนะมันถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานเห็นทีว่าเราท่านทั้งหลายคงจะต้องใช้วิธีการแบบเดียวกับเด็กๆทั้งหลายเขาสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอยู่หรือสั่นสะเทือนเพื่อการทำงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนให้จงได้นะดีไหมว่าทำยังไงเราจึงจะมีความผาสุกจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขจะมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เต็มไปด้วยความหลากหลายกันได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ขบคิดนะฮะคงจะเป็นเรื่องไม่ยากหรอกนะครับที่จะปฏิบัติหรือจะประพฤติกันเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขหรือห่างไกลไปจากความทุกข์นะห่างไกลไปจากความเศร้าหมองกับเขาคนหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราคิดเป็นถามว่าถึงแม้เราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นใหม่ที่เราอยากจะคุยกับท่านนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยคิดมากแล้วก็เป็นทุกข์แสดงว่าท่านผู้ฟังคิดเป็นไหมคำว่าคิดเป็นมันหมายถึงการที่ถ้าหากว่าเราพบเจอปัญหาใดๆในการทำงานพบเจอปัญหาใดๆในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองถ้าปัญหานั้นเรารู้วิธีคิดและปัญหานั้นเราสามารถค้นหาทางออกที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้อย่างถูกใจถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วต่อให้ปัญหานั้นมันจะเป็นปัญหายากสำหรับความรู้สึกของคนอื่นเพียงใดท่านก็จะรู้สึกว่าง่ายและท่านก็จะไม่วอรี่คือไม่หวั่นไหวห่วงใยเลยใช่ไหมครับความสุขสงบในจิตใจของท่านมันก็จะยังบังเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ชีวิตของท่านในวัยผู้ใหญ่จะต้องแสดงอาการรับรู้และรับเอาปัญหาต่างๆมากมายมาขจัดปัดเป่าหรือมาขัดเกลาแก้ไขเพื่อจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของท่านมันราบรื่นลื่นไหลไปตามกระแสของมันที่มันควรจะเป็นไปใช่ไหมครับถ้าเป็นธุรกิจถ้าข้ามพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้มันก็ลื่นไหลไปข้างหน้าอันหมายถึงความสำเร็จในนั้นในแง่ของการพัฒนาหรืออันหมายถึงความสำเร็จในเชิงธุรกิจการค้าก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะห้ามไม่ให้ตัวเราเนี่ยต้องคิดมันคงเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มีชีวิตอยู่คือยังไม่สิ้นลมหายใจและตราบใดที่เรายังมีภารกิจมากน้อยทั้งหลายที่เราจะต้องพึงปฏิบัตินั้นเราจะห้ามตัวเราไม่ให้ขบคิดก็คงจะไม่ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเรายังจะต้องขบคิดสิ่งใดๆเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อบทบาทในการเป็นมนุษย์ของตนเองเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในบทบาทของการทำหน้าที่ของตนเองตามตำแหน่งงานเหล่านั้นที่ตนได้รับมอบหมายไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้สมองใช้ปัญญาของเราอย่างไรจึงจะไม่นำพาตนเองไปสู่ความทุกข์หรือไม่ทำให้จิตหม่นหมองนะหรือไม่ทำให้จิตนั้นเป็นทุกข์แสดงว่าถ้าไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องคิดให้เป็นคำว่าคิดให้เป็นแปลว่าคิดออกบอกได้เมื่อไหร่ก็เรียกว่าคิดเป็นเมื่อนั้นนะครับถ้าคิดไม่เป็นเราก็คงไม่ได้คำตอบจิตใจของเราก็คงจะว้าวุ่นนะสมองของเราก็คงจะสับสนเมื่อว้าวุ่นบวกสับสนแต่ละคนก็เลยกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ว่างั้นนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งสำคัญทีเดียวที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสามารถเข้าถึงความมีสันติสุขในชีวิตได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวอันเป็นเหตุให้เราต้องขบคิดตั้งมากมายเพื่อการปรุงแต่งแก้ไขอะไรต่อมีอะไรในการที่จะช่วยทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับคนอื่นๆหรือทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างผาสุกต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องคิดให้เป็นนะครับว่ากันอย่างนั้นถามว่า
แล้วตัวเราเองทุกวันนี้เราคิดเป็นกันหรือเปล่าคำว่าคิดเป็นนี่แปลว่าต้องรู้จักคิดใช่ไหมคำว่ารู้จักคิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องไหนควรเก็บมาคิดก็เอามาคิดแต่เรื่องไหนไม่ควรเก็บเอามาขบคิดเราก็ไม่ควรที่จะหยิบฉวยเอามาเป็นอารมณ์ถูกต้องไหมครับคือถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ควรเอามาคิดเรื่องไร้สาระไม่น่าคิดก็ไม่เอามาคิดหรือบางทีเรื่องมีสาระและน่าคิดด้วยแต่มันมีเรื่องอื่นที่เป็นสาระและน่าคิดมากกว่าเราก็จะไม่เอาปัญหาทั้งสองอย่างนี้ที่ต่างกรรมต่างเวลาก็สามารถจะเอามาคิดได้เพียงแต่ว่าเลือกเอาปัญหาไหนที่จะต้องแก้ไขก่อนก็มาคิดก่อนปัญหาไหนที่จะต้องคิดแก้ไขทีหลังเราก็เก็บเอาไว้ทีหลังแบบนี้ครับมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ในจิตใจในการที่จะทำให้ใครต่อใครรวมทั้งตัวเราเองด้วยเกิดความสับสนเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตถูกต้องไหมครับเนี่ยครับนี่ก็คือความฉลาดในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังถามตัวเองว่าทำไมในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยหาความสุขสนุกสนานกับเขาแทบไม่ได้เลยเพราะในชีวิตวันๆเต็มไปด้วยปัญหามองใครมองไปหน้าเราแล้วเห็นมีแต่เครื่องหมาย question mark คำว่า question mark แปลว่าเครื่องหมายคำถามนะครับท่านผู้ฟังใครเห็นหน้าเราแล้วแหมเห็นหน้าย่นยู่ยี่เหมือนเต้าหู้ยี้หรือเหมือนมีคำว่าปรัชนีคือคำเครื่องหมายปัญหาไว้บนใบหน้าอย่างนี้ก็พาแย่เอาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราฉลาดคิดเนี่ยคือรู้จักเลือกเรื่องที่จะคิดแล้วก็ไม่ได้คิดมันเสียทุกเรื่องไปปัญหาแห่งการทุกกายทุกใจหรือปวดสมองก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับท่านอย่างง่ายๆกันสักเท่าใดนักจริงไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดคิดใช่ปะครับเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยนะครับมักจะทำอะไรแล้วเหมือนกับรู้จักคิดคือไม่ต้องคิดมากก็ไม่มีความทุกข์คือดำเนินไปเนี่ยดำเนินชีวิตไปเนี่ยใจรู้สึกอย่างไรจิตใจนึกอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นนึกว่าจะพูดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นนะนึกว่าจะปฏิบัติเช่นไรและปฏิบัติต่อผู้ใดก็ปฏิบัติไปเช่นนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดมากก็ไม่ทุกข์ดีเหมือนกันครับแต่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแบบนี้นั้นส่วนใหญ่มันทุกข์เป็นเพราะทำอะไรแล้วไม่ได้คิดหรือเวลาทำอะไรแล้วไม่มีการยั้งคิดให้รอบคอบไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนว่าเราตั้งใจจะทำมันแน่นะพฤติกรรมเนี้ยใช่ไหมครับนะแต่ปรากฏว่าพอนึกแล้วก็ทำเลยนะโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรานึกเราคิดที่จะทำอยู่ในขณะนั้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เราทำไปแล้วครับอย่างเช่นพูดเพราะมันปากก็เลยพูดมากไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิดครับงานก็กร่อยสิครับเพราะไอ้การพูดมากของเราเขาเรียกว่าปากพร่อยก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมไปเที่ยวระรานคนอื่นเขาไปเที่ยวลบหลู่ดูหมิ่นเขาไปเที่ยวดูถูกเหยียดหยามเขาถามว่ารู้ตัวไหมไม่รู้ว่ารู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปแต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าพูดไปแล้วมันจะไปกระเทือนสร้างผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเนี่ยความทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้อีกคือทำแล้วไม่ได้คิดล่วงหน้านะนึกเอาแล้วก็ทำเลยนึกว่าจะทำอะไรก็ทำพอทำแล้วพอรู้ว่าผิดก็เลิกทำแล้วก็นึกใหม่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำต่อไปใหม่การเป็นคนนึกไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันก็ไม่ต่างกับคนที่ทำอะไรในชีวิตแบบลองผิดลองถูกกันนะครับท่านผู้ฟังครับการลองผิดลองถูกนั่นเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับมนุษย์มันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่เจอความผิดพลาดล้มเหลวจากการลองผิดลองถูกของตัวเองเนี่ยส่วนมากลองแล้วมันจะผิดมากกว่าถูกนะครับเพราะมันผิดมากกว่าถูกคนที่ทำอะไรในชีวิตด้วยการลองผิดมากกว่าถูกก็มักจะร้องโอดครวญให้กับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รักหรือคนที่รักก็ตามบอกว่าฉันว่าฉันคิดดีแล้วนะทำไมยังเกิดปัญหาอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผมก็ถามท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหรือขอถามสักครั้งว่าถ้าหากว่าเราได้คิดตรึกตรองอย่างถ่องแท้แล้วจริงถ่องแท้แล้วจริงๆนะครับในการพูดเรื่องนั้นหรือในการกระทำสิ่งนั้นเนี่ยความผิดพลาดมันยังจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าเราคิดรอบคอบคิดดีแล้วคิดแยบยลแล้วโอกาสผิดพลาดมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะเราได้ใช้สติปัญญาคิดแล้วแต่ไอ้ที่เราทำไปขณะที่เราคิดปั๊บทำปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าใจว่าเราคิดดีแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเราเพียงแค่นึกไปตามธรรมชาติของตัวเราเท่านั้นเองอันนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังจะต้องตระหนักรู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีสติปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้เวลานึกจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะกินอะไรก็กินนึกอยากจะแสดงออกยังไงก็แสดงออกโดยไม่คิดถึงกาละเทศะไม่คำนึงว่าถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาหรือไม่ตามที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้
ท่านผู้ฟังครับปัญหามันก็จะเกิดตามมาไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมานี่แหละครับก็คือหนึ่งในความทุกข์ที่เราเองสร้างมันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นความเหลวไหลของเราเองที่ขาดความรอบคอบในการดำเนินชีวิตขาดความรอบคอบในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับถ้าผมจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าบทบาทของการเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นมีสติปัญญาเราต้องใช้ครับมนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังการเป็นสัตว์ชั้นสูงนั้นมันต่างกับสัตว์ชั้นต่ำซึ่งเป็นสัตว์ประจำโลกตรงไหนท่านทราบไหมมันต่างกันตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับไอชนิดที่ลำตัวขนานกับพื้นทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้นึกรู้คิดนะครับเขามีสมองหรือสติปัญญาเพียงแค่จิตชั้นต่ำที่เราเรียกว่าจิตสัญชาตญาณครับที่สามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตของเขาได้โดยอัตโนมัติจะมีการจำได้หมายรู้ได้โดยอัตโนมัติจะมีการแสดงออกเพื่อการตอบสนองสิ่งเร้าใดๆที่มากระทบตาหูกายสัมผัสกายสัมผัสของตัวมันเองคือของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็สามารถจะตอบสนองได้ตามความเหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าจิตสัญชาตญาณเป็นสติปัญญาที่สูงสุดของสัตว์เดรัจฉานแล้วล่ะครับแต่สำหรับมนุษย์เรานั้นเรามีสติปัญญานะครับเรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเวลาเดินแล้วเราก็เทินมันไว้บนศีรษะนั่นแหละครับมีไว้ให้เราใช้เพื่อการคบคิดนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่และแสดงออกหรือกระทำอะไรกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามเป็นความประพฤติหรือเป็นการกระทำใดก็ตามแต่เราทำแล้วโดยไม่ใช่ใช้สมองคิดครับเพียงแค่จิตนึกจะทำก็ทำจิตนึกจะพูดก็พูดจิตของเรานึกสั่นสะเทือนจะแสดงออกทางอารมณ์ยังไงแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเลยทันทีอย่างนี้ครับเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองครับใครมาด่าเราว่าคุณสัตว์นี่เราคงจะโกรธไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราประพฤติตนเยี่ยงสัตว์นั่นเองคือมีสติปัญญาและไม่รู้จักใช้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรอย่างไรเราก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมออกไปได้นะการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าพฤติกรรมทางอารมณ์ครับท่านผู้ฟังครับเพราะเพียงแค่ท่านนึกแล้วพูดเลยหรือนึกแล้วทำเลยหรือมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกท่านก็แสดงออกด้วยพฤติกรรมด้านบวกเวลามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบเช่นใครมายั่วโมโหทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็จะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะคือความโกรธเกลียดเคียดแค้นเราจะแสดงอาการออกมากระฟัดกระเฟียดกระทบกระแทกกระแดกกระดันอะไรแบบนี้นะครับเราจะแสดงออกมาซึ่งเหล่านี้ครับมันพาทุกข์มาสู่ตัวเราทั้งนั้นเพราะว่าเวลาเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ย่อมจะตอบสนองเราด้วยการสร้างพฤติกรรมขยะตอบแทนเรามาอย่างสาสมแล้วครับและทีนี้ความสุขหรือสนุกสนานในการดำเนินชีวิตของเรามันก็แห้งเหือดหายไปมันวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงขอกล่าวสั้นๆกับท่านทั้งหลายเอาไว้ต่อในวันหน้าว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ความเป็นที่สุดแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านขับเคลื่อนพฤติกรรมครับมันจะไม่นำความทุกข์มาให้กับท่านอย่างแน่นอนหรือถึงแม้ว่าท่านจะมีความทุกข์ท่านก็จะสามารถมีความสุขด้วยการบำบัดทุกข์ด้วยปัญญาของท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงความทุกข์กับความสุขที่แตกต่างกันระหว่างคนสองวัยนะครับผมได้ชี้นำท่านผู้ฟังว่าท่านเคยคิดบ้างไหมในระหว่างการเป็นวัยเด็กและขณะนี้ในปัจจุบันที่ท่านอยู่ในวัยของผู้ใหญ่นั่นนะครับตอนที่ท่านอยู่ในช่วงของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เนี่ยวัยไหนท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขและสนุกสนานในการดำเนินชีวิตมากกว่ากันคำตอบออกมาก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าท่านต้องตอบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและสนุกสนานมากกว่าแล้วก็เราก็ได้ชวนท่านคิดต่อไปว่าแล้วทำไมล่ะพอเติบใหญ่ขึ้นมาเราจึงมีความรู้สึกว่าความสุขสนุกสนานที่เราจะดำเนินชีวิตกันบนโลกใบนี้มันจึงลดน้อยถอยลงไปกว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและผู้อื่นด้วยเนี่ยในการจะแบ่งปันให้แก่กันและกันนั้นเราจะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ตอบว่าเป็นเพราะว่าวัยผู้ใหญ่นั้นต้องมีภาระให้คิดแล้วก็นอกจากจะมีภาระให้คิดแล้วยังมีภารกิจให้ต้องกระทำเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองหรือเพื่อการเลี้ยงดูชีวิตของตนเองอะไรแบบนี้นะครับตามพันธะที่ตนเองได้คิดสร้างได้คิดสรรกันขึ้นไว้โยงใยกันไปเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในโลกหรือในสังคมโลกของตัวท่านเองในปัจจุบันนี้นะสิ่งที่ท่านจะต้องคิดต้องรับผิดชอบมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์หรือความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มันมีความยากง่ายที่ท่านจะพิชิตความสำเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทำหรือในสิ่งที่ท่านมุ่งมาดคาดหวังไว้แตกต่างกันไปถ้าสิ่งใดที่หวังไว้สูงคือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติให้มันเป็นจริงให้สำเร็จผลได้ยากความวิตกกังวลล่วงหน้ามันก็บังเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราท่านมันก็สามารถจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ในวัยผู้ใหญ่ที่มีมากกว่าวัยเด็กเป็นเพราะว่าเป็นคนช่างคิดนั่นเองนะครับแต่ว่าคำว่าช่างคิดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคิดเก่งหรือฉลาดคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดแปลว่ามีเรื่องให้ต้องคิดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ไอ้ความคิดตั้งหลากหลายตั้งมากมายนั้นมันทำให้เราเสียจริตไปเสียอารมณ์ไปได้มากทีเดียวอย่างเช่นวิตกจริตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอีกไม่ช้านานมันเป็นสิ่งที่ท่านคาดหมายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดหวังว่าจะเผชิญหรือไม่เป็นที่ต้องประสงค์ของท่านนั่นเองเห็นไหมฮะก็ทำให้วิตกกังวลแล้วเช่นอยากจะทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่พอคิดไปคิดมาทบทวนหน้าทบทวนหลังแล้วว้ามันยากแน่ๆเลยคงยากเกินกว่าที่ตัวเราเองจะเข้าถึงซึ่งคำว่าความสำเร็จจากการปฏิบัติสิ่งนั้นหรือจากการกระทำเรื่องนั้นเสมอนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีแต่คิดแบบเนี้ยแล้วจะต้องมีแต่เผชิญแต่สิ่งที่ยากๆมากกว่าง่ายๆแบบเนี้ยครับชีวิตของผู้ใหญ่จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์เพราะคิดเรื่องนี้ยังไม่พอทุกข์เพราะคิดถึงอดีตทุกข์เพราะคิดถึงอนาคตข้างหน้าหรือบางทีบางคนคิดถึงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นทุกข์หนักทุกข์หนาเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ต่อไปนะที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมันต่างกับเด็กๆมากเลยไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดก็เลยไม่ต้องคิดเมื่อไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องทุกข์มากอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบแรกที่เราคุยกันไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีคำตอบอีกข้อหนึ่งที่เราบอกว่าวัยเด็กนั้นเป็นวัยใสๆนะครับแล้วก็เป็นวัยแห่งความสนุกสนานของใครๆมากกว่าวัยผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงที่ว่าเด็กๆนั้นมีแต่ความไร้เดียงสาครับคือเวลามองเห็นสิ่งใดเวลาเผชิญกับสิ่งใดๆก็ตามวัยเด็กนั้นด้วยความที่ว่าไม่รู้เดียงสาก็เลยมองอะไรๆออกมาในลักษณะที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยคิดบวกคือคิดด้านบวกนะครับมองโลกในแง่ดี
นะความสุขและความสุนทรีจึงเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเด็กๆทั้งหลายในวัยเด็กหรือวัยเยาว์เหล่านั้นซึ่งผิดกับผู้ใหญ่ครับส่วนมากแล้วยิ่งอายุมากมากเท่าไหร่มีประสบการณ์ชีวิตมากเพียงใดเนี่ยอายุไขมันไม่เป็นเพียงตัวแรกเสียแล้วตัวเลขเสียแล้วนะครับถ้าเรามองในมุมนี้นั่นแปลว่ายิ่งมีอายุมากเท่าไหร่มีประสบการณ์สูงส่งมากเพียงใดก็ตามมนุษย์ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าห่วงโน่นห่วงนี่พะวงหน้าพะวงหลังนั่นเองครับยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งมีความสามารถในการคิดหน้าคิดหลังได้มากคิดหลายตลบคิดจนตีลังกาเป็นสิบตลบเลยนะครับบางทีก็ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกไอ้บรรยากาศแบบนี้อันเกิดจากพฤติกรรมเยี่ยงนี้ครับมันจะนำพาตัวของท่านเนี่ยไปสู่วังวนของความทุกข์ที่ว่านี้ไม่ใช่ทุกข์กายนะครับแต่เป็นความทุกข์ทางจิตใจเป็นความทุกข์ในการใช้สติปัญญาของสมองนั่นหมายความว่าจิตใจของท่านก็จะหม่นหมองซึมเศร้าหรือจะวิตกกังวลในขณะที่สมองของท่านก็จะอ่อนล้าไปสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นพิษเป็นภัยกับการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าความสุขกันในแต่ละวันได้อย่างมากโขเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่สองในเรื่องที่เรากล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วนั่นก็คือผู้ใหญ่ส่วนมากมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายอะไรต่อตัวเองในทางต่ำผมกล่าวนำอย่างนี้ชี้แนะอย่างนี้มีทราบว่าท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นภาพไหมการมองโลกในแง่ร้ายก็คือการวิตกกังวลกับการคิดคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเกิดสิ่งที่ร้ายๆกับตัวเองในอนาคตข้างหน้ามิช้ามินานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายคาดหมายในทางต่ำก็ยากเหมือนกันครับที่ท่านทั้งหลายจะนำพาความมีสันติสุขคือความสุขสงบนะครับให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตัวท่านเองนั่นคือคำตอบใน2ประการที่ผ่านมาประการที่1คือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ประการที่2คือมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำหรือในทางด้านลบก็เป็นทุกข์อีกนะครับซึ่งมันผิดกับเด็กๆเลยเด็กๆเนี่ยในวัยเด็กวัยใสๆเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งใดอยู่ในหัวใจทั้ง2ประเด็นนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาถามต่อไปว่าและในการคิดคำนึงของผู้ใหญ่นอกจากจะสร้างความทุกข์ใจให้อันเกิดจากการคิดยากคิดไม่ออกหรือคิดแล้ววิตกกังวลว่ากลัวจะคิดผิดอะไรแบบนี้ครับนะมันมีความทุกข์เกิดจากอะไรได้อีกในชีวิตประจำวันของคนเราคำตอบก็มีอีกครับว่ายิ่งเราลังเลใจไม่มั่นใจในความคิดของเราแต่เราจำเป็นจะต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเราคิดดีแล้วแยบยลแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันก็นำไปสู่ความไม่สำเร็จบางทีมันก็นำเราไปสู่ความไม่ถูกต้องเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายตามทำนองคลองธรรมหรือตามจังหวะโอกาสสถานการณ์ตามกระบวนการหรืออะไรก็ตามความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอก็นำพาความทุกข์มาให้กับเราได้อีกนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นจากการคิดไม่ตกคิดไม่ออกหรือทุกข์เกิดจากการที่คิดตกคิดออกแต่คิดผิดและทำผิดก็มีผลร้ายหรือผลไม่ดีเกิดขึ้นตัวเองก็มีทุกข์ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจะมาบอกว่าอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าคิดมากก็เป็นทุกข์วิตกกังวลก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าคิดไม่รอบคอบไม่แยบยลหรือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อคิดไม่รอบคอบและคิดไม่เป็นก็จะไปทำอะไรที่มันเหยๆทำอะไรที่มันเฉยๆหรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้นำเราไปสู่ความสำเร็จใดๆเลยที่จะไปถึงหรือที่จะพิชิตได้ก็คือความล้มเหลวนั่นเองใช่ไหมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เมื่อไม่พึงประสงค์เวลาเราเผชิญมันเราก็เป็นทุกข์อะไรแบบนี้ครับนั้นทางออกทางเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้มิใช่เลิกคิดตราบใดที่เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักเพื่อสร้างตนเองสร้างครอบครัวสร้างสถาบันหรือองค์กรที่เราสังกัดอยู่และร่วมกันสร้างโลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับตราบใดที่เราต้องทำอย่างเงี้ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่คิดมันคงไม่ได้ครับเพราะความคิดนั้นมันจะช่วยให้เราประดิษฐ์ประดอยพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการกระทำที่เป็นการแสดงออกต่างๆออกมาได้อย่างถูกต้องและสง่างามซึ่งการแสดงออกหรือกระทำที่ถูกต้องเหล่านั้นมันก็คือการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องในอันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลาย
วาดหวังเอาไว้หรือคาดหมายเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่อะไรอื่นทีนี้ทางเลือกทางเดียวซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับก็คือว่าเราก็จะต้องรู้จักคิดให้เป็นสิครับเพราะว่าไอเราเป็นคนไม่ช่างคิดคือคิดไม่เป็นเนี่ยนะครับไม่ฉลาดคิดไม่ใช่ช่างคิดคือเป็นคนไม่ฉลาดคิดคือคิดไม่เป็นมันก็นำความทุกข์มาให้กับเราอยู่แล้วและถ้าเราคิดเป็นแต่คิดผิดพลาดขาดความรอบคอบการคิดนั้นก็มีปัญหาก็พาปัญหามาให้เราได้อับจนอับเฉาได้เหมือนกันเหมือนดังที่เขาเรียกว่าอับเฉาเบาปัญญาอย่างไรอย่างนั้นล่ะครับใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเราคิดไม่เป็นคือคิดผิดเราก็จะต้องมีโอกาสกระทำผิดพอทำผิดแล้วเราก็จะมีโอกาสมีปัญหาในการทำงานหรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเกิดขึ้นตามมาในบ้านปลายและนี่คือสิ่งที่เป็นสารพัดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับสู้คนที่ฉลาดคิดคนที่คิดเก่งคิดเป็นคิดได้คิดดีนะแล้วคิดทีไรแล้วแก้ปัญหาได้ทุกทีคนพวกนี้ครับจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับเรื่องของการฉลาดคิดหรือการเป็นคนช่างคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตท่านต้องเป็นคนเก่งใน2ลักษณะก็คือต้องเป็นคนคิดเก่งเพื่อการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์เก่งก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความจำที่ดีเขาเรียกว่าจำเก่งด้วยเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไปในทุกวันวาเวลาและทุกนาทีนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเป็นผู้คิดให้เป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นนั้นนะถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากอักโขเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดและคิดเป็นนะเนื่องจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกื้อกูลต่อคนที่จะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการที่คนเราแต่ละคนจะสร้างตนเองสู่การเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งได้นะส่วนมากแล้วมีสาเหตุสำคัญหลายประการด้วยกันครับผมจะค่อยทยอยยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้ท่านได้ตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทคือท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดนะครับเพราะผมบอกแล้วคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์คิดผิดแล้วไปทำผิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะแสวงหาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเราเพื่อประโยชน์ในการคิดให้ถูกต้องคิดออกบอกได้คิดให้ถูกต้องกระทำให้ถูกต้องพูดอย่างถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเสียหายมากเลยในการดำเนินชีวิตก็คือมีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความระทมไม่ต่างกันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนขี้เกียจคิดหรือมีปัญหาทางการคิดเหมือนเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทผมอยากจะชี้แนะท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนช่างคิดคืออยากจะเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดไปจากกรอบของความเคยชินหรือกรอบที่เป็นสิ่งที่รัดรึงมนุษย์ในสังคมไทยเอาไว้แล้วก็ทำให้หมดโอกาสในการที่จะเป็นคนช่างคิดกับเขาคนหนึ่งเนี่ยหมดโอกาสที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาหรือคิดทำอะไรต่อมีอะไรที่ควรทำอะไรแบบเนี้ยนะครับนะมันเป็นตัวปิดกั้นทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นในเบื้องแรกในข้อแรกคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันในท่านผู้ฟังยอมรับไหมครับว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองด้วยก็เป็นพวกคิดน้อยครับแต่จำมากคือเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดนี่น้อยมากครับแต่มีความเป็นคนช่างจำสูงมากเพราะอะไรครับเพราะประการแรกมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่เป็นประจำนั่นเองครับท่านผู้ฟังจริงไหมครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราบอกอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นเด็กเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราก็จะโร่ไปถามท่านว่าทำยังไงครับเป็นยังไงคะช่วยกรุณาแนะนำลูกด้วยแนะนำหนูด้วยอะไรแบบนี้นะครับบางทีไปถามเขาเนี่ยมันง่ายกว่าคิดเองใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นพอมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ชอบจะจ้องแต่จะคอยถาม
นะเพราะไม่อยากคิดเองเพราะรู้ว่ามันยากและบางทีก็ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือคิดผิดด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนพอเรามีปัญหาไปถามเขาเพราะคิดเองไม่ตกคิดเองไม่แตกเขาก็จะบอกเรามามันพอตั้งแต่เล็กมาโตจนถึงป่านนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์เราโตพอจะทำงานได้แล้วเราก็เคยตัวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับพอเจอปัญหาชีวิตอะไรนิดหน่อยพอเจอปัญหาในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนิดหน่อยหรือเจอปัญหาข้อขัดข้องในการคิดที่จะทำงานในการทำธุรกิจเพื่อตนเองเนี่ยนะครับก็เที่ยวโร่ไปหาครูคนอื่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพื่อปรึกษาหารือเขาให้เขาช่วยคิดช่วยตัดสินใจให้ทีว่าปัญหานี้เรื่องนี้จะจัดการกับมันอย่างไรถ้าเรามีนิสัยแบบนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับความเป็นคนฉลาดคิดหรือเป็นคนช่างคิดของเรานั้นมันจะไม่มีวันบังเกิดขึ้นได้เลยเพราะนิสัยเราคือชอบวานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเคยตัวไปเสียแล้วล่ะครับมันเมื่อเคยตัวกับการที่มีอะไรแล้วชอบถามคนอื่นเวลาอะไรแล้วถ้าวิ่งโร่ถามหาครูโดยตัวเราเองไม่เคยนึกหรือไม่เคยคิดที่จะคิดหาคำตอบให้ได้ด้วยตนเองเสียแล้วอย่างนี้เนี่ยครับศักยภาพในการเป็นคนช่างคิดก็คือความสามารถสูงสุดในการเป็นคนช่างคิดแล้วก็จะนำไปสู่การเป็นคนฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะแสดงออกมาได้และก็จะไม่สามารถบังเกิดผลสำฤทธิ์ในการพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างนี้ได้เห็นไหมมันเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเป็นคนขี้เกียจคิดแล้วก็ชอบไหว้วานให้คนอื่นคิดแทนอย่างแน่นอนครับเหตุผลในข้อที่2ครับที่จะต้องระวังเหมือนกันท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดออกไปจากกรอบนี้เหมือนกันไม่งั้นการเป็นคนขี้เกียจคิดหรือการเป็นคนไม่ช่างคิดของท่านก็จะยังคงอยู่และก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ชอบจำและจำอะไรได้มากๆนะมากกว่าการที่ท่านจะเป็นคนคิดอะไรได้ดีงามเสียด้วยซ้ำนั่นก็คือสังคมไทยเราเนี่ยนะมักจะฝึกเด็กๆของตนเองหรือสังคมไทยเรามักจะฝึกลูกน้องซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองนะถ้าหมายถึงในองค์กรหรือในทีมงานเนี่ยนะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่จะถูกหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยฝึกให้ลูกน้องหรือลูกๆของตนเป็นนักจำมากกว่านักคิดเช่นเวลานายหงุดหงิดมากที่เจอลูกน้องกระทำบางสิ่งที่ผิดแล้วก็อยากจะตำหนิลูกน้องพอเจ้านายคนนั้นตำหนิลูกน้องเสร็จแล้วพร้อมกับการระบายอารมณ์ไปด้วยนะครับมาพอติงลูกน้องไปหมดแล้วก็จะมีสำทับในตอนท้ายว่าจำใส่กะโหลกเอาไว้นะจำเอาไว้ให้แม่นนะว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกเนี่ยเห็นไหมถามว่านี่คือการสอนให้จำใช่ไหมครับไม่ใช่สอนให้ลูกน้องคิดหรือคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเวลาเห็นลูกกระทำผิดก็มักจะดุด่าว่ากล่าวไปตามอารมณ์ที่รุนแรงมากรุนแรงน้อยก็ว่าไปตามอารมณ์นะครับแต่พอตอนท้ายอารมณ์คลี่คลายละจิตใจสงบเป็นปกติแล้วสอนลูกตัวเองจนเหนื่อยแล้วก็มักจะสำทับกับลูกไว้ตอนท้ายว่าจำไว้นะลูกทีหลังอย่าทำว่างั้นนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของความเคยชินของผู้ใหญ่ที่พยายามสอนลูกหลานของตัวเองไม่ว่าใครต่อใครก็ตามให้เป็นผู้ที่จะคอยจดจำตามคำสั่งคำสอนมากกว่าที่จะสอนให้รู้จักคิดเองได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะไม่เหมาะและที่ตัวเองทำผิดและผู้ใหญ่บอกว่าผิดทำไมถึงผิดให้ตัวเองคิดออกบอกให้ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฝึกตัวเองให้เป็นนักคิดหรือจะสอนลูกสอนหลานตนเองให้เป็นนักคิดก็ลองพากันสลัดตนเองให้ออกไปจากกรอบใน2ประการที่กล่าวมาซึ่งมันไม่ใช่มีแค่2นะมันมีเรื่อยไปเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อใช่ไหมเราต้องสลัดให้หลุดเช่นที่เคยวานให้คนอื่นคิดแทนทำอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วไม่ยอมใช้ความคิดของตัวเองเที่ยวถามคนนู้นปรึกษาคนนี้อยู่ร่ำไปนะนอกจากคิดแล้วจนปัญญาจนใจแล้วค่อยถามไอ้นี่ไม่อะพอคิดหน่อยเดี๋ยวบอกปวดหัวแล้วไม่อยากคิดแล้วนะช่วยบอกทีสินะไอ้นี่ไม่ได้หรือถ้าหากว่าพ่อแม่สอนเราให้เราเป็นคนจำไว้นะลูกถ้าเราเป็นลูกคนนั้นก็ควรจะขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่ขาคุณแม่ครับคุณพ่อครับช่วยกรุณาชี้แนะผมหน่อยได้ไหมครับว่าที่คุณแม่บอกให้จำไว้ว่าทีหลังอย่าทำเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมผมหรือว่าหนูคนนี้ยังไม่เข้าใจเลยแม่ว่ามันไม่ดีตรงไหนไม่เหมาะสมตรงไหนช่วยสอนลูกทีสิคุณแม่มีวิธีมองยังไงมีวิธีคิดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กแล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกครับพยายามอย่าสอนลูกให้จำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาทำแต่พยายามสอนให้ลูกๆของตัวท่านเองคิดให้ได้ว่า
ไอ้สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำให้เขาฉลาดคิดด้วยตัวเขาเองจะดีกว่าใช่ไหมครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่สามสาเหตุที่สามครับที่ทำให้มนุษย์เราในสังคมไทยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนคิดน้อยนะแต่จำมากนะครับคือชอบจะจำมากกว่าที่จะคิดเองเนี่ยนะก็คือสังคมไทยชอบสอนให้เด็กๆ เนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับถูกสอนให้เชื่อว่าในโลกนี้มันมีแต่ถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับคือถ้าคำตอบสุดท้ายนะถ้าไม่ถูกก็ผิดนะมันคนเราก็เลยไม่ได้คิดต่อไปอีกว่าถ้ามันผิดเนี่ยมันผิดมากผิดน้อยถ้ามันถูกมีถูกมากถูกน้อยกว่านี้อีกไหมอะไรแบบนี้ครับชอบสอนให้กากบาทครับว่าจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้องจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าผิดอะไรแบบนี้มันก็เลยเคยชินเคยตัวกันจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ถ้ามีคำว่าถูกก็ต้องมีคำว่าผิดหรือในโลกนี้มีแต่คำว่าถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับนะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนะมันไม่ใช่เลยนะครับมีถูกมากถูกมากกว่าถูกน้อยถูกน้อยกว่าหรือผิดมากกว่ากับผิดน้อยหรือผิดน้อยกว่าเห็นไหมฮะยังมีตั้งมากมายหลากหลายเลยมันถ้าหากว่าเราคิดว่าหรือเราเชื่อว่าในโลกนี้ถ้าเราเจอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเราไม่เห็นจำเป็นต้องคิดอีกแล้วเรามักจะถูกสอนแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่าคงไม่มีอีกแล้วนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับการถูกปิดกั้นทางปัญญาในการใช้ความคิดก็เลยไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราคิดไม่เป็นเพราะสาเหตุ3ประการที่กล่าวมานี้แล้วโอกาสที่เราจะคิดผิดในชีวิตเราก็จะเป็นทุกข์นะครับเมื่อคิดผิดทำผิดใช่ไหมครับและขณะที่เราคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันคิดไม่ออกเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความสามารถหรือความเฉลียวฉลาดในการคิดเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขใฝ่หาความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังจะต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วครับว่าท่านควรจะต้องใฝ่หาสติปัญญาเอามาไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองด้วยครับเพื่อจะช่วยเหลือตัวเราเองนั้นให้ข้ามพ้นความทุกข์เมื่อมีความทุกข์มาเผชิญและทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขได้โดยไม่ต้องผ่านความทุกข์เพราะการทำผิดพลาดคิดพลาดกันเสียก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือความงดงามจริงๆครับในการเป็นมนุษย์ท่านจะกลายเป็นคนคิดได้มากขึ้นคือคิดเก่งขึ้นส่วนในเรื่องการจำมากจำน้อยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะถ้าคนเราช่างคิดและฉลาดคิดคือคิดเป็นเองคิดได้เองแล้วไม่ต้องจำครับในสมองเราไม่ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการจดจำเลยเพราะไม่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายเราคิดเองได้หมดแล้วไงครับท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันต่อไปในตอนต่อไปเราจะมาสาธยายให้ท่านฟังได้อีกว่าทำไมคนไทยหรือเด็กไทยเป็นคนคิดน้อยและจำมากและไม่ฉลาดคิดไม่ช่างคิดมีเหตุผลข้อ4 5 6 7 8 9ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังกันต่ออีกนะครับ

76ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ที่มันรุกเราแล้วก็รุมล้อมความเป็นตัวเราในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะครับกันอยู่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ผจญมันหรือให้ได้เผชิญกับมันเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเราจะต้องยอมรับความจริงกันว่าเราจะหลีกเลี่ยงหรือจะหนีมันให้พ้นไปจากความทุกข์นั้นนะหรือเหตุแห่งการเป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์นั้นคงจะเป็นเรื่องยากนะครับนอกจากว่าเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ด้วยปัญญากับด้วยจิตใจของเราที่มีความเฉลียวฉลาดมากพอนะซึ่งเราก็ได้กล่าวเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่รับรู้รับฟังและเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าในวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีความสุขและสนุกสนานมากแล้วก็หมายความว่าความทุกข์มันก็จะมีนะครับเพราะเด็กไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องคิดอะไรแต่พอมาถึงเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราได้สร้างสิ่งที่รัดรึงตัวเราสร้างพันธนาการตัวเราเอาไว้ในทางโลกระหว่างเรากับงานระหว่างเรากับบ้านที่เป็นสิ่งที่เรารักหรือสรรพสิ่งสวยๆงามๆที่เป็นสมบัติพัสถานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ยังรัดรึงนะพันธนาการเอาไว้กับเพื่อนต่างเพศซึ่งเป็นคู่ชีวิตพอร่วมกันในการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตแล้วก็ยังผลิตลูกผลิตหลานกันออกมายังผลิตบริวารกันออกมาสร้างบริษัททางธุรกิจสร้างโรงงานก็ยังมีการสืบสานอะไรต่อมีอะไรที่เป็นความสัมพันธ์กันให้วุ่นวายอีรุงตุงนังไปหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของความทุกข์ที่จะแสวงหาความสงบสุขกันได้ยากแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังไปว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นนะบางทีมันก็เกิดมาจากการที่เราคิดมาก

เกินไปเราเป็นคนช่างคิดนะแต่คิดไม่เป็นครับคือแทนที่จะคิดมากๆกลายเป็นคนคิดมากไปอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็ความทุกข์ที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เมื่อหลายตอนหลายครั้งที่ผ่านมาเราก็นำเสนอท่านผู้ฟังให้ได้เป็นแนวคิดเอาไว้ว่าบางทีนะครับเราก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองโดยการคิดไม่เป็นเมื่อคิดไม่เป็นก็พูดไม่เป็นพอพูดไม่เป็นมันก็นำทุกข์มาใส่ตัวที่เรียกว่าปากพาจนอะไรทำนองนั้นนะครับหรือบางทีก็พอคิดไม่เป็นเราก็ทำไม่เป็นพอคิดไม่ถูกต้องก็เลยทำไม่ถูกต้องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ถูกต้องของเราไม่ว่าต่องานต่อตัวเราเองหรือต่อชาวบ้านซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามมันก็นำความทุกข์ความระทมขมขื่นมาให้กับเราเพราะคนอื่นเขาอาจจะตอบสนองเราด้วยพฤติกรรมด้านลบเพราะเขาไม่พอใจในการกระทำของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ฉลาดคิดไม่เป็นนะพูดไม่เป็นทำไม่เป็นซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดนะครับเราก็กล่าวอย่างนั้นและหลังจากนั้นเมื่อตอนล่าสุดเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นคนที่ว่างไปจากความทุกข์ให้มากที่สุดนั่นคือทำตนให้เข้าถึงซึ่งคำว่าความสุขสงบหรือความมีสันติสุขกันให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็เราจะต้องยอมรับความจริงในความเป็นตัวเราซิก่อนว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและอยู่ในวัยปัจจุบันที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ได้อยู่นะฟังเพราะตั้งใจฟังเพราะเต็มใจฟังเนื่องจากฟังแล้วได้รับรู้สาระแล้วเอาสาระนั้นไปปฏิบัติจริงในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็เรียกว่ารู้ที่จะฟังอย่างมีสาระประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ใจกว้างพอเราก็แนะท่านผู้ฟังว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคมนี้ในประเทศนี้ครับที่เป็นคนจำพวกคิดน้อยจำมากเนี่ยมีสองด้านครับคือคิดน้อยและจำมากซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยเราบอกสาเหตุของการเป็นคนคิดน้อยและจำมากให้ท่านฟังไปแล้ว3ประการซึ่งเหตุผลทั้ง3ประการหรือเหตุทั้ง3ประการเนี่ยมันนำเรามาสู่การเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดนั่นคือคิดน้อยคิดน้อยๆอ่ะครับแต่คิดมากครับนะคือคิดไม่เข้าเรื่องคิดในเรื่องไร้สาระคิดในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์โพชผลอะไรทำนองเนี่ยครับนะในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตกันไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลสำเร็จในการทำงานผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตซึ่งเกิดจากความสามารถในการคิดหรือเรียกว่าความฉลาดคิดของเราเนี่ยนะฮะมันจึงลุ่มๆดอนๆผิดมั่งพลาดมั่งสำเร็จมั่งก็คละคล้ากันไปคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขระคนกันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการจะพ้นทุกข์เนี่ยในประเด็นของการคิดเป็นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้ครับคือถ้าคิดเป็นแล้วก็ไม่มีการพูดเพื่อนำทุกข์มาหาตัวถ้าคิดเป็นแล้วฉลาดคิดแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราทำอะไรผิดพลาดแล้วก็จะนำทุกข์มาหาตัวเราในภายหลังได้ด้วยเช่นไหมครับและอีกอย่างหนึ่งครับเราก็จะฉลาดคิดครับเพราะเรื่องมันน่าคิดมันมีมากมายปัญหารอบตัวเราในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องพบผ่านเผชิญนั้นมันมีตั้งมากมายถ้าเราฉลาดคิดคือรู้จักเลือกเรื่องที่คิดไม่ใช่คิดไม่เลือกเรื่องอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะมีสมองที่ว่างเปล่าไม่ใช่มีสมองที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ในตอนที่แล้วเรากล่าวกับท่านผู้ฟังว่าการที่มนุษย์เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากนั้นมีสาเหตุที่สำคัญ3ประการประการแรกก็มาจากนิสัยของเราที่ชอบวานให้คนอื่นคิดแทนนะครับลักษณะของการเป็นคนที่ชอบวานให้คนอื่นคิดแทนมันติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆครับเช่นเวลาทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ก็มักจะหันไปหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาญาติหาผู้ปกครองหรือหาครูบาอาจารย์ครับไม่ยอมคิดเองแต่หันไปถามเขาว่าทำยังไงอ่ะทำไมอ่ะนะครับก็เพื่อจะเป็นไงครับให้เขาให้คำตอบมาซึ่งมันได้มาง่ายกว่านะครับและพอโตขึ้นมาก็เลยเคยตัวครับเพราะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คิดครับรู้แต่จะถามเขาคือคิดที่จะถามแต่คิดที่จะรู้หรือให้คิดรู้เนี่ยทำไม่เป็นเนื่องจากอะไรครับเพราะเกิดการขาดความชำนิชำนาญนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราเล่าเอาไว้ในตอนที่ผ่านมานะว่ามนุษย์เรานั้นที่เป็นคนคิดน้อยแต่จำมากก็เป็นเพราะว่า
ชอบวานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเคยตัวเองเลยไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความฉลาดไม่มีความสามารถที่จะคิดเองได้เป็นใช้สมองตนเองได้อย่างไม่คุ้มค่าเลยนะครับสาเหตุประการที่2ที่ทำให้เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากคืออะไรครับสาเหตุประการที่2ก็คือสิ่งที่ผมกล่าวเอาไว้เมื่อคราวที่ผ่านมาก็คือบอกว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วในสังคมไทยตั้งแต่เด็กและก็เป็นยุวชนจนโตกันเป็นผู้ใหญ่นะฮะสุดล้วนถูกฝึกให้เป็นนักจำมากกว่านักคิดเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวพ่อแม่และที่โรงเรียนก็คือครูบาอาจารย์ในวัยเด็กนะครับส่วนมากมักจะชี้แสงสว่างคือชี้ทางให้เด็กเดินครับเดินทางนี้สิลูกมันเป็นทางที่ถูกต้องเดินทางนี้สิคะมันเป็นทางที่ถูกต้องทำอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าทำถูกอย่าทำอย่างนั้นสิเพราะนั่นคือการทำผิดเนี่ยก็เลยสอนว่าจำไว้นะลูกนะครูก็บอกลูกศิษย์ว่าจำไว้นะลูกพ่อแม่ก็บอกลูกตัวเองว่าจำไว้นะลูกทีหลังอย่าทำอะไรแบบนี้นะครับลูกก็เลยได้แต่จำครับแต่คิดไม่เป็นคิดเองไม่ได้ว่าไหนควรทำไหนไม่ควรทำพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเคยตัวครับเพราะขาดความสามารถในการใช้สติปัญญาของตัวเองใช่ไหมฮะก็เลยคอยแต่จะเรียนรู้ดูเขาเอาจำแบบอย่างเขาเลยกลายเป็นคนชอบเรียนแบบไปครับเพราะถ้าเราเรียนแบบคนอื่นเขามันง่ายดีใช่ไหมฮะมันไม่ต้องเปลืองพลังความคิดพลังสติปัญญากันสักเท่าไหร่เลยจริงไหมครับไอ้ตรงนี้ครับจึงเลยทำให้เราเป็นคนไม่ฉลาดคิดพอไม่ฉลาดคิดเข้าเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตไปด้วยอันนี้คือเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่แล้วนะว่ากันว่าคนไทยหลายคนหรือส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยในยุคนี้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงคนสูงวัยก็ตามล้วนติดนิสัยเคยตัวเป็นนักจำมากกว่านักคิดและชอบสอนให้คนอื่นจำด้วยการทำตามตัวเองเชื่อตามตัวเองและคิดตามตัวเองมากกว่าจะสอนให้คนอื่นรู้จักคิดคือฉลาดใช้สติปัญญาว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับและก็ประการที่3ที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังเอาไว้ในวันที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุของการที่ทำให้เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากในประการที่3ก็คือการสอนให้เชื่อว่ามีแต่ถูกกับผิดโดยครูบาอาจารย์และพ่อแม่ผู้อาวุโสทั้งหลายนี่แหละครับตัวดีแหละครับนะชอบสอนให้เด็กๆหรือลูกหลานของตนรู้ว่าไหนถูกไหนผิดนะว่ามีคำตอบเดียวว่างั้นนะสอนให้รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นถ้าผิดไปจากสิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนอกนั้นผิดหมดนะครับอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยไม่รู้จักคิดว่าไอ้ที่ถูกต้องมากกว่านี้มันมีอีกไหมและไอ้ที่ถูกต้องน้อยกว่านี้ล่ะมันมีหรือเปล่าใช่ไหมครับให้รู้ว่ามีแต่ถูกอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็เลยกลายเป็นคนโง่คำว่าโง่แปลว่าไม่รู้จักใช้สติปัญญาคิดต่อคิดให้มันแตกต่างหรือคิดให้มันแปลกแยกไปกว่านั้นเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องกว่าค้นหาวิธีการที่งดงามกว่าดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นการปิดมิติของการคิดก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนโง่คือคิดไม่เป็นหรือคิดได้แต่น้อยครับแต่มักจะชอบจำเสียมากกว่านะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงสาเหตุของการที่ทำให้เยาวชนไทยรวมทั้งเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวัยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคนไม่ช่างคิดคือคิดน้อยคิดน้อยแปลว่าอะไรครับคือชอบจำมากแต่ไอ้บางทีเรื่องที่ไม่ควรคิดเราก็กลับไปคิดมากเราก็เลยเสียประสาทไปเราก็เลยกลายเป็นคนเครียดไปแล้วก็มีปัญหาทางระบบประสาทไปยังทางจิตปัญญาไปอะไรแบบนี้ครับเหตุผลประการที่4ครับที่ทำให้คนเราเนี่ยมีนิสัยไม่ค่อยชอบคิดและเป็นคนที่คิดน้อยมากกว่าจำก็คือมนุษย์เราถูกสอนให้รักสบายมากนะครับรักสบายและพอรักสบายคือชอบสบายแล้วก็เลยกลายเป็นคนไม่ช่างคิดครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ที่สุขสบายมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะไร้ซึ่งความคิดเพราะอะไรฮะก็ไม่รู้จะคิดไปทำไมคิดหาอะไรครับเพราะทุกวันนี้ฉันก็เป็นอยู่อย่างสุขสบายดีแล้วว่างั้นนะแล้วไปหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวทำไมคนจีนเขาชอบพูดกับลูกหลานว่านี่เจี๊ยบป้าบ่อสื่อนะเธอถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นเจี๊ยบป้าบ่อสื่อก็แปลว่ากินอิ่มนอนหลับสบายแล้วทำไมหาเรื่องใส่ตัวถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าอยู่ดีดีไม่สุขหรืออยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกับหาเหาไม่ใส่หัวอะไรทำนองนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่เราสามารถค้นพบได้ในสังคมไทยของเราเพราะไอ้คนที่ชอบสบายและรักสบายพอมันสบายแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรจะต้องคิดถือว่าไม่มีเหตุอันควรให้คิดอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปิดกั้นการใช้สติปัญญาของคนเหมือนกัน
เหตุผลประการที่5ครับที่ทำให้คนเราโดยเฉพาะคนไทยคิดน้อยและจำมากท่านผู้ฟังครับถ้ารู้เรื่องแต่ละประการแต่ละประการที่เป็นเหตุแห่งการทำให้เป็นคนไม่ช่างคิดหรือไม่ฉลาดคิดแล้วเราก็เท่ากับว่าเราได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองหรือแก้ไขปรับปรุงลูกหลานของเราให้เป็นคนช่างคิดและรู้จักคิดขึ้นมาได้นะครับอย่างตะกี้ขออภัยที่ย้อนกลับไปนิดนึงที่ตรงกล่าวว่ารักสบายเลยไม่ช่างคิดเนี่ยนะครับเราคงจะต้องกระตุ้นตัวเราเองหรือลูกหลานเราให้รู้ว่าการมีชีวิตเต็มที่เป็นอยู่ที่สุขสบายในปัจจุบันนั้นนะครับระวังนะถ้าเราอิ่มเอมกับความสุขสบายพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และไม่คิดพัฒนาไม่คิดค้นคว้าไม่คิดแสวงหาความก้าวหน้าเนี่ยในอนาคตข้างหน้าการเวลาที่เปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้นะถ้าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเราเองให้ทันโลกทันยุคทันสมัยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเราจะต้องรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยภาษาวิชาการในยุคปัจจุบันว่าอย่างนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็คือบริหารที่ตัวเราเองนี่แหละครับให้ก้าวทันโลกทันยุคทันสมัยนะมันจะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับถ้าเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จักการคิดวางแผนการแก้ปัญหาหรือคิดการที่จะริเริ่มลงมือทำอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือทางออกที่ผมขออนุญาตชี้แนะหรือเสนอแนะเอาไว้ที่นี่มาถึงเงื่อนไขข้อที่5ที่มันนำพาตัวเราเองและมนุษย์ทั้งหลายกลายเป็นคนขี้เกียจคิดก็เลยไม่ช่างคิดหรือก็เลยเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากอีกประการหนึ่งครับนั่นก็คือค่านิยมของสังคมไหนก็ตามซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับนิยมเรื่องลัทธิเอาอย่างค่านิยมในลัทธิเอาอย่างหรือค่านิยมในเรื่องของการเรียนแบบไอ้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นอุปสรรคมากมายมหาศาลครับในการปิดกั้นการใช้ความคิดนะโดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมเราในบ้านเราในองค์กรทางธุรกิจของเราหรือในหน่วยงานของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเรายึดติดค่านิยมในการลัทธิเอาอย่างนะครับแบบนี้หรือนิยมในการเรียนแบบคนอื่นเขาแล้วบอกว่าง่ายดีประเภทครูพักลักจำอะไรแบบนี้นะครับที่โบราณเขาว่าไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นอกจากน่าอับอายแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเอาเลยนะครับและโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำคนอื่นเห็นทีจะยากครับถามว่าทำไมจะยากอ้าวก็เรามัวแต่ก้าวตามคนอื่นเดินตามหลังคนอื่นเนี่ยเรามีโอกาสจะเดินแซงและเดินนำหน้าได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันเหมือนกันนะครับในชีวิตของเราในสังคมถ้าเราคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่เป็นดีแต่เอาอย่างคนอื่นเขาทำตามที่คนอื่นเขาคิดเราก็ต้องเดินตามคนอื่นอยู่ร่ำไปก็เท่ากับว่าให้คนอื่นก็เป็นผู้นำเราอยู่อย่างนั้นนะประเทศไทยเราสังคมไทยเราก็เหมือนกันครับถ้าเดินตามอย่างฝรั่งเดินตามอย่างต่างชาติแล้วคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้ทำอะไรก็ตามอย่างเข้าไปหมดโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำแห่งโลกเป็นผู้นำแห่งยุคเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้มันก็ไม่มีวันจะเป็นไปได้ในบริษัทเราก็เหมือนกันครับถ้าเราเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทนี้เราคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้ได้แต่คิดตามคนอื่นทำตามคนอื่นเรียนแบบคนอื่นโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำคนอื่นก็คงไม่มีนะฮะก็ไม่มีเจ้านายคนไหนจะปลุกปั้นให้เรากลายเป็นผู้นำได้ถ้าเราไม่แสดงภาวะผู้นำในการเป็นผู้นำตัวเองออกมาให้คนอื่นได้ประจักษ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าโทษการลงโทษคนที่เรียนแบบหรือเอาอย่างหรือก๊อปปี้ฝีมือคนอื่นก๊อปปี้ความคิดลอกเรียนแบบความคิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการที่เบามากเลยนะครับและอย่างสังคมไทยก็ไม่ค่อยเป็นสังคมที่ประณามคนที่เรียนแบบของคนอื่นนะเลยเพราะฉะนั้นการเรียนแบบในเมืองไทยหรือการแสดงว่ามีลัทธิเอาอย่างในเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังเฟ้ออยู่ครับมันมนุษย์ที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยส่วนใหญ่นะหรือบางคนก็เลยกลายเป็นคนคิดน้อยแต่พยายามจำมากๆจำเพื่อไปทำตามจำเพื่อไปเรียนแบบนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลกลไกที่สำคัญที่เราอยากจะนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายในประการต่อมาเป็นเหตุผลในประการที่6ซึ่งจะเรียกว่าเหตุผลก็คงจะไม่ได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นอุปสรรคในการใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้ของมนุษย์เช่นเดียวกันครับก็คือการปลูกฝังนิสัยกลัวจะเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวครับคำว่ากลัวจะเป็นแกะดำในที่นี้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนช่างคิดเป็นนักคิดพอคิดอะไรใหม่ๆพูดอะไรใหม่ๆเล่าเรื่องอะไรใหม่ๆค้นคว้าอะไรใหม่ๆหรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆในสังคมของเราที่เราอยู่ขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราคิดไม่เหมือนเรา อะไรต่างๆเหล่านี้ครับในสังคมของเราถูกสอน
ให้เห็นว่าการคิดอะไรที่แปลกแยกไปจากคนอื่นนั้นเปรียบเสมือนเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวว่าอย่างนั้นนะคนที่คิดอะไรแตกต่างจากคนอื่นทำอะไรผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นเขาจะมองไปในแง่ลบกันเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือการพัฒนาองค์กรการพัฒนาทีมงานการพัฒนาสังคมมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่กล้าที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองไม่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกันประการต่อมาครับสาเหตุประการที่7ที่ทำให้มนุษย์เรานะฮะเข็ดเคี้ยวไม่กล้าคิดใหม่ทำใหม่นะครับและบางทีจะคิดใหม่ทำใหม่ก็กลัวกลัวกล้าก็เลยพาให้คิดผิดทำผิดอยู่เรื่อยไปนั่นก็คือคิดเพื่อเอาใจคนอื่นทำไปเพื่อเอาใจผู้อื่นนอกจากจะกลัวเป็นแกะดำแล้วก็เป็นเพราะนะกลัวว่ามันจะทำอะไรที่แปลกหูแปลกตาหรือขวางขวางค่านิยมของคนในสังคมไปด้วยเหตุผลประการที่7นะครับตรงที่กล่าวว่ามนุษย์นั้นมักจะให้คุณค่าที่ความเหมือนมากกว่าความแตกต่างฟังดีๆนะครับมนุษย์ในสังคมของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะให้คุณค่าหรือให้ราคาที่ความเหมือนมากกว่าความแตกต่างอย่างเช่นถ้าใครคิดแปลกแยกแตกต่างจากเราแล้วเราจะมองเขาทันทีว่าไอ้หมอนี่ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเราเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทีมงานที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันกันเสมอๆครับใครคิดไม่เหมือนเราใครทำแตกต่างจากเราเราก็มักจะผลักไสเขาออกไปไกลจากความเป็นพวกเราตัวเรากันเสียหมดนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเรามักจะพลาดเรามักจะพลั้งเรามักจะเผลอกันอยู่เป็นประจำพลาดพลั้งเผลอกันอยู่เสมอเผลอตรงที่ว่าเวลาเห็นใครคิดแตกต่างจากเราทำแตกต่างจากเราเราก็จะผลักไสเขาให้ไกลห่างและเวลาเราคิดอะไรทำอะไรที่แตกแยกหรือแปลกแยกแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เราก็จะถูกคนส่วนใหญ่เหล่านั้นเขาผลักไสเราออกจากความเป็นพวกเขาทุกทีไปเหมือนกันทีนี้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราคนเดียวซึ่งเป็นคนส่วนน้อยพอถูกคนส่วนใหญ่ผลักไสเราก็ยอมรับไม่ได้เราก็ย่อมหวั่นไหวใช่ไหมครับเราอยากจะเอาพักเอาพวกเอาเพื่อนเอาฝูงเอาสังคมเอาทีมงานพอคนส่วนใหญ่มันนิสัยไม่ดีพอเห็นเราคิดอะไรแตกต่างจากมันเมื่อไหร่มันผลักไสเราออกไปอย่างนี้เราก็จำเป็นครับที่จะต้องทำตัวให้เหมือนกับพวกเขาไม่ทำตัวให้แปลกแยกหรือแตกต่างไปจากเขาปัญหาของเราก็เลยเกิดขึ้นตรงที่ว่าถึงแม้เราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการใช้สมองใช้สติปัญญาหมายความว่าเราเป็นคนช่างคิดสร้างคิดสรรค์คิดอะไรต่อมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรเนี้ยซึ่งมันจะเกิดประโยชน์โพดผลต่อตนเองและส่วนรวมเราก็เลยไม่กล้าคิดเราก็เลยเก็บมันไว้ปิดประตูในการคิดเอาไว้ก็เลยกลายเป็นไร้ประโยชน์ไปพอไม่คิดนานๆเข้าสมองก็กลายเป็นขี้เลื่อยครับคือสมองก็เป็นง่อยนะฮะใช่ไหมครับความฉลาดหรือความสามารถทางปัญญาก็จะด้อยถอยลงไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเพราะว่าสังคมทำให้เราต้องเป็นเนื่องจากสังคมนะพยายามสอนให้เราเรียนรู้ว่าเขาให้คุณค่ากับความเหมือนมากกว่าความแตกต่างเวลาทำอะไรแล้วก็อย่าทำตัวเป็นแกะดำว่าอย่างนั้นนะครับถ้าใครคิดอะไรเหมือนเราทำอะไรถูกต้องตรงกันกับเราเขาก็บอกว่านั่นละดีนะฮะประการที่8ครับเหตุแห่งการคิดน้อยและจำมากซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีของมนุษย์เราและทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์อยู่ตลอดวันเพราะคิดไม่เป็นคิดไม่ได้หรือคิดผิดทำผิดอยู่เสมอนั่นก็คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราคิดได้เรามีความสามารถที่จะคิดได้ไม่ว่าจะคิดแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือคิดสังเคราะห์เอาเรื่องราวนั้นสิ่งสับเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วว่าเราคิดได้เราก็ยอมไม่กล้าคิดใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลในประการที่8ที่ไม่ต้องอธิบายยาวเราก็คงเข้าใจประการที่9ประการสุดท้ายตัวนี้สำคัญมากหลายคนล้วนมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขข้อ9นี้ได้เยอะมากโดยเฉพาะไอ้คนที่เรียนมากแล้วรู้มากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นคนคิดน้อยและจำมากเพราะอะไรครับเพราะเหตุผลในข้อที่ใช้คำว่าเป็นกบในกะลาครับคนที่เป็นกบในกะลาก็คือคนที่หลงตัวเองครับหลงในความรู้ของตัวเองหลงในความคิดของตัวเองหลงในความเชื่อของตนเองแล้วก็ไม่เปิดกว้างที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆไม่เปิดกว้างในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ยอมที่จะคิดใหม่เพราะเชื่อมั่น
เต็มหัวใจว่าไอ้สิ่งที่ฉันเชื่ออยู่รู้อยู่นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถูกต้องที่สุดและดีที่สุดแล้วนี่ก็คือปัญหารวมทั้งหมด9ประการครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้คนไทยเราหรือคนส่วนใหญ่มีปัญหาในการไม่รู้จักคิดมีปัญหาในการไม่ฉลาดคิดก็เลยไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตพอไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตการตัดสินใจผิดในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตการคิดผิดนะในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตมันก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปและการคิดไม่ออกบอกไม่ได้ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปในความเป็นตัวเราท่านผู้ฟังครับต่อให้รู้ธรรมะตั้งมากมายแต่ไม่เข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองให้เฉียบคมให้แยบยลให้เต็มประสิทธิผลกันเอาไว้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือติดปลักจมปลักกับห้วงเหวแห่งความทุกข์อยู่ทุกวี่ทุกวันหรือทุกเมื่อเชื่อวันในการดำเนินชีวิตมันก็ยังจะต้องเกิดขึ้นอยู่ต่อให้ท่านทั้งหลายศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะตั้งมากมายแต่ถ้าท่านไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองได้ให้รู้จักคิดฉลาดคิดและคิดให้เป็นตัวท่านก็ย่อมมีปัญหาในการดำเนินชีวิตครับคงจะพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าท่านรู้วิธีทั้งหมดทั้งหลายที่ผมกล่าวมาจนถึงวันนี้ท่านก็คงจะรู้กลวิธีแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะสร้างสันติสุขให้กับตนเองด้วยการนำตัวเองให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรคือฝึกคิดฝึกใช้ปัญญาแล้วฉลาดคิดนั่นคือการที่ท่านจะต้องทำที่ตัวท่านเองนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วนั้นเราได้กล่าวจนจบสิ้นไปแล้วนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สาเหตุที่กลายเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากมีเหตุผลอยู่ตั้ง9ประการด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราคงไม่ทวนอีกแล้วล่ะว่าเหตุผล9ประการที่มันเพาะบ่มให้ตัวเรากลายเป็นคนไม่รู้จักฉลาดใช้สติปัญญาของตัวเราที่มีอยู่ในตนเองมีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มีเหตุ9ประการนั่นนะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ต้องการจะน้อมนำเอาสารพัดสาระความรู้ในทางประพฤติในทางปฏิบัติที่เรานำมาบอกเล่า90มาสนทนากันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมบนคลื่นความถี่วิทยุในช่องความถี่นี้ให้ท่านได้ฟังกันสืบเนื่องต่อไปอีกว่าคนที่เป็นคนคิดน้อยแล้วก็จำมากเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วถ้าเราดูเผินๆก็จะเหมือนว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่รู้มากนะครับรู้มากจริงๆครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นคนที่หมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้เพื่อจะจำมากๆนะเพราะคิดน้อยๆนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นคนมีความรู้มากตามที่เขาเรียนเอาไว้มากๆแล้วก็บันทึกข้อมูลรู้ทั้งหลายเอาไว้ในใจเอาไว้ในสมองเขาเรียกว่าใส่ใจจดจำนะว่างั้นนะมันในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเวลาแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามเขาก็จะแสดงออกหรือกระทำไปตามความรู้ที่เขาเรียนรู้มาแล้วก็สั่งสมกันมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่นี่หรือใหญ่คนนี้ท่าทางดูเหมือนจะเก่งๆเนาะที่เก่งเป็นเพราะว่ามีความสามารถที่จะพูดจะเล่าเรื่องราวความรู้ที่เป็นสาระอะไรต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็ที่ชมเชยว่าเขาเก่งมากเป็นเพราะเขาสามารถจะรู้ธรรมคือรู้ปฏิบัติสิ่งยากๆหลายๆอย่างได้ขณะที่เราเองน่ะไม่รู้นะครับตรงนี้ครับในสังคมไทยของเราก็เลยเป็นการนับถือบูชาคนที่มีความรู้มากๆแต่คนที่มีความรู้มากๆบางครั้งชีวิตก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะการรู้มากนั้นคือการใช้สติปัญญาของตนเพียงแค่รู้ที่จะจดรู้ที่จะจำหรือรู้ที่จะบันทึกมันเอาไว้ในสมองของตนเองเพื่อพูดให้คนอื่นเขาฟังในช่องทางของการนำมาใช้แค่เพียงช่องทางเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่การนำเอาความรู้จากการจดจำบันทึกไว้ของตัวเองเอามาใช้นะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลในชีวิตประจำวันของตนเองของแต่ละคนนั่นต่างหากครับคือปัญหาที่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะประสบกันตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับที่เขากล่าวว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดสาเหตุของการกล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดที่เป็นการใช้คำนี้นะกล่าวเปรียบเทียบหรือตำหนิมนุษย์คนไหนๆก็ตามสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีภูมิรู้มากมีภูมิธรรมสูงส่งมากนะครับเพราะว่าภูมิรู้และภูมิธรรมนั้นได้มาจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็สั่งสมมันไว้กับตนเองแต่ทีนี้เอาตัวไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์คนนั้นขาดสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดในการที่จะนำเอาความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อันเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองนะครับขาดความสามารถในการนำเอาความรู้ทั้งหลายที่ตนเองมีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือเพื่อการสร้างตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิผลเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนๆที่มีความรู้มากแต่ขาดทักษะในการนำเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ตนเองสั่งสมเอาไว้อยู่มาใช้ประโยชน์อย่างได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองครับตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถามว่าการที่เราจะเอาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาและสั่งสมมา
เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลเพื่อตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อสังคมก็ตามนะครับไม่ว่าเพื่อใครแหละเนี่ยเราจะต้องอาศัยสิ่งใดครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ใช่สติปัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้สติปัญญาเราไม่สามารถพัฒนาการใช้สมองของเราให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาขึ้นมาให้ได้ชีวิตของเรานั้นก็คงจะไม่ประสบกับความสำเร็จก็คือคงจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรที่ยากๆก็ทำไม่ได้ก็เกิดทุกข์หากจะสุ่มเสี่ยงทำสิ่งที่ยากๆขณะที่เราขาดทักษะมันก็นำไปสู่ความผิดพลาดมีโอกาสสูงกว่าที่จะสำเร็จมันก็ทำให้เราวิตกกังวลจนเป็นทุกข์และพอพลาดขึ้นมาจริงๆเราก็จะพบกับคำว่าทุกข์หนักเข้าไปอีกอย่างนี้ครับการสร้างสันติสุขในชีวิตของตัวเราเองก็เลยมิอาจบังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริงได้เพราะเราไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาก็คือการขาดความเฉลียวฉลาดทางปัญญานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้สติหรือให้ได้แง่คิดกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะมีสามเหลี่ยมแห่งการมาเป็นมนุษย์เป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนไม่ฉะนั้นแล้วมนุษย์จะเรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้คำว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งพันหนึ่งครับแต่ว่ามีสิ่งบางสิ่งสูงกว่าสูงส่งกว่าหรือเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกันค่อนข้างมากซึ่งในรายการของเราในครั้งเก่าๆก็เคยกล่าวให้ท่านฟังแล้วว่าการเป็นสัตว์ชั้นสูงของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่มีความสูงทางกายสังขารอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้ลำตัวของเรานะครับตั้งฉากกับพื้นโลกในการยืนหรือในการเดินขณะที่สัตว์ทั้งหลายมันจะหยัดยืนหรือมันจะเดินมันจะใช้ลำตัวของมันนะคือกระดูกแกนกลางลำตัวขนานไปกับพื้นนะครับความหมายของคำว่าสัตว์ชั้นสูงไม่ได้มองในแง่กายภาพแบบนี้ครับแต่คำว่าสัตว์ชั้นสูงหมายถึงการที่มนุษย์เรามีสติปัญญาของสมองที่สูงส่งยอดเยี่ยมและแยบยลกว่าสัตว์เดรัจฉานให้เราสามารถใช้กันได้อย่างไม่อั้นนั่นต่างหากล่ะครับเขาเรียกว่าสัตว์ชั้นสูงแปลว่ามีสติปัญญาที่สูงส่งมีความเฉลียวฉลาดที่สูงส่งยิ่งกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นเองครับนี่คือแนวคิดที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมและเป็นผู้บรรลุความสุขคือหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือนำพาจิตวิญญาณของตนเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเส้นทางแห่งนิพพานหรือตามถนนสายอริยะที่ท่านทั้งหลายใฝ่ฝันว่าจะเดินกันไปบนเส้นทางนี้นั้นท่านผู้ฟังจะสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางถนนสู่การเป็นคนอัจฉริยะหรือเป็นอริยะบุคคลกับเขาคนหนึ่งนั้นบนถนนสายนี้มันจะต้องมีสติปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายและจิตใจของท่านเท่านั้นนะครับถ้าท่านใช้สิ่งอื่นเป็นตัวขับเคลื่อนนะความเป็นมนุษย์ของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปสู่ประตูนิพพานที่เราเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยครับเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังครับคนสร้างเนี่ยเขากำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซีนในการใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาน้ำมันเบนซีนใส่เข้าไปครับเราใช้โซล่าคือดีเซลหรือเอาน้ำธรรมดาเปล่าๆเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ถามว่ารถยนต์คันนั้นมันจะวิ่งได้ไหมครับนะถึงแม้เราใส่น้ำมันบางอย่างเช่นน้ำมันพืชนะครับถ้ารถยนต์ของเราเป็นรถดีเซลใส่น้ำมันพืชเข้าไปไม่ได้กลั่นไม่ได้กรองอะไรครับใส่น้ำพืชน้ำมันพืชลงไปรถเราอาจจะติดเครื่องแล้ววิ่งได้ครับแต่วิ่งแล้วก็กระตุกกระฉึกกระฉักกระฉึกฉักแล้วก็ไปได้ไม่ตั้งไกลหรอกเท่าไหร่หรอกครับเครื่องก็พังใช่ไหมครับมันชีวิตของเราที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่จะไปแสวงหาความสุขกับความสำเร็จทั้งของกายสังขารและจิตวิญญาณเราจะต้องเติมเชื้อเพลิงหรือเติมพลังหรือออกเทนให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะใช้พลังออกเทนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของเราท่านผู้ฟังครับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราในความมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่จะรังสรรค์อนาคตให้สดใสและรุ่งเรืองได้นั้นเราจึงต้องเติมเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราให้ถูกต้องครับเชื้อเพลิงของเราตรงนั้นมีให้เลือกอยู่2 อย่างครับคือจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดและก็สติปัญญาของสมองครับถามว่าถ้าเราจะใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรา
ที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างสันติสุขและวิ่งไปแล้วไม่กระตุกกระตุกนะฮะไม่กระดกกระโดนโดนะฮะเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องก็คือใช้สมองนั่นเองครับคือสมองเนี่ยตัวที่เราใช้คือสติปัญญาของสมองตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เป็นที่มาของคำกล่าวที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นประกอบด้วยสามส่วนคือสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามมุมถูกไหมครับมุมแรกเราจะให้ท่านรู้จักคำว่าจิตครับมุมที่สองคือสมองซึ่งเป็นยอดของสามเหลี่ยมนะครับและมุมที่สามคือมุมล่างด้านขวามือเพราะเรามองมุมเรามองหมุนไปทางขวาเหมือนการวนตามเข็มนาฬิกานะครับจากจิตก็ไปหาสมองจากสมองก็ไปหากายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนั่นแหละครับนั้นถ้าท่านจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนท่านจึงต้องนึกถึงภาพสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นและยอมรับว่าท่านเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือเป็นแค่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วเราก็เวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นกายสังขารของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นกลไกอวัยวะของประสาทสัมผัสรู้ที่มีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะน้อมนำสัญญาณของการสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่จิตของท่านซึ่งเป็นนามธรรมแล้วนะครับจากรูปธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมันยังเป็นรูปธรรมอยู่ครับเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปถึงจิตที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะกลายเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนให้สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วครับเพียงแต่เกิดการรับรู้ดูเห็นขึ้นมาเท่านั้นเองทีนี้พอจิตเรารับรู้ดูเห็นขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นธรรมดาของมนุษย์โดยทั่วไปก็คือจิตมันก็จะสั่นไหวกลายเป็นการรับเอาเกิดขึ้นนะครับเห็นดอกไม้ว่าสวยการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจให้บอกตัวเองว่าสวยมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอจิตบอกว่าสวยมันก็ไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่แค่นั้นเลยครับมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้ก้าวหน้าสถาพรต่อไปอีกว่าฉันชอบอ่ะพอชอบปั๊บก็เกิดความอยากทันทีอยากดมอยากจับหรืออยากได้นะเป็นเจ้าของว่าไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นอย่างนี้เป็นอยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำปั๊บถ้ามนุษย์เราเป็นคนใจเร็วด่วนได้คือไร้สตินะฮะคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดคืออยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำมันก็จะส่งสัญญาณย้อนกลับมาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราให้แสดงออกด้วยการใช้มือของเราตัวของเราเท้าของเราจมูกของเราแล้วแต่นะครับหรือดวงตาของเราก็ตามไปมองจ้องที่สิ่งนั้นเพราะชอบมองเนื่องจากมันสวยแล้วก็ไปดมสิ่งนั้นแล้วก็ชอบดมเพราะมันหอมใช่ไหมครับหรือเอาหูไปฟังเงี่ยหูฟังเสียงของสิ่งนั้นเพราะชอบฟังเนื่องจากมันไพเราะหรือเอามือไปสัมผัสไปลูบไล้สิ่งนั้นเพราะสัมผัสแล้วนุ่มมือเหลือเกินประทับใจเสียเหลือเกินในความนุ่มมือในความนิ่มมืออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการที่ท่านใช้จิตกับกายสังขารของท่านสั่นสะเทือนกลับไปกลับมาแล้วทำให้ท่านสามารถเคลื่อนไหลพฤติกรรมทั้งหลายให้ปรากฏออกมาในการแสดงออกหรือในการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับนั้นถ้าหากว่าท่านทำตนเองด้วยการสั่นสะเทือนแค่จิตกับกายสังขารแบบนี้การสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์หรือการเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าบังเอิญจิตของท่านเป็นจิตที่ไม่พิสุทธิ์คือไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนั้นสภาวะจิตของท่านเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์เกิดการเสียสมดุลทางความรู้สึกหรือเกิดการเสียสมดุลทางการนึกคิดของจิตเองที่มองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำอย่างที่ผมย้ำๆกันอยู่เสมอนะครับจิตมันเสียสมดุลเสียศูนย์และเป็นลบอยู่เนี่ยมันเวลามันจะสั่นสะเทือนขับเคลื่อนอาการทางกายสังขารออกมาจิตมันเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านผู้ฟังคงเข้าใจมันถ้าจิตมันเสียศูนย์การแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางกายของมนุษย์เราก็จะเสียสมดุลคือเสียศูนย์ไปด้วยคือไม่ถูกต้องไปด้วย
ท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าจิตกับกายสัมพันธ์กันถ้าจิตดีการแสดงออกทางกายคือความประพฤติทางกายภาพที่เป็นพฤติกรรมภายนอกของเราก็จะดีเด่นตามไปด้วยแต่ถ้าจิตเราไม่ดีไม่บริสุทธิ์จิตเราเป็นทุกข์จิตเราเศร้าหมองพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกทางกายสังขารของเราก็พลอยจะคล้อยตามไปในลักษณะนั้นในมุมมองเช่นนั้นตามไปด้วยเสมอเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะใช้แค่จิตกับกายซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเองและกับคนอื่นได้สูงแบบนี้มีโอกาสที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลอย่างมากมายได้อย่างนี้เราจึงควรทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำยังไงครับเราก็เข้าให้ถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับคำว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเวลากายเราเนี่ยมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสใดคือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะครับนะและก็กายสังขารที่เป็นตัวสัมผัสคือผิวกายที่สัมผัสเนี่ยเวลามันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่อยู่ภายนอกมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปสู่จิตเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่พอมันเกิดอาการทางจิตเกิดขึ้นในส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้สติปัญญาได้เลยแปลว่าถ้าท่านรับรู้แล้วเกิดการรับเอาให้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนสติปัญญาของสมองของท่านโดยจิตของท่านจะต้องไปโปรแกรมให้สมองมันสั่นสะเทือนคือตื่นตัวมาคิดอย่างมีเหตุผลอะไรต่างๆมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิดประตูมิติไม่ให้เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าถึงแม้มีสมองก็เหมือนกับไม่รู้จักใช้ครับมันคนที่มีสติปัญญาและไม่รู้จักใช้ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเราก็ปล่อยให้เราทำตามใจจิตของเราจิตของเรามันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลแล้วก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมตอบสนองสิ่งร้าวแวดล้อมออกไปโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยถ้าท่านฝึกฝนตนเองหรือปล่อยตัวปล่อยใจของท่านให้มันมีอำนาจเหนือนำการใช้สติปัญญาหรือความคิดที่เป็นยอดสามเหลี่ยมที่เป็นเหมือนหัวหรือเหมือนศีรษะของความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราประพฤติตนเหลวไหลอย่างนี้มักง่ายอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ที่หัวขาดครับที่เป็นมนุษย์หัวขาดหรือเป็นมนุษย์ที่ขาดหัวคือมีหัวคือมีศีรษะอยู่นะแล้วก็เหมือนไม่มีที่ศีรษะเรามีอะไรอยู่ครับก็มีมันสมองใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สมองคิดก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ประหลาดครับคือเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้สมองคือไม่มีหัวคนที่ไม่มีหัวคือคนหัวขาดและไอ้คนที่หัวขาดก็คือคนที่ไม่ใช่คนแล้วครับก็คือไม่มีชีวิตคือมันตายแล้วนะครับนะมันถ้าเราคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็หวังว่าคงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้เป็นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้ได้ใช่ไหมครับถ้าจะใช้สติปัญญาของเราให้ได้เราก็จะต้องหาความรู้คือต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะข้ามพ้นการใช้อารมณ์อันเกิดจากจิตใจของเราเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกของเราเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำใดๆด้วยกายสังขารของเรากันได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ครับแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตถึงป่านนี้เราเคยใส่ใจใฝ่ที่จะเรียนรู้ไหมครับว่าเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราออกมาในแต่ละวันแต่ละวันด้วยอารมณ์หยาบหยาบรายวันและทำผิดคิดชั่วต่อตัวเองและคนอื่นอยู่ร่ำไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครต่อใครเขาไว้ตั้งมากมายแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เคยรู้จักคิดเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดหรือนึกผิดนะประพฤติผิดต่อผู้อื่นนะมันมีสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่สามารถทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราคือจิตสมองและกายให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะครับคือสั่นสะเทือนอย่างลงตัวได้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราบกพร่องในการใช้สติปัญญานั่นเองสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้ามีแต่ฐานมันอย่างเดียวยอดสามเหลี่ยมหายไปเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมได้ไหมก็ไม่ได้จึงไม่ต่างอะไรกันกับมนุษย์นะครับถ้ามีสติปัญญาให้เราใช้แต่เราไม่รู้จักใช้เราใช้แต่อารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราที่มันมั่วๆชั่วๆดีๆชั่วๆมั่วๆไปวันๆนะถ้าอารมณ์ดีก็คิดดีทำดีถ้าอารมณ์ร้ายก็คิดร้ายทำร้ายนะถ้าอารมณ์บ่อจอยก็ไม่คิดไม่ทำอะไรใดๆเลยอย่างเนี้ยการเป็นมนุษย์ของเราก็เสียศูนย์ไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าฟัง
มเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยที่ตัวของจิตวิญญาณเองเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเรานั้นเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านที่ขับเคลื่อนเลื่อนไหลพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านอยู่ทุกขณะจิตในยามตื่นนั้นเนี่ยเขามีความประสงค์ที่สูงส่งมากที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเขาซึ่งก็คือตัวท่านเองที่สำนึกรู้อยู่ในขณะนี้นะครับให้เกิดการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตนเองในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ขับไปแล้วเลี้ยวผิดก็ตกถนนล้มคว่ำไปเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตถึงอุบัติเหตุถึงพิการหรือไปเที่ยวเฉี่ยวชนรถคนอื่นก็คือมีการปะทะสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันกับคนอื่นสร้างทุกข์สร้างโศกสร้างความโศกาอาดูลสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับใครๆรวมทั้งตนเองด้วยอยู่ร่ำไปนั่นแสดงว่าเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนั่นเองตรงนี้จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองในสองมิติคือมิติของกายสังขารในความเป็นมนุษย์คือในระบบโลกียะที่เป็นโลกียธรรมเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่เราจะต้องดำเนินชีวิตกันอย่างไรอยู่ร่วมกันอย่างไรนะฮะและในขณะเดียวกันเรายังจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งเป็นมิติที่สองอันเป็นมิติของแก่นแท้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์โดยหลักๆแล้วมีมากมายแต่ในที่นี้ผมจะนำมากล่าวไว้สามอย่างเนี่ยนะครับคือหนึ่งเราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั่นคือหน้าที่ของการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราสั่นสะเทือนตัวเราอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับพี่ๆน้องๆที่เป็นผองเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะสร้างสันติสุขร่วมกันเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์อย่างแรกคือต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดมันก็จะกลายเป็นการที่เราไม่ทำร้ายใครๆในทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะบอกแล้วครับว่ามิติทางโลกกับมิติทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของคู่กันนะมันติดกันเหมือนปลาท่องโกเลยว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอย่างที่หนึ่งจะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ได้อย่างสุดๆเลยคือไม่ก้าวล่วงผู้ใดในประการที่หนึ่งและหรือในประการที่สองท่านผู้ฟังต้องไม่ทำตนในลักษณะของการเป็นคนไม่ฝักใฝ่ประพฤติธรรมแปลว่าท่านต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมนะครับไม่ก้าวล่วงผู้ใดและก็ต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมถ้าท่านเองนะจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ท่านไม่ทำสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะนำไปสู่ความสมดุลของกายจิตใจและจิตวิญญาณของท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับและก็หน้าที่อย่างที่สามก็คือจิตจะต้องงามผ่องพิสุทธิ์การชำระจิตของตัวเองให้งดงามให้ผ่องพิสุทธิ์ล่ะท่านจะใช้อะไรครับถ้าไม่ใช้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์สามประการคือหนึ่งไม่ก้าวล่วงผู้ใดสองฝักใฝ่ประพฤติธรรมสามมีจิตที่งามผ่องพิสุทธิ์เนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดตื่นคิดง่ายๆดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันลุล่วงได้อย่างไรครับถ้าเราใช้แต่จิตกับกายของเราจิตที่มีแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกายของเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายๆใช่ไหมครับเราจะต้องใช้สมองของเราเท่านั้นครับที่จะสามารถช่วยทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้นั่นคือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือให้สุขทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างลงตัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากล่าวกันถึงแต่เรื่องของคนที่ชอบคิดน้อยและจำมากเนี่ยเราเน้นกันอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือคิดน้อยและจำมากเนี่ยเขาก็จะเป็นคนประเภทเหมือนจะรู้มากครับเป็นประเภทเหมือนจะรู้มากแต่ก็ฉลาดไหมครับท่านผู้ฟังครับคือไม่ฉลาดคิดนะครับรู้มากแต่พอให้คิดหน่อยเดียวก็ลำบากซะแล้วครับคิดไม่เป็นคิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเราคิดว่าคงจะต้องกล่าวถึงเหมือนกันคือคนที่เป็นประเภทคิดน้อยครับแต่ละเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมันคิดมากนะครับคิดมากแต่ไม่คิดให้มากๆตรงนี้ก็เป็นคนที่สามารถจะสร้างความลำบากฝากความลำเค็ญให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นได้อยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันอีกเหมือนกันครับด้วยความที่ว่าเป็นคนคิดมากเกินครับคำว่าคิดมากแปลว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไร้สาระบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็หยิบเอามาเป็นเรื่องให้ตัวเองคิดจนได้คิดแล้วไม่ใช่มีความสุขสนุกสนานอะไรครับคิดแล้วก็ทำให้จิตใจของตนเองเศร้าหมองครองทุกข์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาคิดทำไมบางทีบางเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้คิดครับแต่ตนเองกลับหยิบเอามาคิดซะเป็นวรรคเป็นเวรอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนช่างคิดนะครับแต่ไม่ฉลาดคิดนะคือคิดมากครับไม่ยอมคิดให้มากๆคนพวกนี้ถึงแม้จะคิดมากแต่ท่านผู้ฟังจะสังเกตดูนะแม้กระทั่งตัวเองบางวันบางเวลาที่ผ่านมาเราเองก็อาจจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกันคือเป็นคนช่างคิดนะครับแต่คิดมากหมายความว่าคิดยังไงก็ยังคิดไม่ถูกต้องคือคิดผิดแล้วก็คิดยังไงก็คิดไม่ตกอยู่อย่างนั้นนะครับแสดงว่าคิดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเราให้สมบูรณ์นั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์คือให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้ได้อย่างสูงสุดทางด้านบวกแล้วใช้จิตสำนึกด้านบวกของเรานั้นขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตสำนึกในที่นี้หมายถึงมีจิตที่สามารถจะต้องสำนึก

ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดก็จะเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปแล้วนั่นก็ครับคือที่มาแห่งการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นความมีสันติสุขในชีวิตของตนเองและผู้อื่นก็จึงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้ได้ด้วยการพยายามฝึกตนเองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้สูงสุดทางด้านบวกให้จงได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกด้วยกรรมดีนะท่านก็ต้องมีอารมณ์ดีใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็จะต้องเป็นคนคิดดีจากนั้นท่านก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนประพฤติดีกับเขาด้วยนะฮะมันถ้าหากว่าจิตของท่านซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นตัวสั่นสะเทือนให้เกิดอาการเนี่ยมันสั่นไหวไปในทางลบพฤติกรรมภายนอกทางกายของท่านมันก็ย่อมจะเป็นลบการที่จิตสั่นสะเทือนเป็นลบเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการใช้สมองของท่านให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามจิตไปในทางลบด้วยนะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นการจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นบวกเพื่อแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาให้เป็นบวกอันเป็นที่พึงประสงค์อันเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้จงได้แล้วเราก็ท่านจะต้องมาฝึกที่จิตมาทำที่จิตของท่านนะครับเหมือนดังที่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ไว้นะครับว่าเราจะต้องมีสติและมีสัมปชัญญะคำว่ามีสติแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องรู้จักนึกนะรู้จักนึกรู้จักคิดด้วยจิตของเราเพื่อนึกให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องแล้วก็ส่งคลื่นการนึกการคิดนั้นไปสู่กระบวนการทางสมองเพื่อสร้างความแยบยลให้เป็นกระบวนการของการคิดเพื่อจะได้ให้เกิดผลึกของการคิดให้เกิดแนวทางเกิดแนวคิดเกิดวิถีทางในการปฏิบัติในชีวิตหรือในการทำงานแห่งตนที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามในอันที่จะนำมากระทำอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปเห็นไหมครับ ขั้นตอนหรือกระบวนการในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันมีอยู่เพียงเท่านี้ครับนั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจุดใหญ่ใจความแล้วมันจะมีศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ที่สมองอยู่ที่สติปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ตัวจิตเองที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้นะเท่านั้นมันก็หมายความว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นละเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นแปลว่าใช้สามเหลี่ยมนี้เป็นท่านจะต้องตระหนักรู้ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี่ในจักรวาลอันไพศาลนี้นั้นแรงกระบวนการในการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆมันได้อยู่ที่จิตของเราครับไม่ได้อยู่ที่จิตใจของเราที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเองเลยนะครับแท้จริงแล้วเราจะต้องย้ายศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของมันไปไว้ที่สมองครับเมื่อเราได้ใช้สติปัญญาของสมองกลั่นกรองทุกสิ่งอย่างดีแล้วชอบแล้วการสั่งการของสมองที่จะไปทำให้เกิดอาการทางพฤติกรรมทางกายสังขารเป็นการลงมือทำเป็นการพูดจาหรือเป็นอะไรก็ตามทีมันก็จะสามารถเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุเป็นผลมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การบรรลุประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแสดงออกของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเราที่จะเป็นที่รักของคนอื่นได้และจะทำให้ตัวเราเองก็เกิดมีความสุขในขณะที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็พลอยรับเอาพฤติกรรมที่ดีๆของเราไปก็พลอยทำให้เป็นเงื่อนไขแห่งความสุขให้กับเขาได้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราใช้สมองและสติปัญญาเป็นเราก็จะพ้นทุกข์ได้เราจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากจะกล่าวว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้จึงหมายถึงอย่างนี้ครับหมายความว่าเราจะต้องสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยการใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวช่วยและเมื่อเราช่วยตัวเราเองได้แล้วเราก็คงจะใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาไปสวรรค์เหมือนเราคำว่าไปสวรรค์แปลว่ามีความสุขนั่นนะครับมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เองครับการที่องค์พระศาสดาสอนให้มนุษย์เรา